0: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace ProsperityPeople Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
2: มันจะต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
3: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์ สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคม2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
3: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11นายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่า สปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับ

0: 6คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี 2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี 2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดิชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
6: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC+ ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถาน

0: แอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปกพลัสเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปกพลัสบางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียร์ไม่ไหวแพ้ไป 0-3 เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรงการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมียร่าอันเดรียวานักหัวดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามหดเอาชนะมาจาชวาดินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2เมียร่าอันเดรียวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองกาโรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล 2,800,000 ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวไวบักวิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุจินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รีนดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดำลูคัสออยสร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีโดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเล อันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
3: 1นาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆ เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 1. สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2. สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู 3. สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยา ช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรเสอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าเสอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะเสอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณปิญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
10: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ unclos ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
11: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันว่าจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงาน ก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆเนี่ยนะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกรรมฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU 44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่ง เรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
10: ทั้งสองฝ่าย
11: ด้วยใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
10: ครับ
11: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจน อยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
10: ่
11: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห่วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
10: ม
11: พัฒนาร่วมกันหรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
10: เราทวีภาคีกันรู้เรื่อง
11: ใช่
10: คร
11: ับ เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการเกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับก็ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใจใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
10: ครับ
11: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควรในเวทีแบบนี้นะครับเขาได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
10: ครับ
11: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
10: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คนแล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับสองท่านของกัมพูชาครับผม
11: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะคร
10: ับ
11: หรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับถ้าหากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้ว
10: ครับ
11: เพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบข้อเท็จจริงว่า ป็น2คนนี้จริงๆเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
10: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
11: ใกล้เคียงกันนะครับและคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับเข้าใจว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียกับทีมอลเลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใคร
10: ค
11: ่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากอนุสัญญาซึ่งขนาดนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
10: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
11: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทางบกแล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3นะคร
10: ับ
11: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการอับบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมและจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะครับที่จะอาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอมก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
10: ใช่ใช่ครับ
11: ครับ
10: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมพอเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาพบังคับหรือสถานการณ์การเมืองก็ต้องขอสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับ
11: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
13: ผมวิทูลเลี่ยนจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
12: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศ
14: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
16: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
17: ในมิติหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลไปกว่านี้เราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำใหสินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
16: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อู่ตะเภาก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
20: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบิดเบือนราคาน้ำมันชีวภาพและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
19: ด้านนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
21: ทางกบน.เนี่ยได้บรรจุวาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่2เนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
19: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาจิตปาโลรายงาน

0: ้านทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วเชื่อหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไปดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีลห้าสังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
2: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเหลือเวลา20วันเลือกผู้ว่ากทม.กวาดตาดูข่าวที่มาจากโพนิด้าชัดชาตินำโด่ง 67% อันดับ2นี่พวกที่ยังไม่แน่ใจแต่อันดับ3ดร.โจ8.20 โอ้67กับ8ห่างกันเยอะแล้วที่น่าจะเซอร์ไพรส์หน่อยก็คือมาริกาด็อกเตอร์มาริกาตามมา 7.30 ชนะพรรคประชาธิปัตย์อีกนะตามโพลตอนนี
5: ้ครับ
6: ส่วนมุมของการตอบโต้โต้ตอบข้อกล่าวหาชัดชาติโต้เดือดปมอากงแช่วาทกรรมท้าจิรยุเปิดหลักฐานผู้อำนวยการเขตหื่นคู่แข่งดาน่าชำแหละยับหัวไม่สายหางไม่กระดิกดร.โจกับอนุชาประสานเสียงรุมขยี้ส่วนสวยกทม.อินุงตุงนังเลยครับตอนนี้ส่วนข่าวการเมืองพรรคประชาชนบี้สี่ปมฟันปปช.อ้างบกพร่องยกคดีศักดิ์สยามจี้ให้โสพลเร่งรัดอย่าปัดตกปมเรื่องการจะแจก AI แฉ TOR แจก AI พบพิรุษปิดทางเอกชนเอื้อบริษัทข้ามชาติพันตำรวจเอกทวีงงมีการพาบินไปเที่ยวตามประเทศด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสสมาคมภัตตาคารอ้อนรัฐบาลขอแจมไทยช่วยไทยยืนยันสิทธิ์คนจน 8.8 ล้านคนจากเดิม13ล้านกว่าส่วนเรื่องประเด็นเรื่องไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกดูแลโดยอ้างไปใส่ชื่อว่าได้ลดหย่อนภาษีล่าสุดนายกสั่งให้ยกเลิกเรื่องนี้แล้วข้อนี้แล้วก่อนเดินทางไปเวียดนามเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาดูครับ
5: ครับคดีรอบยิงสอสอกมลศักดิ์วันนี้มีประเด็นกมลศักดิ์จ่อร้องปืนผีกับเบอร์โทรชี้พิรุษตัดตอนผู้บงการ ประชุมทีมทนายจี้คดีขอให้อัยการสั่งสอบเพิ่มเติมครับเรื่องการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กาญจนบุรีล่าสุดเนี่ยพี่สาวต่างพ่อกับคนที่เป็นน้าชายสารภาพนะครับว่าพลั้งมือทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตส่งสถานพินิจมือฆ่าน้ององุ่นทั้งพี่สาวกับน้าญาติจัดเผาศพที่วัดในลิเจียเรื่องการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้กระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีมีข่าวรวบสองบัญชีม้าเคยตลบหลังเชิดเงินล้านหนีครับนี่คือประเด็นที่จะได้ติดตามกันเช้าวันนี้ครับคุณสุภาพ
6: สักครู่กลับมาครับ
2: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เอาเรื่องกทม.ผู้ว่ากทม.ก่อนดีกว่าคุณธราพงศ
12: ์ครับเอาประเด็นที่เขาตอบโต้กันก่อนนะครับเริ่มจากของคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก่อนโพสต์ใน Facebook เอาเอกสารฉบับหนึ่งระบุว่าเอกสารฉบับนี้ภรรยาของเจ้าหน้าที่กทม.ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการเขตคนหนึ่งที่เรียกสามีของเขาเข้าไปพบในห้องแล้วก็มีการคุกคามทางเพศครับผู้หญิงคนนี้เอาเอกสารฉบับนี้มาให้กับคุณจิรายุเป็นคนโพสต์ครับคุณจิรายุระบุว่าอ่านอย่างมีสติคิดวิเคราะห์และแยกแยะเพื่อประโยชน์ของสังคมคนกรุงเทพมหานครผู้ร้องกล่าวหาว่า

มิถุนายนปี2569มีจำนวน18หน้าโดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าในฐานะภรรยาสามีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกเรียกเข้าไปในห้องทำงานโดยใช้อำนาจในทางมิชอบคุกคามทางเพศโดยพฤติการดังกล่าวเกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายรายเป็นที่รับรู้กันไปทั่วในสำนักงานเขตที่ผ่านมาได้ร้องเรียนผู้ว่าปลัดรองปลัดหลายฉบับแต่ก็เงียบไปเพราะมีการช่วยเหลือกันเองจนได้มาเห็นข่าวของนายจิรายุจากรายการทีวีในรายการ Insight Thailand เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตหนึ่งในคำสั่งที่กล่าวถึงและถูกร้องเรียนจนถูกยกเลิกคำสั่งแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่แม้จะมีเรื่องหนังสือร้องเรียนของข้าพเจ้าแจ้งให้ผู้บริหารกทมและหน่วยงานภายนอกทราบถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการเขตคนนี้พฤติกรรมต่างๆนี้เป็นเพียงพฤติกรรมเบื้องต้นแต่ยังมีการเรียกรับผลประโยชน์ส่งเสริมการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจฝ่ายสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆผู้บริหารก็ทราบเรื่องบางเรื่องเป็นอย่างดีแต่ก็ยังแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการเขตแม้ถูกเพิกถอนคำสั่งก็ยังแต่งตั้งกลับมานี่ที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์ได้โพสต์ไม่ได้ระบุว่าเป็นเขตไหนผู้อำนวยการเขตไหนชื่ออะไรนะครับอ้าวทีนี้มาทางฝ่ายอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ประเด็นเรื่องผู้อำนวยการเขตคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชานี่แหละคุณชัดชาติบอกว่าถ้าคุณจิรายุมีหลักฐานก็เปิดมาเลยที่ผ่านมากทม.เนี่ยก็เพิ่งจะได้รับรางวัลเหรียญทองจากสหประชาชาติด้านการเท่าเทียมกันทางเพศอยู่ด้วยถ้ามีหลักฐานอะไรมันเป็นเรื่องของบุคคลจะได้จัดการเลยตอนที่เราอยู่ก็เข้าใจว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผู้บริหารชุดใหม่ก็ต้องไม่ยอมเราประกาศเสมอว่าไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศหน่วยงานอื่นๆก็ประเมินให้กทม.ก็ค่อนข้างดีเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองของสหประชาชาติด้วยนักข่าวเขาถามว่าในอดีตเคยมีการร้องเรียนเรื่องแบบนี้ไหมครับคุณชาชาติบอกว่าถ้ามีก็จัดการทุกกรณีอาจจะมีของโรงเรียนบ้างที่ไล่ออกไปแล้วแต่ในระดับผู้อำนวยการเขตยังไม่เคยเห็นถามว่ามองเป็นการดิสเครดิตไหมคุณชาชาติก็ตอบว่าไม่เป็นไรเพราะผู้อำนวยการเขตไม่ได้ลงสมัครผู้ว่านี่ถามว่าในระบบอากงมีข้าราชการบางส่วนทราบว่าเกิดขึ้นจริงเพราะถ้าหัวไม่ขยับหางไม่กระดิกคุณชาชาติตอบว่ายังไม่รู้เลยว่าระบบอากงคืออะไรไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยเป็นเพียงวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาการแต่งตั้งโยกย้ายก็มีคนที่ไม่สมหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะมีคนไม่พอใจแล้วก็ไปกล่าวหาว่าระบบมันไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองมีความสามารถหรือเปล่าเชื่อว่าระบบอากงนั้นไม่มีเลิกพูดเถอะที่แถลงกันมาก็ไม่เห็นมีข้อมูลอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังเราเน้นที่ความซื่อสัตย์สุจริตแต่ก็สงสารอากงนิดหน่อยเพราะโดนหนักแต่มีอะไรก็ชี้แจงกันไปครับนี่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์อ้าวทีนี้ฝ่ายคู่แข่งดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนบอกว่าต้องยอมรับว่าเรื่องการซื้อขายตำแหน่งการทุจริตมีมาในทุกยุคทุกสมัยเรื่องเหล่านี้ทางพรรคประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการทุจริตงบประมาณการทุจริตซื้อขายตำแหน่งต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่และมีเจตนาเจตจำนงทางการเมืองรวมถึงระบบป้องกันติดตามจับซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอมาตลอดปัญหาเหล่านี้พูดได้เลยว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนขอโอกาสจากชาวกทม.เพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าการบริหารแบบมีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปได้จริงอันนี้ดร.โจฝ่ายคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับนักข่าวเขาถามว่าถ้ามีโอกาสเข้าไปเป็นผู้ว่าเรื่องคอร์รัปชันจะจัดการยังไง

0: คุณอนุชาตอบว่าเป็นนโยบายของเราคือตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องมีข้าราชการกทมหลายคนส่งสัญญาณมาถึงผมจะพูดว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนได้พูดกันมาคำพูดที่เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าหัวไม่ใส่หางไม่กระดิกเขาบอกเองว่ากทมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่การหาใบเสร็จมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่หาประโยชน์และผู้ที่สมประโยชน์เขามีวิธีการที่เลี่ยงอยู่แล้วเรื่องใบเสร็จเป็นไปไม่ได้ที่จะหามาเพียงแต่ว่าผู้บริหารซึ่งตอนนี้หมดวาระไปแล้วจะออกมาพูดความจริงเมื่อไหร่ก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงในทางฝ่ายคุณอนุชามาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขจ่อยื่นกกต.ตรวจสอบป้ายหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งหลังพบติดบนรถเมล์รถไฟฟ้าวิ่งหาเสียงทั่วกรุงเทพจี้ให้เร่งตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนครับทีนี้ผลสำรวจของนิดาโพครับเขาไปสำรวจคนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพ 2,000 ตัวอย่างโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมสำรวจระหว่างวันที่2ถึงวันที่4มิถุนาครับแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม 67.30 ครับจะเลือกคุณชัชชาติสิทธิพันธ์รองลงมาอันดับ2ร้อยละ 10.2 บอกยังไม่แน่ใจอันดับ3ร้อยละ 8.20 จะเลือกคุณชัยวัฒน์ร้อยละ 7.3 จะเลือกคุณมัลลิกาครับร้อยละ 3.10 จะเลือกคุณอนุชาแล้วถ้าไปดูในแต่ละกลุ่มเขตการปกครองของกทมกรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพใต
1: ้เอาตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้นิดนึงก่อนคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: คือโพอื่นที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ก็มาแบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี่ยนะทิศทางนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเลขไม่ห่างกันขนาดนี้นะนี่ของนิดาโพเนี่ย67กับเท่าไหร่นะอันดับ3อ่ะอันดับ2ไม่ต้องพูดอ่ะอันดับ2เพราะเขายังไม่ตัดสินใจ
0: อันดับ3 8.2 ครับ
1: โอ้67กับ 8.3 อันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าห่างกันมาก
0: ครับ
1: ห่างกันมากยิ่งนับวันยิ่งห่างทั้งที่ยิ่งนับวันคุณชัชชาติก็เจอมาลุมมาตุ้มตั้งเยอะแยะอันนี้ข้อสังเกตข้อที่1ข้อที่2มัลลิกาบุญมีตั้งตระกูลเนี่ยนะคุณธราพงศ์มีภาพลักษณ์ของเป็นผู้หญิงนักสู้เป็นผู้หญิงนักสู้ตามติดมาเป็นอันดับตามติดคุณชัยวัฒน์มา
0: ใช
1: ่แล้วไปชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์อีกนะ
0: ครับ
1: อันนี้ถึงแพ้ก็ถือว่าแพ้ยังมีศักดิ์ศรีมัลลิกาเนี่ยน่าแปลกมากที่อยู่ๆพรวดขึ้นมาแล้วชนะคุณอนุชาซึ่งเขาใช้กลไกทั้งพรรคแล้วก็ในพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยครองหัวใจคนกรุงเทพมานมนานได้คุณอภิสิทธิ์เข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ยังแพ้มัลลิกาที่มาคนเดียวโดดๆยังไม่มีประกาศรายชื่อทีมงานไม่มีประกาศรายชื่อรองผู้ว่านะคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: อันนี้ตานาตั้งข้อสังเกตเอาต่อ
0: แฟนคลับเขาเยอะ
1: น
0: ะคือถ้าไปดูในชั้นของกรุงเทพเนี่ยของดร.ชัชชาติชนะทุกเขตการปกครองเลยครับกรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้กรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพตะวันตกกรุงธนเหนือกรุงธนใต้เนี่ยชนะในทุกพื้นที่เลยครับ
1: อันนี้เขาทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะดูนิด
0: ช่วง
1: เพราะว่า
0: วันที่2ถึงวันที่4มิถุนาครับ2ถึง4มิถุนาคร
1: ับคือช่วงที่คุณชัดชาติเจอมาลุมมาตุ้มกันจากเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็แปลว่าบางทีการกล่าวหากันทางการเมืองสาดโคลนกันทางการเมืองมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้คนถูกสาดโคลนมีคะแนนลดลงนะแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยถ้าดูตัวเลขแล้วอาจจะ ทำให้คนเห็นใจมากขึ้นว่าเจอเขาขนาดนี้ก็ให้กำลังใจกันคนจะเอาผลงานเป็นหลักชอบในผลงานชอบในตัวคุณชัดชาติถึงแม้จะโยนขาดสาดโครนอะไรมาที่เกี่ยวข้องกับคุณชัดชาติก็ไม่สนใจว่าอย่างนั้นเถอะไม่งั้นโพลไม่เป็นโพลมันออกมาไม่เป็นอย่างนี้ต้องคอยดูหลังสัปดาห์นี้อีกทีนึงว่าพอเจอหนักเข้าไปแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะผมเข้าใจว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะเป็นสัปดาห์แห่งมาลุมมาตุ้มกันคุณชัดชาติจะเป็นหมู่บ้านกระสุนตกแล้วคุณกระผมหนักเข้าไปอีก
0: ครับ
1: ต่ออ
0: ่ะนี่เรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.แล้วครับคุณภาพ
1: ทีนี้เรื่องการเมืองเอาซะหน่อยว่าคุณอนุทินนำทีมเยือนเวียดนามไปแล้วตั้งแต่เช้า8ถึง9มิถุนาไปถกมีกรณีถกเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมด้วย วันที่8มิถุนาแล้วก็ประเด็นถัดมาที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องของปปช.กรณียกคำร้องไม่เอาผิดคุณศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วแต่ปปช.ไปซะอีกทางหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นมาต่อเนื่องเอาเฉพาะว่าความคืบหน้าก็คือผลิตวัชรศิลป์บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายประกรณ์วุฒิแถลงรายละเอียดกรณีพรรคฝ่ายค้านและสว.ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องของคุณศักดิ์สยามเรื่องคดีซุกหุ้นนั่นแหละแล้วเขาก็แถลงรายละเอียดยาวเลยครับไม่ต้องไปดูรายละเอียดยาวเพราะว่าที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาอธิบายเรื่องนี้เยอะในรายละเอียดก็ไม่ต้องลงซ้ำแต่เอาเป็นว่าประเด็นก็คือเขากำลังดักคอว่าคุณโสพลสาลัมจะต้องยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาคุณผลิตบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาจะวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอให้ส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาหรือไม่แต่ขณะนี้สิ่งที่สามารถทำได้เลยคือให้ความชัดเจน2เรื่องได้แก่1ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาและความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาเชื่อว่าหากพิจารณาด้วยเหตุผลจากข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยหลักฐานที่ปรากฏรวมถึงความสงสัยที่ประชาชนมีต่อกรณีดังกล่าวประธานรัฐสภาควรจะสรุปได้เร็วแต่ถ้าหากปัดตกคำร้องคิดว่าจะตอบสังคมยากว่าทำไมไม่สงสัยประเด็นที่สังคมในวงกว้างเขาสับสนทั้งนี้กรอบเวลาเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่งที่ปัจจุบันไม่ได้มีระเบียบหรือประกาศของสภาที่กำหนดกรอบเวลาชัดเจนขอถามประธานรัฐสภาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ฝ่ายค้านจะติดตามอย่างต่อเนื่องหวังว่าหากประธานรัฐสภาพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะไม่ปัดตกคำร้องเพราะไม่ควรมีเหตุผลอะไรที่จะส่งเรื่องไม่ส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงเราก็จะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบของประธานรัฐสภาเราก็สามารถที่จะยื่นร้องประธานรัฐสภาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าฝ่ายค้านเคยเชิญปปช.มาชี้แจงในการประชุมวิปฝ่ายค้านก็ได้รับแจ้งว่าฝ่ายกฎหมายของปปช.กำลังตรวจสอบข้อกฎหมายอยู่ว่า เอกสารใดบ้างที่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งตนคงจะเข้าไปทวงถามอีกครั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยการตีความของกฎหมายของฝ่ายกฎหมายของปปช.มีอะไรที่สามารถเปิดได้หรือไม่แล้วจะได้รับเอกสารเมื่อไหร่เมื่อครบกำหนด30วันหลังจากที่ยื่นร้องขอเอกสารแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะไปดำเนินการต่อโดยยื่นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลหวังว่าจะได้รับข้อมูลโดยเร็วและปปช.จะไม่ถ่วงเวลาคิดว่าปปช.คงเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาการพยายามปกปิดเอกสารต่างๆจุดจบเป็นยังไงอันนั้นก็มีตัวอย่างมาแล้วเรื่องของนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่นั่นแหละนอกนั้นก็ข่าวการเมืองอื่นๆชาดาเปิดบ้านเบิร์ดเดย์ครบรอบ65ปีนายกเข้าไปเมื่อวานทักษิณควงลูกเดินห้างชื่นมื่นนี่ก็แปลเป็นเมื่อวานเหมือนกันคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: นี่เรื่องแนวการเมืองพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อ้าวถึงเรื่องจะจบลงไปแล้วตามคำสั่งของนายกแต่ว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นอุทาหรณ์ของฝ่ายราชการราชการต้องไม่ทำให้พ่อแม่กับลูกทะเลาะกันถ้าพ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนมาแต่คนเป็นลูกจะถูกดำเนินคดีผมว่าพ่อแม่คนไหนก็คงไม่มีความสุขฉะนั้นที่ปลัดกระทรวงการคลังเลาวรนแสงสนิทพูดไว้ก่อนว่าถ้าลูกแจ้งข้อมูลเรื่องการหักลดหย่อนภาษีว่าต้องดูแลพ่อแม่แต่ไม่ได้ดูแลจริงก็จะไม่ได้สิทธิ์หักลดหย่อนในปีต่อไปแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีด้วยไอ้ตรงถูกดำเนินคดีด้วยนี่แหละที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาว่ามันจะหนักไปหน่อยไหมน่าจะเอาเพียงว่าถูกตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปีต่อไปก็น่าจะพอรับได้นั่นที่ออกข่าวกันวันก่อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคำขู่นี้ก็หย่อนลงมาแล้วเหลือเพียงแต่บอกว่าคนเป็นลูกจะใช้ข้ออ้างเรื่องดูแลพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีปีต่อไปไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็พอสมเหตุสมผลบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพราะว่าถ้าถึงขั้นลูกจะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็คงไม่สบายใจหรอกเพราะในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือถ้าราชการจะเอาโทษลูกแบบไหนก็ตามแต่คนเป็นลูกเขาก็คงไปขอร้องพ่อแม่ว่าอย่าไปยื่นอุทธรณ์เลยครับฝ่ายคนเป็นพ่อแม่ถ้ารู้ว่าไปยื่นอุทธรณ์เพื่อจะให้ได้สิทธิ์ถือบัตรคนจนแต่ลูกต้องเดือดร้อนถูกดำเนินคดีพ่อแม่ก็คงไม่ไปอุทธรณ์ในที่สุดพ่อแม่ก็อดได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลูกก็ถูกตัดสิทธิ์ขอลดหย่อนภาษีอันนี้ก็เพื่อจะนำไปสู่หลักการที่ว่าจะเลือกให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะจนล่าสุดของล่าสุดเนี่ยมีความชัดเจนแล้วว่าหลักการข้อนี้จะถูกยกเลิกคือถึงพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปอ้างเพื่อขอลดหย่อนภาษีก็ยังได้รับสิทธิมีบัตรคนจนได้คำสั่งให้ยกเลิกเนี่ยเป็นข้อดำริจากนายกแล้วรัฐมนตรีคลังเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเวียดนามอันนี้ก็ถือว่าหมดเรื่องกันไปคุณตลาผมจบเพราะจริงๆแล้วโดยตัวเลขเนี่ยกรณีที่พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ถือบัตรคนจนเพราะลูกเอาชื่อไปอ้างขอลดหย่อนภาษีว่าดูแลพ่อแม่เนี่ยมันมีมากไม่มากหรอกไม่กี่ราย
0: ครับ
1: มันไม่เป็นผลต่อภาระของรัฐบาลที่ต้องเอาเงินไปใส่ให้เดือนละ300บาทมันก็ไม่มากมายอะไรเดือนละ300เพื่อให้เกิดปัญหาเพื่อจะเซฟเงินแต่มันทำให้เกิดปัญหากับพ่อกับแม่กับลูกกระทบต่อสถาบันครอบครัวคือราชการเนี่ยต้องรู้นะว่าสังคมไทยยุคใหม่เนี่ยความผูกพันสัมพันธภาพพ่อแม่ลูกในสถาบันครอบครัวเนี่ยมันเปราะบางมากความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวมันไม่เหมือนก่อน พ่อแม่กับลูกรุ่นใหม่สถานภาพห่างเหินกันมากกว่าเมื่อก่อนหลายครอบครัวมีปัญหาถึงพูดกันไม่รู้เรื่องลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่มีมากขึ้นมีปัญหาถึงขั้นทะเลาะกันก็มีมากขึ้นฉะนั้นอย่าเอาการประหยัดเงินเดือนละ3บาท300บาทมาเป็นเงื่อนไขซ้ำเติมให้สถาบันครอบครัวพ่อแม่กับลูกมีปัญหามากขึ้นวันนี้ก็เห็นหัวข่าวที่นักวิเคราะห์เขาออกโดงคอมเมนต์กันเยอะนักวิเคราะห์ดังชี้ครอบครัวร้าวเรื่องเกณฑ์บัตรคนจนนี่แหละบังคับลูกให้เลือกสองทางทะเลาะกับพ่อแม่บ้านแตกนี่หมายถึงถ้ายังไม่มีคำสั่งยกเลิกนะหมายถึงว่าถ้าถึงขั้นให้พ่อแม่กับลูกไปยืนยันพิสูจน์ความจริงกันนะมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าไม่มีคำสั่งยกเลิกตรวจสอบอันนี้ราชการไปตรวจเข้มเอากับเงื่อนไขข้ออื่นๆเถอะครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยใครก็เห็นด้วยว่าคนจนไม่จริงไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์ถือบัตรคนจนต้องคัดกรองให้เหลือคนจนจริงเท่านั้นที่จะได้ก็เลยมีมาตรการคัดกรองออกมา8-9 ข้อเนี่ยข้ออื่นก็ว่าไปเพราะข้ออื่นมันไม่มีปัญหาที่จะนำมาเป็นเงื่อนไขคัดกรองไม่มีปัญหาทีนี้ผลจากการคัดกรองเข้มเนี่ยถ้าดูตัวเลข2วันยืนยันสิทธิ์คนจน8,800,000 คนนี่ตัวเลขเดิม13ล้านกว่าคราวนี้น่าจะตัวเลขจะลดน้อยลงเพราะว่าการตรวจเข้มโดยการเชื่อมข้อมูลเดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าเหมือนแต่ไม่เหมือนแต่ก่อนทีนี้มาฟังข้อมูลตัวเลขคนใช้สิทธิ์ภาคราชการให้ข่าวตลอดว่าคนใช้สิทธิ์คึกคักแล้วก็โชว์ตัวเลขแต่ลองฟังข้อมูลจากปากคนค้าคนขายนายสมชายพรรัตนเจริญสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเนี่ยเขาบอกว่าการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นดีอยู่แค่ช่วง3วันแรกเท่านั้นเพราะคนอยากรีบเปิดใช้สิทธิ์เอาไว้จากนั้นก็เงียบลงเหมือนเดิมเป็นเพราะคนเริ่มเคยชินกับมาตรการช่วยเหลือแบบแจกเงินของรัฐบาลอย่างนี้แล้วรวมถึงจำนวนก็ไม่ได้มากด้วยจึงค่อนข้างจะนิ่งกว่าที่คาดไว้นี่ค้าปลีกค้าส่งส่วนร้านอาหารภัตตาคารเนี่ยคุณธนิวัลคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าภัตตาคารร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านค้าย่อยและไม่ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอาการหนักลงไปอีกหลังประกาศใช้วันที่1มิถุนาคือเงียบสนิทหนักกว่าเก่าหนักเข้าไปอีกคุณธนิวัลบอกว่าผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะไตรมาส2ร้านอาหารมียอดขายลดลงเฉลี่ย 30-50% ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 15-20% ร้านยอดขายลดต้นทุนเพิ่มคำถามว่าจะทนได้นานแค่ไหนถ้าทนไม่ได้ก็ปิดกิจการและตอนนี้ภัตตาคารร้านอาหารก็ปิดกิจการไปเยอะแล้วนี่ก็ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะ
12: เ
1: อร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเข้าโครงการไม่ได้ใช่ไหมคุณดาราผมเป็นข้อจำกัดเลยเขาต้องการช่วยร้าน SME ร้านรายย่อยหรือยังไง
12: ผมไม่แน่ใจนะคุณสุภาว่าร้านใหญ่นี่หมายถึงภัตตาคารใช่ไหมหรือยังไง
1: ที่คุณธนีวันบอกเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะคราวนี้ก็มีเงื่อนไขไม่ช่วยร้านใหญ่เพราะว่าอยากช่วยร้านเล็กๆอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลดูอ้าวนี่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสครับ
0: ครับดูเรื่องของคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนั่นนะครับเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าคืบหน้าแต่ช่วงแรกๆมาตอนหลังเนี่ยไม่คืบหน้าเลยและประเด็นที่คุณกมลศักดิ์เขาคาใจมากที่สุดก็คือเรื่องการขยายผลเกี่ยวกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์11หมายเลขครับเพราะอันนั้นจะเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปจนถึงคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่บงการครับคุณกมลศักดิ์บอกว่านี่รู้สึกไม่สบายใจจากข้อมูลในทางลึกว่ามีกระบวนการบางอย่างพยายามปิดกั้นไม่ให้หมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้เข้าสู่สำนวนการสอบสวนทั้งที่ปกติแล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดสืบสวนยะลาจะมีฐานข้อมูลโทรศัพท์ในคดีความมั่นคงอย่างละเอียดอยู่แล้วนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องปืนครับบอกว่าที่สร้างความตกตะลึงที่สุดในชั้นกรรมาธิการคือผลการตรวจสอบพิสูจน์ผ่านท้ายของปืนของกลาง2กระบอกที่คนร้ายใช้ก่อเหตุกระบอกแรกเป็นอาวุธปืน M16 จากการตรวจสอบบัญชีของกรมสัมภาวุธกองทัพเรือพบข้อมูลที่ย้อนแย้งครับเพราะปืนกระบอกนี้ถูกขึ้นบัญชีว่าทำลายแล้วตั้งแต่ปี2563เนื่องจากเสื่อมสภาพพร้อมกับปืนกระบอกอื่นๆอีก40กระบอกแต่กลับมาโผล่ใช้ก่อเหตุยิงตนในปี2569และที่สำคัญผลกองพิสูจน์หลักฐานก็ระบุชัดเจนว่าปืนยังใช้งานได้ดีเป็นปกติเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของผมแล้วแต่มันต้องตั้งคำถามดังๆไปยังกองทัพเรือว่าปืนอีก39กระบอกในล็อตเดียวกันเนี่ยอยู่ในสภาพเดียวกันแล้วก็ตกไปอยู่ในมือใครบ้างกระบวนการทำลายปืนทำกันยังไงเหตุใดปืนที่ตายไปแล้วถึงฟื้นคืนชีพมาไล่ยิงคนได้ส่วนปืนอีก1กระบอกก็มีการสลักข้อความภาษาอังกฤษระบุชัดเจนว่าเป็นอาวุธที่กองทัพสหรัฐส่งมอบให้กับกองทัพไทยซึ่งคาดว่าเป็นปืนที่ได้จากการฝึกร่วมแล้วก็ส่งมอบตามปกติแต่กลับหลุดรอดมาอยู่ในมือของกลุ่มมือปืนได้ยังไงประเด็นนี้จะต้องมีการขยายผลการสอบสวนย้อนกลับไปตั้งแต่กองทัพกระทรวงกลาโหมไปจนถึงสถานทูตสหรัฐครับแล้วก็บอกด้วยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายนซึ่งอยู่ในระหว่างการฝากขังครั้งที่5มีการแยกฟ้องคดีคนชำแหละรถออกไปอีกคดีหนึ่งอ้างเหตุผลทางเทคนิคกฎหมายเพื่อนำมาเป็นพยานซึ่งตนและทีมทนายจะมีการประชุมกันเพื่อสรุปประเด็นและก็ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการให้มีคำสั่งส่งสำนวนกลับมาให้ทางพนักงานสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังคลุมเครือทั้งเรื่องปืนผีและก็เรื่องข้อมูลโทรศัพท์ครับคุณสุภาพ
1: ทีนี้ก็ประเด็นเรื่องประสาทตาควายเนี่ยฮอตมากนะตอนนี้ประสาทตาควายเนิน350เนี่ยก็บอกตอนนี้คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนทั้งในรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันและ Walk-in อย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350จุดชมวิวและยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข ก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถสองแถวที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริการจัดพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบน อันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวคือก็เรียกความเชื่อมั่นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐแล้วคนก็จะได้ตื่นตัวหวงแหนเรื่องแนวชายแดนที่เป็นข่าวกันอยู่ในคนคุณธราพงศ
12: ์ครับ
1: ครับ
12: เอาเรื่องของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีที่เสียชีวิตอยู่ในไร่สวนยางพารานะครับที่เมืองการก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่สาวต่างพ่ออายุ13ปีก็มาสารภาพนะครับว่าได้พลั้งมือทำให้น้องสาวเนี่ยเสียชีวิตซึ่งไม่รู้ว่าพลั้งมือแบบไหนบีบคอหรือยังไงนะครับพี่สาวเนี่ยอายุ13ปีนะครับต่างพ่อกันแล้วทีนี้หลังเกิดเหตุน้องสาวตาย
1: พี่สาวอายุเท่าไหร่นะ
12: 13น้องนี่7หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปไหว้วานคนที่เป็นน้าชายอายุ17ปีเอาศพเนี่ยใส่ในกระสอบปุ๋ยแล้วก็เอาไปทิ้งที่ใต้ต้นกอไผ่นะครับพ่อเนี่ยเหมือนกับยังติดใจอยู่นะเพราะว่าเป็นพี่สาวที่ต่างพ่อกันติดมากับเมียนะครับคน13ปีเนี่ย7ขวบที่เสียน้ององุ่นเนี่ยเป็นลูกสาวแกนะครับทีนี
1: ้แต่แกก็เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ2ขวบนะ
12: ครับ
1: ที่ว่าลูกคนละแม่กันเนี่ยนะ
12: ใช่ครับทีนี้ในทางคดีเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นเยาวชนเนี่ยก็ไปขอให้ศาลสั่งศาลก็ให้ส่งตัวไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในตอนนี้นะครับส่วนศพของน้ององุ่นเนี่ยจะมีพิธีชาปนกิจวันพุธที่10มิถุนายนนี้ครับคุณว่าครับ
1: กองกำลังนเรศวรเข้มชายแดนตากองกำลังผาเมืองแถลงยึดยาล็อตใหญ่เอาหัวข่าวนี้มาให้ดูเพื่อจะเห็นว่าผลจากการประชุมเข้มงวดที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเนี่ยได้ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานพลังกันโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเนี่ยนะเพื่อป้องกันแก้ปัญหาเรื่องยาบ้าแก้ปัญหาเรื่องปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนฉะนั้นเอาหัวข่าวมาให้เห็นว่าทั้งกองกำลังนเรศวรทั้งกองกำลังผาเมืองอันนี้เป็นฝ่ายทหารก่อนนะคุณตระพงศ์
12: ครับ
1: เขาก็มีกองกำลังเขาก็ชื่อเรียกต่างกันไปก็ได้ปฏิบัติการมีรายละเอียดเยอะว่าได้ยึดยาบ้าเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องดูรายละเอียด
12: หลักแสนเลยครับ
1: กองกำลังนเรศกองกำลังนเรศวรพร้อมหลักแสนเม็ด
12: ครับถ้ารวมกันเนี่ยหลายล้านเลยเหรอครับเพราะว่าบางจุดนี่ก็900,000 600,000 500,000ก็มีครับทั้งหมดนี่5เหตุการณ์ด้วยกันครับรวมกันในหลายล้านเลย
1: ถ้าเราอุดช่องโหว่ชายแดนได้เนี่ยแล้วมันเข้ามายากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาที่จะมาปราบกันภายในแต่นี้ถ้าอุดช่องโหว่ไม่ได้ข้ามแดนมามากขึ้นพอเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วเนี่ยเราจัดการกับมันยากกระบวนการพวกนี
12: ้ครับ
1: ฉะนั้นต้นทางคืออุดช่องโหว่อุดช่องโหว่ที่ดีที่สุดคือกองกำลังทั้งหลายของทหารเนี่ยต้องเข้มที่จริงเขาก็เข้มอ่ะแต่มันเข้มตลอดไม่ได้มันเผลอตอนไหนมันก็เข้ามาตอนนั้นทะลักเข้ามาตอนนั้นมันพื้นที่ช่องธรรมชาติเนี่ยมันเยอะ แต่ว่าตอนนี้หลังจากนายกสั่งการให้เอาจริงเอาจังเนี่ยเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นก็น่าเห็นใจคุณ
12: คร
1: ับผม
12: ครับ
1: ครับ
12: เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เกือบเกิดเหตุสลดใจในสนามฟุตบอลครับคือในการแข่งขันฟุตบอลคู่อุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติเดนมาร์กกับทีมชาติยูเครนปรากฏว่าคริสเตียนอีลิกเซนครับเกิดอาการช็อกหมดสติครับในช่วงนาทีที่65ครับกรรมการก็ยุติการแข่งขันแล้วก็ทีมแพทย์ก็เข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าอีลิกเซนเนี่ยวัย34ปีนะครับรู้สึกตัวแล้วหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ก่อนหน้านี้นี่นะครับอีลิกเซนเนี่ยเขาเคยเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นช็อกหมดสติกลางสนามมาแล้วตอนที่แข่งขันฟุตบอลยูโร2020ตอนนั้นเดนมาร์กแข่งกับฟินแลนด์ครับแล้วก็ไปรักษาตัวจนหายแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลอีกทีแล้วก็มาเกิดเหตุอีกทีหนึ่งเมื่อคืนนี้ครับปุจจุบาคริสเตียนอีลิกเซนครับคราวนี้น่าจะเลิกเลยแล้วบ้างนะครับ
1: อ้าวตรวจเรื่องดินฟ้าอากาศหน่อยที่คุณตลอดผม
12: ช่วงนี้นะครับกรมอุตุบอกว่ายังจะมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะวันที่8ถึง12มิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่มีมรสุมพาดผ่านทางประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนภาคตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่บริเวณประเทศเวียดนามฉะนั้นก็จะเกิดการปะทะกันล่ะครับจากมรสุมที่เข้ามาแล้วก็ความกดอากาศต่ำเนี่ย8ถึง12มิถุนายนนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับมรสุมทีนี้เรื่องประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีครับพร้อมกับปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือว่าออนดีมานด์ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ครับผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เลยถ้าประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงนะครับ
1: ก็ดูตัวเลขแล้วสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีเกือบ 2,000 แห่งนะแล้วมีเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนแล้วพบว่าโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยเนี่ยประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนอันเนี้ยขอให้ใช้ดุลยพินิจปิดโรงเรียนได
12: ้ครับ
1: ถ้าให้พ่อแม่เขาเห็นว่าลูกไปไม่ได้และลำบากเด็กมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ไปเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อน
12: ครับ
1: แต่ถ้าปิดโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็ยังหาเวลาที่จะมาสอนชดเชยเพิ่มเติมได
12: ้ครับ
1: มันก็ไม่มีปัญหากับเด็กว่าอย่างนั้นเถอะ
12: ครับ
1: ครับ
12: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank ครับร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและก็ธนาคารอิสลามครับขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาตีแตกตลาดส่งออกสัญจรภาคอีสานเจาะลึกเส้นทางสู่ตลาดต่างประเทศโอกาสของ SME ไทยงานจะมีขึ้นวันอังคารที่16มิถุนายนครับ9โมงครึ่งถึง16นาฬิกาที่โรงแรมเซ็นทรัลราอุดรธานีนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งออกแนวโน้มและโอกาสทางการค้ากลยุทธ์เจาะตลาดต่างประเทศครับผู้สนใจก็เข้าร่วมงานได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ exim.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง15มิถุนายนรับจำนวนจำกัดเพียง50บริษัทเท่านั้นครับอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากเทเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
13: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียว บริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
15: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน ดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอจ่อไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
7: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะเช้าวันนี้เราเจอกันนะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่8เดือนมิถุนายน2569นะคะที่เดิมค่ะ FM 97 MHz กับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะพบกันทางเพจFacebook ก็ได้นะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะไปดูพยากรณ์อากาศกันก่อนสำหรับวันนี้นะวันที่8มิถุนายนการทำงานวันแรกของพวกเราค่ะดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับช่วงนี้ก็ประเทศไทยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตกหนักแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพระเยาน่านแพร่แล้วก็จังหวัดตากนะคะอุณหภูมิเนี่ยต่ำสุด24ค่ะสูงสุดไปที่35องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะตกแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25ค่ะสูงสุด36นะคะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25ค่ะสูงสุด36นะคะภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25ค่ะสูงสุด35นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ตกร้อยละ60ของพื้นที่กทมและปริมณฑลวันนี้ก็ตกหนักนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะคะที่เจอเรื่องของฝนตกหนักอาจจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มาตั้งแต่ต้นเดือนประมาณกลางเดือนเนาะกลางเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเห็นฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยแต่ว่าเรื่องของน้ำท่าเนี่ยซึ่งเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ต้องเฝ้าระวังกันเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะหนักนะคะลองสังเกตดูจะเป็นภาพนั้นจริงๆนะคะผู้ฟังค่ะ

รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาวางหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหากนำลูกคือแบบว่าลูกนำชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการค่ะซึ่งก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมานะคะล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทินชาญวิรุฬกูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็รับฟังข้อคิดเห็นเสียงสะท้อนจากประชาชนประเด็นดังกล่าวแล้วเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มเนี่ยข่าวออกมาบอกว่าได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังยกเลิกการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดาบารดามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการทบทวนรายละเอียดค่ะมีกำหนดจะแถลงความคืบหน้าและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์ภาษีดังกล่าวก็คือวันนี้นะคะ8มิถุนายนค่ะก่อนที่เขาจะร่วมคณะเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมกับนายกคือนายกกับคุณเด็กนิติเนี่ยจะไปประเทศเวียดนามแต่เรื่องนี้เขาจะคุยกันก่อนนะคะเขาจะคุยกันก่อนดราม่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยก็คือมันมีเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดนะคะลูกลดหย่อนภาษี 30,000 พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ทันทีดราม่าสนั่นเลยเป็นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4นะยิงยาวไปถึงวันที่21มิถุนายน2569ก็ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบันนะคะพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่มีฐานะไม่เข้าข่ายความช่วยเหลือของรัฐหรือว่าคนไม่จนจริงเข้ามาใช้สิทธิ์สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยค่ะเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลรายได้ทรัพย์สินเงินฝากการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสถานะทางการเงินของผู้สมัครอย่างละเอียดเป็น9กลุ่มหมดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะคะคนที่อยู่ใน9กลุ่มต่อไปนี้คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ก็คือภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลในสถานสงเคราะห์ของรัฐรวมไปถึงนักเรียนและก็นักศึกษาค่ะข้าราชการพนักงานราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่12บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนะคะคุณรวรรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก่อนหน้านั้นก็บอกว่าถ้าเราจะเป็นเราจำได้ผู้เสียภาษีทุกคนเนี่ยการไปหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดาอันนั้นถ้าเราใช้สิทธิ์อันนั้นไปเราเป็นผู้ดูแลบิดามารดาแล้วไปหักถึง 30,000 บาทอันนั้นบิดามารดาก็จะถูกตัดสิทธิ์คือเกณฑ์ที่จะเพิ่มมาใหม่ในส่วนของคุณสมบัตินี้อันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นดราม่าแต่ที่สุดก็ตัดไปนะคะก็ตัดออกไปคือคนที่แห่ยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็ต้องยืนยันไปก่อนฉะนั้นตอนนี้ที่หลายคนกังวลเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะดราม่าในการตัดโดนตัดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าลูกลดหย่อนภาษีบางคนอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนพอมีข่าวนี้มาไปลงทะเบียนด้วยค่ะให้รัฐเขาได้พิจารณาเงื่อนไขของเขาเองนะคะตอนนี้ก็ไม่มีละประเด็นนี้พอนายกอนุทินพูดเนี่ยก็คือไม่มีละตะกี้เราบอกเงื่อนไขไปละไอ้ข้อที่เป็นดราม่ากันอยู่ตั้งแต่วันที่4มาเนี่ย4 5 6 7 8 4 5 6อ่ะ4วันมาเนี่ยแต่ตอนนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะดิฉันย้ำนะคะมีเวลาไปจนถึงวันที่21มิถุนายน

0: แม้แต่ประเด็นว่าก่อนหน้านั้นพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีใครที่ฟังทางนี้อันนี้เราเขาตัดทิ้งไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มตรงนี้จากที่ไม่คิดว่าคงไม่ต้องลงหรือมั้งก็ลงไปเถอะค่ะเขาเปิดลงทะเบียนให้ถึงวันที่21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนวันที่17มกราคมกรกฎาคมนะคะเดือนหน้ากรกฎาคม2569แล้วก็การยืนยันตัวตน17กรกฎาคม69ถึง12มกราคม70อันนี้น่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ยก็แค่ไปลงทะเบียนมันจะมีสำหรับคนที่เป็นสิทธิ์เดิมอ่ะมันจะต่างออกไปสำหรับสิทธิ์เดิมสิทธิ์ใหม่เงี้ยสิทธิ์ใหม่การยืนยันตัวตนเขาก็จะแจ้งให้เราทราบตั้งแต่17ว่าเราไปยืนยันตัวตนเราก็ไปยืนยันตัวตนนะคะที่ตู้ ATM หรือว่าธนาคารกรุงไทยหรือว่าใครที่มีลูกหลานอยู่ที่บ้านนะคะก็ให้เขายืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก1สิงหาคม69ค่ะ1สิงหาคม69ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามดราม่าที่ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรเนี่ยที่บอกว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนี่ไม่มีอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้อัปเดตข่าวใหม่กันละตอนนั้นก็ดราม่ากันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะประชาชนก็แล้วก็นักวิชาการกูรูผู้รู้เนี่ยก็ฉาไปที่รัฐบาลเหมือนกันบางคนอาจจะเห็นด้วยกับรัฐบาลว่าเอ้าในเมื่อคุณมีเงินเดือนขนาดนี้คุณก็ดูแลพ่อแม่ไปสิด้วยงบจำกัดจะเขียนในขณะนี้นะคะแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมไงพ่อกับแม่ลูกเนี่ยก็ทะเลาะกันแหละเอาชื่อฉันไปทำไมไม่คุ้มเลยฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากรบกวนลูกด้วยบางคนอ่ะนะฉันเอาบัตร300เหมือนคนในหมู่บ้านฉันก็สบายใจละจริงๆใน 30,000 เนี่ยพอเอาไปลดหย่อนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะลดหย่อนหักได้เลยทั้ง 30,000 นะคุณผู้ฟังมันจะต้องดูฐานเงินเดือน 5% แต่ละคนฐานเงินเดือนไม่เท่ากันอ่ะสมมติว่าเพื่อนที่ฉันเงินเดือน 50,000 อย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วที่ฉันเงินเดือน 25,000 เงี้ยก็ต่างกันแล้วก็ประมาณปีนึงก็ 1,500 อ่ะทอนมาที่ลดหย่อนได้นะคะส่วนเรื่องของการอุทธรณ์ก็คงไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากละมีบ้างแหละสำหรับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะหลังจาก17กรกฎาคมเขาประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนผ่านไปที่เรียบร้อยคุณก็ไปยื่นอุทธรณ์ได้แต่พอลดข้อตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปดิฉันว่าก็คงจะไม่มีปัญหาละการอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับทะเบียน5ธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเขาจะเปิดให้บริการตามวันเวลาทำการของแต่ละธนาคารแล้วก็แต่ละสาขาไปก็ผู้ลงทะเบียนก็แจ้งความประสงค์อุทธรณ์ได้ถ้าจะอุทธรณ์แต่ตอนนี้วันนี้ดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกที่เอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีคงไม่มีปัญหาละจบเช้านี้ก็อัปเดตข่าวให้ได้ทราบกันหลายคนคงได้ฟังข่าวแต่เช้าละยิ่งเรามีมือถือกันเนี่ยนะข่าวมันก็จะมาเร็วมากใช่ไหมคุณผู้ฟังข่าวมาเร็วมากมาแบบไวมากส่วนล่าสุดเนี่ยนะคะล่าสุดการลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างอัปเดตตอนวันที่6มิถุนายนนะคะคุณอัธพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็พูดถึงความคืบหน้านะในช่วงวันทำการ45มิถุนายน2569เนี่ยถึงเที่ยงคืนเนี่ยมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะ 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันของรัฐนะคะ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายแล้วก็เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะ 344,438 รายค่ะใครยังไม่ลงทะเบียนก็รีบไปลงนะคะผู้ลงทะเบียนเนี่ยจะมีคนที่ลงทั้งสำเร็จกับไม่สำเร็จผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์เนี่ย ก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนโดยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสถานะและพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องไปดำเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะก็ฝากให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะซึ่งเดี๋ยวเขาจะประกาศวันที่17กรกฎาคมนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องก็ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องไม่สามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะทางนี้ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมนะสำหรับผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปนะคะก็ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนรวมทั้งติดตามสถานะการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนกว่าระบบจะแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับกรณีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ก็ฝากถึงผู้ลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนใหม่ภายในระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนของโครงการก็คือภายในวันที่21มิถุนายน2569นะคะส่วนรายเก่ายืนยันบัตรคนจนกรอกเบอร์ผิดทำไงตอนนี้กระทรวงการคลังเขาเปิดวิธีแก้แล้วนะคะคือเราอาจจะไปลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างกรณีผู้ลงทะเบียนที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขลงทะเบียนใหม่หากสถานะในระบบแสดงว่ายืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะหากไม่แน่ใจก็เข้าไปตรวจสอบได้นะคะไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ก็ได้และถ้าหากสถานะขึ้นข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องก็ให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่ได้ทุกช่องทางโดยไม่จำเป็นต้องลงซ้ำช่องทางเดิมค่ะสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเราไม่ต้องไปแค่ธนาคารกรุงไทยที่เดียวก็ได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยก็หนักอยู่แล้วค่ะคนไปรอกันเยอะฉะนั้นไปธนาคารธกส.ก็ได้ไม่ค่อยมีคนนะคะออมสินคนเยอะใช่ไหมก็เลือกไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ตามแต่สาขาห้างก็ได้นะคะถ้าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์สามารถใช้โทรศัพท์ซ้ำกันได้ค่ะขอเพียงเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้ในกรณีจำเป็นนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ได้เลยกรณีกรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องแก้ไขและลงทะเบียนใหม่หากระบบแสดงสถานะยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนกดยืนยันลงทะเบียนสิทธิ์นะคะเขาจะมีการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยตรวจสอบแกให้เรียบร้อยด้วยนะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus 5วันยังไม่แผ่วนะคะผู้ฟัง5วันก็ยอดไป 12,500 ล้านบาทละใช้สิทธิ์ไปแล้ว 2,100,000 คน 2.1 ล้านคน 2.1 ล้านคนนะคะเรานี่ไปใช้สิทธิ์กันมาบ้างกันหรือยังคะแฟนรายการดิฉันไปใช้สิทธิ์แล้วใช้มา2ครั้งตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูดิฉันเหลือเท่าไหร่มาโชว์กันหน่อยสิว่าเหลือเท่าไหร่บางคนบอกว่าใช้ทุกวันเลยพี่สาวดิฉันเนี่ยเมื่อวานไปหาพี่ที่สมุทรปราการนะพี่บอกว่าฉันจะหมดละฉันเหลืออีก200ฮะนี่แสดงว่าใช้ทุกวันเลยเหรอ4 5 6 7 4 5 6 7ถ้าวันละ200 1 2 3 4 5 6 7 8เออใช้ทุกวันเลยพอดีเมื่อวานไปแล้วบอกว่าน่าจะเหลืออีกแค่วันเดียวใช้ทุกวันใช้แบบว่าคุ้มเลยซื้อหมูมาซื้อไก่มาใส่ช่องฟิตไว้อะไรเงี้ยเออ นั่นแสดงว่าพี่สาวดิฉันน่ะเขาวางแผนการใช้ดีส่วนดิฉันเองเนี่ยเหลืออีก780บาทค่ะยังมีเวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่8นะคะก็ไม่เป็นไรมีเยอะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจประเด็นการเมืองไม่ใช่สิประเด็นเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าอิงมาทางเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะก็คงจะเป็นประเด็นของ DE ค่ะโปรเจกต์ THAI Passport อันนี้รัฐบาลก็น่าจะยิ้มออกนะคะเพราะว่าคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผลโพจากวิจัยซูเปอร์โพนะมันจะต้องแล้วแต่ว่าผลโพของใครยังไงถ้าเป็นแต่ละหน่วยงานอาจจะดูเหมือนและต่างกันอย่างซูเปอร์โพเนี่ยเขาบอกว่าคนไทย 63% อยากสนับสนุนค่ะให้เกิดโครงการนี้นะคะจากดราม่ามาของกระทรวง DE โดยมีคุณชัยชนกชิดชอบนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ออกมาชี้แจงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ทางโฆษกรัฐบาลเขามาขอบคุณนะคะโพออกมาบอกว่าขอบคุณที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของ AI ภาครัฐผลสำรวจครั้งนี้สะท้อนว่าคนไทยไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เห็นว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจก็เลยเดินหน้าพร้อมพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะเพราะว่าประชาชน 63% เห็นด้วยบอกว่าเห็นด้วยในโครงการดังกล่าวส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจมีอะไรอีกไหมไหนๆก็เรื่องดราม่าก็คุยกันให้จบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใส่สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้ไม่ต้องห่วงละดราม่าน่าจะจบละคุณอนุทินเมื่อคืนนี้บอกไปละยกเลิกไปเลยข้อเงื่อนไขนี้ส่วนเรื่องของประเด็นกระทรวง DE AI Passport อันนี้คงจะต้องจับตาดูกันอีกต่อไปอีกทีนึงนะคะเพราะเขาก็ตั้งใจว่าจะเดินหน้าต่อส่วนเรื่องของดราม่าห้วยขวางปมไม่รับเงินบาทรับเงินหยวนแทนมีการสาวไส้ทุนจีนให้ได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมึงอยู่ในบ้านฉันนะทำไมถึงไม่ใช้เงินบาทล่ะทำไมใช้เงินหยวนถ้าห้วยขวางนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นน้องของเยาวราชเลยศูนย์วัฒนธรรมห้วยขวางแถวนี้ก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านี่ก็บอกว่าเขตห้วยขวางเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยแล้วก็ประกอบธุรกิจเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยๆนะเยอะมากและเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจที่เลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะนอมินีแล้วก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลายครั้งรวมทั้งส่งข้อมูลให้สำนักงานปปงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.และกรมสรรพากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มาโดยตลอดค่ะกรณีสื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวว่ามีร้านอาหารไม่รับชำระเงินมานั้นเป็นเงินบาทนั้นเนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่าร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2567แจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่แล้วก็ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีผู้ถือหุ้นไทย1รายร่วมกับคนจีน2คนในสัดส่วน 51% ต่อ 49% กรมเขาเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัทรายนี้ค่ะแล้วก็เรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมจึงถือว่าเป็นความผิดค่ะฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีตอนนี้กรมก็อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เขาจะเรียกให้มาชำระค่าปรับตามกฎหมายแล้วก็ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเขาไปตรวจสอบข้อมูลภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่เขตห้วยขวางพบว่านิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงมี53รายประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542ทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทถึง 4,999 ล้านบาทเยอะนะโดยข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีพื้นที่เขตห้วยขวางเนี่ยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% เขาไปตรวจพบอีกว่าบางรายเนี่ยค่ะผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัทผู้ทำบัญชีรายชื่อ ตามที่สำนักงานปปง.ประกาศรายชื่อว่าเป็น HR03 กรมก็ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกรมได้นำส่งข้อมูลนิติบุคคลให้สำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินไปก่อนหน้านี้ที่เหลือก็นำส่งข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็นำข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรกองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่นะคะอย่างพื้นที่เขตห้วยขวางเนี่ยกรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยดำเนินการภายใต้คณะทำงานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยกรมก็ไปบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการจัดหางานลงพื้นที่ห้วยขวางค่ะไปตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่อย่างเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ำว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจังรวมถึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามความคิดเห็นก็คงจะมีคนที่ออกมาพูดเรื่องดราม่าต่างๆที่เราพูดถึงกันไปโดยเฉพาะเรื่องของการนำพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจนที่คุณอนุทินสั่งยกเลิกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะน่าจะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะที่สุดนะคะในช่วงเช้าวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนเรื่องของอะไรนะไอ้มีที่นาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เป็นข่าวจริงค่ะปลอมข่าวจริงอันนี้เกิน10ไร่ไม่ได้รับจริงค่ะแต่ก่อนนี้อาจจะหลุดไปบ้างนะคะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เนี่ยผลมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันไขภัยความมั่นคงภัยทางสังคมเอนุชอบดีก็ยกระดับความสำคัญเกี่ยวกับบิดเบือนข่าวปลอมเหล่านี้นะคะข่าวที่ว่าเกษตรกรที่มีที่นาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงไหมจริงค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าในอดีตภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาข่าวปลอมค่ะข่าวปลอมอีกเรื่องนึงที่ฮิตกันมาก 3,000 ปีก่อนประเทศไทยเป็นของอิสราเอลค่ะคิดได้ไงอันนี้ข่าวปลอมค่ะแล้วก็อีกอันนึงเอาหูแนบหมอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นสัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูงข่าวปลอมอันนี้ฟังดูก็รู้แล้วเรื่องรถขนส่งน้ำแข็งรอบขนยาไอซ์ซุกถังน้ำแข็งตบตาเจ้าหน้าที่ที่ไล่โรงพักช้างเผือกอันนี้ข่าวปลอมค่ะ TikTok เริ่มรับทำใบขับขี่เร่งด่วนภายใต้ควบคุมของขนส่งข่าวปลอมค่ะข่าวจริงอันดับหนึ่งที่ต้องบอกข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะไม่ใช่ข่าวปลอมคือเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกลุ่มสารนิเทศกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติคืออย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านั้นค่ะเกิน10ไร่ไม่ได้นะคะกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่กรณีเป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่ใครมีบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ต้องไม่เกิน25ตารางวาคอนโดมิเนียมทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะถ้าเกินก็ไม่มีสิทธิ์นะคะอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูใหม่กันได้อ่ะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มาค่ะผู้ฟังคะ 9:41 นาทีค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูการลงทุนคงจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์นะคะก็ในภาพของการลงทุนเนี่ยบรรยากาศการลงทุนถ้าเช้าวันนี้เนี่ยจะพลิกจากวันศุกร์นะคะจะพลิกจากวันศุกร์เลยล่ะคนละแบบนะคะคนละแบบเลยคือวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมองเป็นภาพของความคลี่คลายแนวโน้มน่าจะเป็นในทางที่บวกอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดค่ะบรรยากาศการลงทุนก็เลยถ้าเทียบกับวันศุกร์เนี่ยของข้อมูลวันศุกร์เนี่ยยังเป็นอีกภาพหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นเราเลยต้องมาดูภาพของวันนี้กันแล้วกันนะของวันนี้ปัจจัยที่มันมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียที่วันนี้เปิดตลาดมานิกิเนี่ยลงไปตั้ง 2,556.24 จุดลงไปแรงนะคะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวนี่ลงไป 3% กว่าๆเลยอะในเวลานี้นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ 8,625 จุดลบ 61 จุดหรือว่า 0.70% ค่ะซึ่งให้คอมโพสิตจากจีน3,986.85 จุดค่ะลบไป40จุดแล้วก็หางเสียงฮ่องกง 24,700 จุดนะคะลบไป261จุดหรือว่า 1% ค่ะผู้ฟังสังเกตดูได้นะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยของเอเชียเนี่ยไม่มีสีเขียวเลยค่ะสีแดงทั้งกระดานเลยอ่ะสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งคอสปิเกาหลีใต้ลบไป461จุดลบ5จุดค่ะยืนอยู่ 7,698.82 จุดนะคะตลาดหุ้นสิงคโปร์ 4,978 จุดลบไป 71.54 จุดหรือว่าลบไป 1.42% อันนี้คือบรรยากาศของการลงทุนในเวลานี้นะคะส่วนตลาดอื่นๆที่น่าสนใจทองคำก็ลงค่ะ Gold Spot ยืนอยู่ที่ 4,334.90 ลบไป30เหรียญ นะคะหรือว่า 0.70% ค่ะ 0.70% 4,334 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลบไป31ดอลลาร์หรือว่า0.72%ส่วนน้ำมันนะคะคุณออยฟิวเจอร์94.10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมา3.93%เบรนท์96.70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมา3.88%ค่ะบวกมา3.61หรือว่า3.88%แล้วก็บรรยากาศอื่นๆบ้านเราตลาดหุ้นของไทยเราตอนนี้มุมมองของคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมก็มองเอเชียพลัสนะคะหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ที่ปรับลงตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาคาดว่ายังมีแรงกดดันเข้ามาในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็อิงกับเซนติเมนต์ของหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศที่ถูกขายทำกำไรออกมาทำให้ยังเป็นแรงกดดันต่อดัชนีนะคะขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนพฤษภาคมที่รายงานออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังมีความแข็งแกร่งค่ะสะท้อนภาพของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังดีแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางของเงินเฟ้อที่ยังสูงทำให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้นะคะแล้วก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งสูงขึ้นกดดันต่อตลาดหุ้นอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะให้แนวต้าน1,600จุดแนวรับ1,565จุดนะคะแนวต้าน1,600แนวรับ1,565ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมาต่อภาพบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ของเอเชียพลัสนะคะแล้วบ้านเราก็มีการคาดการณ์ว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็อาจจะลบตามภูมิภาคแต่ก็ต้องดูหุ้นเพราะมันมีเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคด้วยนะคะถ้าแบบหุ้นกลุ่มเทคเองเนี่ยออกมาแล้วเป็นภาพปัจจัยที่ดิ่งลงไปด้วยเหมือนกันอันนี้ของเราก็มีโอกาสนะคะบล็อกฟินแลนเซียเซรัสก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดวันนี้เซ็นดีเด็กซ์น่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเซนติเมนต์ลบจากต่างประเทศที่มีแรงเทขายหุ้นเทคAI อย่างรุนแรงประเมินแนวรับที่1,570ถึง1,565จุดคาดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะกดดันดัชนีบอนด์ยิลด์สหรัฐพุ่งขึ้นแรงค่ะหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐออกมาดีกว่าคาดการเพิ่มขึ้นมาถึง 1.72 แสนตำแหน่งนะคะตลาดคาด 8.5 85,000สะท้อนเศรษฐกิจที่ยังแข็งแรงขณะที่ตลาดก็ประเมินโอกาสมากกว่า70%ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งก็จำกัดอัพไซด์ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่เรียลลี่ขึ้นมาร้อนแรงในช่วงก่อนหน้าด้านพัฒนาการสงครามเป็นลบค่ะเป็นลบนะคะซึ่งอย่างที่เราว่าอิหร่านเปิดฉากโจมตีขีปนาวุธอิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะยังไงก็ตามมีปัจจัยช่วยประคองด้านราคาน้ำมันหลังโอเปกพลัสเนี่ยเพิ่มโควต้าผลิตน้ำมันต่อเนื่องเป็นครั้งที่4อีก 1.88 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยดีตัวขึ้นไม่แรงนักไปสู่ระดับ 95.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสถานการณ์ดังกล่าวก็ถือเป็นความเสี่ยงสงครามยืดเยื้อไปยังไตรมาส3ปี2026ซึ่งก็จะส่งผลกระทบด้านเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจยาวนานกว่าที่คาดระยะสั้นเน้นลงทุนในกลุ่มที่ถูกกระทบจำกัดจากเงินเฟ้อแล้วก็สงครามแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคาดหวังต่อสถานการณ์สงครามและก็ราคาน้ำมันค่อยๆผ่อนคลายลงในไตรมาสครึ่งปีหลังแล้วก็ยังมองโอกาสเกิดเซกเตอร์เข้ามาหากลุ่มโดเมสติกนะคะเช่น finance ขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวค้าปลีกเหล่านี้เป็นต้นค่ะกลยุทธ์ตอนนี้ก็ถ้าเป็นหุ้นเด่นก็จะเป็น ERW แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย3.50 บาทนะคะแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี2026คาดว่าชะลอตัวไตรมาสต่อไตรมาสตามฤดูกาลแต่คาดว่ายังยืนทรงตัวแกร่งปีต่อปีนะคะโดยถูกกระทบจากสงครามไม่มากอุปสงค์ของตลาดระยะใกล้ยังแข็งแรงหนุนจากจีนค่ะการเติบโตของโรงแรมในกลุ่ม Luxuryทูอีโคโนมีนะคะก็ช่วยชดเชยโฮปอินที่ชะลอตัวเราคาดการกำไรปกติปี2026ถึง2027เติบโตราว7%ต่อปีและระยะยาวก็มีแผนการลงทุนโครงการโรงแรมใหม่รับรองรับการเติบโตทางเทคนิคถ้าไม่ย้อนต่ำกว่าแนวรับ2.94 บาทสตางค์ที่ทะลุผ่านโมเมนตัมเป็นบวกแนวรับก็2.94 บาทแนวต้านก็3.14 บาทค่ะประเด็นสำคัญวันนี้นะคะก็คือมันจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มไอ้แนวโน้มผลประกอบการที่ดำเนินการไตรมาสที่สองอะค่ะออกมาซึ่งเดี๋ยวยังไงคงจะต้องมา จับตาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้แนวโน้มผลประกอบการคาดว่าจะชะลอตัวตามฤดูกาลนะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นในภาพมุมมองอื่นๆประเด็นสำคัญวันนี้กลุ่มค้าปลีกผู้ประกอบการยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะผู้ประกอบการยังต้องระมัดระวังแนวโน้มการบริโภคในครึ่งปีหลังแล้วก็มีการคาดการหุ้นเข้าออกเซ็ต50กับเซ็ต100สำหรับเซ็ต50เนี่ยคาดว่าหุ้นเข้า BCP ก็คือบางจาก TFG การบินไทยมิสเตอร์ DIY หุ้นออกก็จะเป็น BTS คาราบาวกรุ๊ปเซ็นเทลสวัสดส่วนเซ็ต100คาดว่าหุ้นเข้าไทยคมแล้วก็มิสเตอร์ DIY วาอัพค่ะหุ้นออกก็คือจะเป็น Jazz Jmart SISB SJWD ค่ะส่วนทางด้านบล.คิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีเซ็ตที่1560ถึง1570ค่ะแนวต้าน1590ถึง1600เขาคาดการณ์ว่าดัชนีมีโอกาสชะลอตัวจากคาดการเฟดอาจจะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งมีผลกระทบต่อฟันโฟลว์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่กอบกับยังรอประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะเขาก็แนะนำทยอยซื้อกลุ่มลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปกราฟบีกริมอมตะ WHAสเตคอน CK BBL KBank แล้วก็พักเงินในบางกลุ่มในกลุ่มปลอดภัยนะคะก็คือ BH BDMS พระราม9 BLA แล้วก็ไทยประกันชีวิตนะคะ TLI แล้วก็เก็งกำไรในทีม World Cup นะคะเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าคือในภาพของตลาดวันนี้ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่างประเทศด้วยนะคะของต่างประเทศที่สำคัญเนี่ยก็คงจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วค่ะบุฟังอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่อิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลสามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านที่ปรึกษาทางทหารผู้นำสูงสุดอิหร่านก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการเตือนให้อิสราเอลเนี่ยยุติความเป็นปรปักษ์ในเลบานอนนะคะข่าวที่ออกมาในเช้าวันนี้ซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดอีกครั้งราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้95เหรียญบวก2เหรียญนะคะเช้านี้ก็เขาคาดการณ์ว่าหุ้นปตท.สผ.อ่ะปตท.สผ.ซึ่งน่าจะเป็นตัวเด่นปตท.สผ.ก็เกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนั่นเองนะคะบุฟังแล้วก็หุ้นสหรัฐดัชนีก็หลักๆแนวร่วงลงค่อนข้างจะหนักนะคะโดยดัชนี NASDAQ 100ร่วงไป 5% ในวันศุกร์ซึ่งถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบกว่า1ปีสิ้นสุดช่วงขาขึ้น9สัปดาห์ติดต่อกันหลังจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะการจ้างงานสหรัฐตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น172,000ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าคาดการแล้วก็มีการปรับเพิ่มตัวเลขเดือนเมษายนเป็น179,000ตำแหน่งตลาดเริ่มเดิมพันปรับขึ้นดอกเบี้ยแพลตฟอร์มเดิมพันแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์ก็เริ่มสะท้อนความน่าจะเป็นที่เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ค่ะหลังตัวเลขการจ้างงานแข็งแกร่งเกินคาดส่วนทางความหวังเดิมเรื่องการลดดอกเบี้ยการปรับลด GDP ของโลกนะคะ Fitch Ratingปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 2.4% จากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางก็ไปกดดันให้ราคาน้ำมันกับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของปัจจัยต่างประเทศของนักวิเคราะห์ดาโอประเทศไทยนะคะส่วนปัจจัยภายในประเทศค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาสั่งแบงก์เบรกขึ้นค่างวดโครงการจ่ายตรงโครงทรัพย์จ่ายตรงโครงทรัพย์คงเคยได้ยินโครงการนี้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่างวดจาก 50% เป็น 70% ในปีที่2พร้อมกับอัดซอฟต์โลนและมาตรการเติมสภาพคล่องลูกหนี้ SME สู้ภัยพิษเสร็จไอ้สู้พิษสงครามการเมืองระหว่างประเทศอนุทินก็ยืนยันว่าจะยกเลิก MOU 44แล้วก็อาจจะหันไปใช้ในกรอบ UNCLOS นะคะย้ำว่าไม่ถึงเวลาเปิดด่านหรือว่าฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชาเขาก็มั่นใจในความชอบธรรมของไทยนะคะส่วนพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทคุณปกรณ์นินประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลนะคะกรณีศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ขอความเห็นทางวิชาการเพิ่มค่ะโดยชี้แจงว่าสถานการณ์ในขณะนั้นมีความจะเป็นต้องใช้วิธีดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้ดีค่ะส่วนการจัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์การเงินกรตก็เปิดเฮียริ่งเพื่อจัดระเบียบ IBA สกัดกั้นอินฟลูเอนเซอร์และก็เพจการเงินนะคะในการชี้นำการลงทุนแล้วก็การรับสั่งเทรดสรรพากรจ่อฟ้องล้มละลายนายทักษิณชินวัตรกรมสรรพากรก็เตรียมพิจารณาฟ้องล้มละลายในอดีตนายกทักษิณถ้าหากไม่สามารถติดตามเรียกเก็บค่าเก็บภาษีค้างชำระมูลค่า 1.76 หมื่นล้านบาทได้ครบถ้วนหลังจากที่ศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะส่วนการลงทุน Data Center ค่ะ WHA ก็ติดสปีดเร่งปิดดิว Data Center ทะลุ100ไร่นะคะในไตรมาส2ปี2569ก็ถือว่าเป็นการตุนแบ็คล็อกแน่นกว่า 1,400 ไร่เลยทีเดียวนะคะส่วนค่าเงินบาทเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดตลาด32บาท60ถึง62ค่ะเพราะว่าตลาดไม่ค่อยจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามามากนักนะคะปัจจัยตลาดไม่ค่อยจะมีอะไรมากนักในเวลานี้ซึ่งบ้านเราหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปิด 1,582.60 จุดลดลงไป 12.19 จุดหรือว่า 0.76% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธินะคะ 1,355 ล้านบาทค่ะส่วนเงินบาทวันนี้เปิด 32.82 บาท 82 สตางค์อ่อนค่ากังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อแล้วก็ราคาทองคำร่วงไปแล้วตัวเลขจ้างงานภาคเกษตรของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมา 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมอันนี้มันก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 85,000 ตำแหน่งเหล่านี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาดในวันนี้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาพักฟังสารคดีค่ะเดี๋ยวเราฟังสารคดีแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัท Thai Beverage จำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิม เปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและฮาลาลหรือ Wellness and Halal Economyโอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปริงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อนำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพา งบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองติจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนและทำประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมาค่ะคุณผู้ฟัง10นาฬิกากับอีก9นาทีนะคะตอนนี้เซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยของเรานะคะเปิดตลาดมาลบไป18จุดเลยค่ะ 1.15% ลูดไปที่ 1,564 จุดวอลุ่มการซื้อขายก็ 11,854 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือเดลต้าค่ะ332บาทลบ11บาทนะคะหรือว่าลบไป 3.21% ค่ะต่อมาเป็นกราฟนะคะ66บาท25ค่ะลบ75สตางค์หรือว่า1.12% ค่ะปตท. 36 บาท 50 นะคะลบ 25 สตางค์หรือว่า 0.68% SCB ค่ะ140 บาทนะคะลบไป 1 บาทหรือว่า 0.71% KTB ค่ะ 35 บาท 25 สตางค์นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้นะคะส่วนค่าเงินบาทก็อ่อนค่านะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะเป็นมุมมองจาก SCB FM ค่ะมองเงินบาทว่าตอนนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบใกล้เคียงเดิมนะคะแม้สงครามยืดเยื้อแต่ว่าหากการเจรจาคืบหน้าบาทอาจจะแข็งค่าได้ค่ะกลุ่มงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Financial Markets มองว่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบแม้ข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้าโดยเงินบาทยังได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันดิบเป็นหลักส่วนตลาดโดยรวมยังค่อนข้าง bullish นะคะบูริสต่อเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับในระยะถัดไปหากสงครามไม่จบเงินบาทอาจจะอยู่ในกรอบเคียงเดิมใกล้เคียงเดิมคือ32บาท30สตางค์ถึง32บาท80แต่หากข้อตกลงระหว่างสหรัฐเนี่ยแล้วก็อิหร่านมีความชัดเจนขึ้นตามลำดับเงินบาทอาจจะทยอยกลับมาแข็งค่าได้เพราะความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยดอลลาร์จะลดลงค่ะรวมถึง Global Bronze Yield นะคะที่อาจจะลดลงจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นได้ขณะที่ราคาน้ำมันที่อาจจะลดลงหลังสงครามทะลุก็จะช่วยหนุนดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยนะคะให้ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามมองว่าเงินบาทอาจจะไม่สามารถกลับไปแข็งค่าเท่าก่อนเกิดสงครามได้ค่ะเพราะว่าดัชนีเงินดอลลาร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากเรื่อง AI บูมนะคะสำหรับตลาดพันธบัตรรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าสงครามและเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดทำให้บอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าในระยะถัดไปค่ะสงครามมีแนวโน้มจบลงคาดว่ายิลด์จะทยอยลดลงได้เพราะมองว่าธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงดอกเบี้ยได้ในปีนี้นะคะแม้ว่าตลาดจะมองว่าทั้งสองธนาคารกลางมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยก็ตามค่ะ อันนี้นายพริติกปูเรียรองผู้จัดการใหญ่ Head of Financial Market Function ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนยังพูดถึงเงินบาทเดือนที่ผ่านมานะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบ32.10ถึง32.80แม้สงครามอิหร่านยังยืดเยื้อโดยเงินบาทยังได้รับผลกระทบจากข่าวของสงครามสหรัฐกับอิหร่านมากที่สุดในเวลาที่มีข่าวการโจมตีของทั้งสองฝั่งและการร่างข้อตกลงสันติภาพมีอันต้องเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วก็บาทอ่อนค่าขณะเดียวกันดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะนักลงทุนยังต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยแม้จะมีบางส่วนที่เทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกเช่นจีนและญี่ปุ่นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ออกมาดีเช่น GDP ไตรมาส1เลขส่งออกที่ขยายตัวสูงกว่าคาดแต่ว่าไม่ทำให้เงินบาทแข็งค่าได้มากนักในระยะถัดไปนะคะหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังยืดเยื้อก็อาจจะทำให้เงินบาทอยู่ในกรอบราว32.30ถึง32.80แต่หากข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นตามลำดับเงินบาทอาจจะทยอยกลับมาแข็งค่าได้จากระดับปัจจุบันนะคะไม่มีปัจจัยที่อาจจะทำให้อ่อนค่าบางช่วงปัจจัยด้านอ่อนค่าต่อเงินบาทมองว่าการนำเข้าของไทยขยายตัวแรงกว่าการส่งออกค่ะทำให้ดุลการค้าอาจจะขาดดุลสูงขึ้นอีกทั้งดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจจะแข็งค่าต่อจากการคงดอกเบี้ยของเฟดที่นานขึ้นจากที่เคยมองว่าลดดอกเบี้ยปลายปีนี้และอุปสงค์ต่อสินทรัพย์สหรัฐ US Asset นะคะที่มาจากภาคเทคโนโลยีก็สะท้อนจากดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่สูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ในช่วงนี้ได้ค่ะปัจจัยด้านแข็งค่าต่อเงินบาทในระยะกลางถึงยาวหากสงครามจบลงความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยดอลลาร์อาจจะมีลดลงและ Global Bonds Yield อันนี้อาจจะปรับลงตามแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็บอลพรีเมียมที่หมดไปอาจจะทำให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าแล้วราคาทองคำสูงขณะที่ราคาน้ำมันราคาลดลงจะช่วยหนุนดุลการค้าและดุลบัญชีเดือนสะพัด

จากเรื่อง AI บูมทำให้สหรัฐอาจจะมีรายได้จากภาคบริการของ AI มากขึ้นก็เลยดันให้ดุลบัญชีเดือนสะพัดปรับตัวดีขึ้นกว่าในอดีตได้นะคะคุณวชิรวัฒน์บานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์ก็มองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดพันธบัตรรัฐบาลยังถ้าดูทั้งในสหรัฐกับไทยผันผวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามส่งผลไปที่เงินเฟ้อแล้วก็เทอมพรีเมียมของพันธบัตรบอนในช่วงที่สหรัฐยังไม่สามารถตกลงดีลกับอิหร่านได้แล้วก็กลับมาโจมตีอิหร่านพร้อมอิสราเอลทําให้ตลาดกังวลว่าสงครามจะยืดเยื้อถึงครึ่งปีหลังประกอบกับเลขเศรษฐกิจในสหรัฐออกมาดีกว่าคาดทั้งตลาดแรงงานอัตราว่างงานใกล้เคียงเดิมและการใช้จ่ายครัวเรือนที่ยังขยายตัวได้ขณะที่เงินเฟ้อสูงขึ้นตามคาดตลาดจึงกลัวว่าจะเกิดภาวะ reflation นะคะ reflation เงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะสูงนะคะแล้วก็เศรษฐกิจดีแทนภาวะ stagflation ค่ะ stagflation กับreflation นี่ก็คือจะต่างกันนะคะตอนแรกก็มองว่าจะเป็นในมุมของภาวะ stagflation หรือเปล่านะคะแต่นี้ก็อาจจะเกิดเป็นreflation มากกว่านะคะถ้า stagflation นี่คือเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจโตต่ำหรือว่าหดตัวแล้วก็ Fed จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้จึงเห็นว่าการเทขายพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างแรงยังไงก็ดีหลังเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพของสหรัฐกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันก็ย่อตัวลงได้บอนด์ยิลด์ก็ลดลงตามเทอมพรีเมียมที่ต่ำลงสำหรับในระยะถัดไปค่ะ US Treasury Yield เนี่ยอาจจะทยอยปรับตัวลงได้เนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดได้ Price in นะคะการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไว้แต่มองว่า Fed น่าจะคงดอกเบี้ยต่อเนื่องในปีนี้ค่ะคาดว่าเลขตลาดแรงงานอาจจะเริ่มอ่อนแอลงตามการใช้ AI ขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนอาจจะไม่แย่ลงมากจึงทำให้ Fed อาจตัดสินใจคงดอกเบี้ยไว้ก่อนนอกจากนี้การดำเนินนโยบายของเควินวอชนะคะประธาน Fed คนใหม่ที่คาดว่าจะไม่ตึงตัวเท่าที่ตลาดคาดตอนนี้ขณะที่การลดขนาดงบดุลก็คือ Fed Balance Sheet น่าจะยังไม่สามารถทำได้เร็วนักเพื่อประคองสภาพคล่องในตลาดรีโปเงินทุนสำรองในระบบธนาคารพาณิชย์แล้วก็ภาวะการเงินไม่ให้ตึงตัวเกินไปส่วนแรงขาย US Treasury นะคะน่าจะลดลงได้หลังความไม่แน่นอนจากภาวะสงครามลดลงโดยที่ผ่านมาธนาคารกลางบางแห่งเช่นญี่ปุ่นเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อประคองการอ่อนค่าของเงินเยนดังนั้นเนี่ยค่ะผู้ฟังในระยะกลางถึงยาวจึงมองว่ามีโอกาสที่ US Treasury Yield จะปรับตัวลงได้โดยมองกรอบใน 1-2 เดือนนี้ราว4.20 ถึง4.50ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยนายวชิรวัฒน์บอกว่าช่วงที่ผ่านมาบอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นแรงเนื่องจากว่าเกิดการเทขายบอนด์ในตลาดโลกทำให้บอนด์ยิลด์ของไทยปรับตัวสูงขึ้นยิลด์ของภูมิภาคนะคะแล้วก็สองคือตลาดกังวลเรื่องการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นของรัฐบาลไทยส่งผลให้มีการปรับลดฟอร์ซีซันลงบ้างนะคะ3อุปสงค์ในตลาดบอนด์ไทยยังค่อนข้างอ่อนแอสะท้อนจากบิดคัฟเวอร์เรโซในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็4ตลาดมองว่ากนง.อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ได้โดยให้โอกาสที่ราว 70-80% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ค่ะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งในปีหน้าจึงทำให้ยิวสูงขึ้นตามไปด้วยในระยะต่อไปยูอาจจะปรับลงได้เล็กน้อยโดยปัจจัยหลักมาจากมุมมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มันแตกต่างนะคะจากตลาดมองว่า price in นายวชิรวัฒน์มองว่ากนง.จะยังคงดอกเบี้ยในปีนี้เพราะจะยังไม่ตอบสนองต่อแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานที่อาจจะเป็นเพียงระยะสั้นคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ปีหน้านะคะอีกทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของ SME แย่ลงจากผลสงครามกนง.จึงน่าจะยังคงดอกเบี้ยเพื่อให้ภาวะการเงินไทยไม่ตึงตัวขึ้นจากนี้ไปอีกมีการคาดการณ์ว่าอุปทานพันธบัตรรัฐบาลไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยคาดว่ารัฐบาลจะกู้เงินโดยใช้เครื่องมืออื่นแทนค่ะเช่นเงินกู้ตั๋ว PN แล้วก็หากจะเป็นต้องออกพันธบัตรระยะยาวระยะสั้นนะคะหากจะเป็นต้องออกพันธบัตรระยะสั้นก็จะได้รับความร่วมมือจากแบงก์ชาติทำให้บอนด์ซัพพลายไม่สูงขึ้นอย่างมีนัยะปัจจุบัน AVG DebtMaturity ของไทยอยู่ที่ราว 10% ยาวกว่าประเทศอื่นราว 5-7 ปีรัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มการออกพันธบัตรระยะยาวหรือว่า Extend Duration แล้วนะคะในส่วนของระยะกลางถึงยาวถ้าหากสงครามจบลงเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ไหลออกไปในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะไหลกลับย้อนมาได้สะท้อนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นเงินไหลกลับเข้ามาบ้างค่ะหลังตลาดคลายความกังวลเรื่องสงครามปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ฟังคะอาจจะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีการปรับย่อตัวลงมาได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองที่ออกมาของทางด้าน SCB FM นะคะ SCB FM หรือว่ากลุ่มงานตลาด

0: ลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ SCB Financial Markets ค่ะมองตลาดการเงินนะคะอ่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันนี้ก็คุยเรื่องสมุนไพรหน่อยเดี๋ยวจะมีอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะจะมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะดิฉันเลือกประเด็นนี้นะคะเรื่องของสุขภาพลำไส้ค่ะจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะที่จะได้ให้อาจารย์นําเสนอให้คุณผู้ฟังว่ามันเป็นจุดเด่นอย่างไรมันดีต่อสุขภาพลำไส้อย่างไรบ้างนะคะมันช่วยอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เหมาะกับใครยังไงนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพรคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเตย
0: ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุยเรื่องของสมุนไพรน่ารู้เกี่ยวกับตรีพลากับสุขภาพลำไส้เคยได้ยินอาจารย์พูดบ่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสไปที่เรื่องของดูแลเรื่องของสุขภาพลำไส้ได้อย่างไรนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วอวัยวะทุกส่วนก็มีความสำคัญนะคะแล้วก็อวัยวะทุกส่วนเนี่ยก็ได้อาหารจากการทำงานของระบบทางเดินอาหารก็คือระบบการทำงานของกระเพาะอาหารลำไส้ของเรานี่แหละนะคะถ้าระบบนี้อ่อนแอทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์อวัยวะอื่นๆก็พลอยเดือดร้อนนะคะ
0: ใช่ค่
1: ด
0: ะ
1: ังนั้นการจะทำให้ลำไส้เนี่ยแข็งแรงสมแล้วก็สุขภาพแข็งคือลำไส้ไม่ใช่แบบดูซึมอาหารอย่างเดียวนะลำไส้นี่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเกี่ยวข้องกับการทำลายสารพิษการคัดแยกสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รวมของทุกธาตุตั้งแต่ดินน้ำลมไฟรวมอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นการย่อยก็ต้องดีการกำจัดของเสียก็ต้องดีการดูดซึมก็ต้องดีย่อยดูดซึมขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากๆเรียกว่า
0: ค่ะ
1: เป็นแกนของการมีสุขภาพดีทีนี้ในตำรับยาโบราณเนี่ยซึ่งมีอายุราวๆ4,000 ปีมาแล้วเป็นตำรับอายุรเวทอายุรเวทนี่ไม่ได้แบบเป็นของคนอินเดียนะคะอยู่ที่ปากีสถานตะวันตกมีมาก่อนที่จะมีชาติพันธุ์คนอินเดียเป็น
0: ค
1: ศ
0: ่ะ
1: าสตร์ที่ท่านชิวกะกุมารพัฒน์เป็นไปเรียนเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านชิวกะกุมารพัฒน์เนี่ยไปเรียนนะคะก็เป็นความรู้ซึ่งตำรับเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นการใช้ผลไม้3 ชนิดเอาข้อดีข้อเสียของทั้ง3 ชนิดเนี่ยมารวมกันคือ
0: ค่ะ
1: ข้อเสียเนี่ยดูเหมือนว่าจะน้อยเป็นอะไรที่กินได้นะคะตรีพลาก็จะมีมะขำป้อมสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกเป็น
0: ค่ะ
1: ตำรับตรีพลาจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการขับถ่ายเกี่ยวกับระบบลำไส้มากที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาสมุนไพรนะคะในแง่ของการที่ไปเรียกว่าไปสร้างน้ำเมือกไปช่วยขับถ่ายไปช่วยทำให้การขับถ่ายนี้เป็นปกติแล้วก็ไปช่วยลดการอักเสบของลำไส้แล้วก็ลำไส้รั่วนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นนะคะอย่างเจ้ามะขำป้อมนี่ก็ปกป้องทุกอวัยวะอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระมีสารพวกโพลีฟีนอลซึ่งเหมือนวิตามินซีก็จะไปช่วยทำให้เขาเรียกว่าไทจังชันจะเป็นโปรตีนที่เหมือนกาวอ่ะที่เชื่อมอยู่ระหว่างเซลล์ของผนังลำไส้นะคะถ้าโปรตีนตรงนี้มันเกิดผิดพลาดอักเสบขึ้นมาอะไรที่ไม่สมควรถูกดูดซึมก็จะถูกดูดซึมก็เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นทฤษฎีใหม่ที่ว่าลีกี้กัดซินโดรมคือหาสาเหตุไม่ได้อ่อนเพลียหรือเหี่ยวใจไม่มีแรงภูมิแพ้กำเริบเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่ก็จะมามุ่งในเรื่องของการที่จะรักษาตัวลำไส้นะคือตัวมะขำป้อมจะโดดเด่นในเรื่องของการที่ไปดูแลตัวผนังลำไส้ต้านพิษต่างๆนะคะส่วนสมอไทยเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไปช่วยทำให้น้ำเมือกเนี่ยมีการหลั่งออกมามากขึ้นนะคะก็คือเยื่อบุเนี่ยก็คือทำให้เยื่อบุเนี่ยมีการหลั่งพวกน้ำเมือกนะคะทำให้น้ำมีความชุ่มกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้คือเป็นการช่วยถ่ายแต่ว่าไม่ได้กระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้ขี้เกียจแล้วหยุดถ่ายมันจะถ่ายทั่วไปนะคะสมอพิเภกเนี่ยก็เป็นตัวที่ ทำให้จุลินทรีย์ลำไส้สมดุลคือตัวเนี้ยมันจะไปฆ่าไอ้ตัวไม่ดีแล้วตัวดีๆเนี่ยก็จะสร้างอาหารที่เป็นออกซิเจนให้กับลำไส้นะคะก็
0: ค่ะ
1: เป็นตัวหนึ่งที่เสริมฤทธิ์กันก็คือตัวหนึ่งก็ไปทําให้โปรตีนแข็งแรงอีกตัวหนึ่งก็กระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายอีกตัวหนึ่งก็ไปสร้างอาหารทําให้เกิดการเรียกว่าเซลล์หายใจได้ดีขึ้นเซลล์แข็งแรงเซลล์ลำไส้ได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของตรีผลาเนี่ยก็คือทำให้ผนังลำไส้แข็งแรงนะคะลดการรั่วแล้วก็ผนังลำไส้เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องขับของเสียเรื่องท้องผูกเนี่ยมีการศึกษาเยอะมากที่สุดอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นกลไกที่ตรีผลาเนี่ยไปช่วยทั้งหมดของลำไส้ไปป้องกันมะเร็งด้วยแต่ถึงแม้จะมีในหลอดทดลองไม่มีในคนเนี่ยเรื่องของการขับถ่ายมีการศึกษาในคนเรื่องเกี่ยวกับลดการอักเสบมีในคนนะคะเพราะฉะนั้นตัวของตรีผลาเนี่ยจึงถูกออกแบบมาเพื่อทําให้เกิดการย่อยจากความเปรี้ยวมีการหลั่งแบบความเปรี้ยวนี่ก็ช่วยยักเรียกว่ามีทุกรสในตัวของตรีผลานะคะมีอย่างสมดุลเลยนะคะทั้งฝาดขมเปรี้ยวเค็มอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ทําให้ลําไส้เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตรีผลาจึงเป็นสำหรับพี่นะตอนนี้พี่กำลังเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพนะคะในภัยพิบัตินะคะก็ตัวหนึ่งที่เราพูดถึงยาอายุธนะเนี่ยตรีผลาเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุธนะที่เราควรจะติดบ้านไว้นะคะเราสามารถแกะจากแคปซูลเนี่ยแคปซูลของไพรพูเบตเนี่ยเราไม่มีสารช่วยอะไรไม่มีสารอื่นสมุนไพรล้วนๆเราสามารถแกะมาทำเป็นเครื่องดื่มเวลาเราขี้เกียจทำเป็นแคปซูลแล้วทำเป็นเครื่องดื่มนะตรีผลานะคะใส่เกลือไปหน่อยนึงเติมน้ำผึ้งหน่อยนึงนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็เราอาจจะมองแค่ลำไส้นะคะมีปัญหาที่ลำไส้ท้องผูกบ่อยแล้วก็เรียกว่าลำไส้ก็แบบอ่อนเพลียท้องอืดท้องผูกเหล่านี้เนี่ยบางทีท้องผูกก็เป็นปัญหาทำให้ท้องอืดนะคะแล้วก็อาการของลำไส้ที่ไม่สบายเนี่ยทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาด้วยนะอย่างมีคำว่าเสมหะคูถะเสมหะคืออยู่ในลำไส้นะคะแล้วก็สอเสมหะอุระเสมหะนี่ก็คือเสมหะที่อยู่ในคอจะเชื่อมกันหมดถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราเสมหะเยอะๆเนี่ยเราสำรวจดูว่าเราท้องผูกไหมนะคะถ่ายท้องไม่ปกติไหมนะคะแล้วตีผลาเองก็มีพวกมาขามป้อมอะไรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในปัญหาสุขภาพโดยรวมเนี่ยบางทีก็จะเริ่มต้นที่สุขภาพของลำไส้นะคะตีผลานี่ก็จะเป็นในเรื่องของมีการศึกษาเกี่ยวกับท้องผูกนะคะคือไม่ทำให้ติดแต่ว่าช่วยทำให้เกิดการเขาเรียกว่ารู้ปิดรู้เปิดคือเวลาระบายเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดก็คือไม่ทำให้ท้องเสียนะคะแล้วก็ไปช่วยปรับสมดุลของพวกโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันสร้างวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็ตัวตรีผลานี่ก็ไปสร้างอาหารให้กับเซลล์นะคะสร้างพวกบิวทิเลตต่างๆนะคะพวกช่วงช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของลำไส้แล้วก็พวกลำไส้รั่วซึ่งอย่างที่บอกเป็นไม่ใช่เป็นรูนะคะเพียงแต่ว่ามันทำให้เกิดการดูดซึมของอะไรที่ไม่สมควรถูกดูดซึมภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอ่อนเพลียรวมถึงโรคไตอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของตรีผลานี่จึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องให้มีความรู้แล้วก็เตรียมการนะเตรียมการที่มีสุขภาพดีในทุกสถานการณ์ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสมุนไพรจุดเด่นคือเรื่องขับถ่ายปรับดุลสมดุลปรับสมดุลลำไส้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือจุดเด่นของเขาเลย
1: ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงสามารถที่จะดูดซึมอาหารต่างๆได้หยุดได้อย่างถูกต้องลดการอักเสบนะคะการอักเสบของลำไส้นี่ก็นำไปสู่แบบลำไส้แปรปรวนอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าสารนิวโรทรานสมิเตอร์สารสื่อประสาทเนี่ยในสมองกับในลำไส้เป็นอันเดียวกันนะคะก็ทำให้ถ้าเกิดเรามีการอักเสบเราจะรู้สึกไม่สบายแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าลำไส้รั่วก็ดูดซึมอะไรที่ไม่สมควรถูกดูดซึมนะคะ เช่นแล้วก็เรื่องของการที่เราท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่นำไปสู่อีกหลายปัญหาเลยนะคะก็คิดว่าตัวของตรีพลาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีการวิจัยมากๆในเรื่องของการจุลินทรีย์ในเรื่องการขับถ่ายในเรื่องของการทำให้ผนังกระเพาะผนังลำไส้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือรากฐานที่สำคัญของร่างกายซึ่งอย่างที่บอกอะลำไส้รวนทุกอย่างรวนหมดดูเหมือนเขาแข็งแรงเนาะเพราะเขาต้องรับอะไรจากข้างนอกเข้าไปมีเยื่อบุมีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เสียหายแล้วเนี่ยอวัยวะอื่นก็เสียหายด้วยตัวตีผลาญจริงๆแล้วก็มีเรื่องของการช่วยย่อยแล้วก็ช่วยทําให้กลไกการทํางานของระบบกระเพาะอาหารลำไส้นี่เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะทานยังไงคะวิธีทานถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยค่ะ
1: ก็เราทานตั้งแต่2 เม็ดเช้า2 เม็ดเย็นหรือ1 เม็ด 3 เวลาก็ได้ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวรอบหน้านี้เดี๋ยวมาดูว่าจะมีสมุนไพรอะไรที่จะมาแนะนำบ้างนะคะอาจารย์คะ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์เป็นเภสัชกรดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีหนังสือเนี่ยผู้ฟังสามารถเซิร์ชไปหาได้นะครับถ้าขายวางขายเมื่อไหร่ยังไงที่อาจารย์เขียนหนังสืออยู่จะได้แจ้งให้ทราบในรายการของเรานี่แหละนะคะตีพลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรที่เราได้ยินมาเนิ่นนานแล้วก็ศักยภาพในการป้องกันโรคก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นพรีไบโอติกธรรมชาติด้วยนะคะเพราะเขามีงานวิจัยออกมาละช่วยฟื้นฟูทางเดินอาหารงานวิจัยในสัตว์ทดลองนะคะที่ช่วยในลดการเกิดแผลในทางเดินอาหารสนับสนุนการทำงานของเอนไซม์ย่อยอาหารได้ช่วยบรรเทาท้องผูกเนี้ยใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกก็ลองไปหามาติดไว้ที่บ้านนะคะเพิ่มความถี่ในการขับถ่ายช่วยให้อุจจาระนุ่มขับออกง่ายลดการปวดท้องท้องอืดเหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกถ่ายไม่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใครที่จะดูแลลำไส้ก่อนอื่นแล้วก็ต้องฟื้นฟูมันก่อนเนาะเรื่องยาอาจจะเป็นปลายหน่อยแต่ว่าเราเพิ่มผักผลไม้ได้เพราะอาหารทอดอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกพวกลูกชิ้นแหนมเนี่ยก็ลดหน่อยขนมหวานนี่ลดหน่อยนะคะสงสารลำไส้แล้วก็ลดผลิตภัณฑ์นมวัวและอาหารย่อยยากชั่วคราวสัก2-3 สัปดาห์ก็จะดีขึ้นที่สำคัญน้ำค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันจะดีมากๆเลยนะคะอ่ะฝากกันหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้านี้จะได้กลับมาคุยในประเด็นอื่นๆกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะคะเพราะราคาทองณเวลานี้ก็อย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะคะทองคำบ้านเราราคาก็เมื่อเช้าประกาศตามสมาคมค้าทองคำรอบแรกนี่คือลบไป150 บาทตอนนี้มีบวกลบทั้งหมดเนี่ย6 ครั้งลบไป350 บาทต่อบาททองแล้วค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อ66,950ขายออก67,150ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ65,612.48 บาทขายออก67,950เดี๋ยวช่วงหน้านี้จะได้คุยในภาพของทองนะคะว่าใครที่เห็นทองลงแบบนี้เราเหมาะสมที่จะซื้อทองตรงยังไงบ้างนะคะเหมาะเป็นรูปแบบไหนดีมันมีหลายรูปแบบไม่ได้มีรูปแบบเดียวมันมีค่าอื่นด้วยนะคะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะฝากจากธนาคารออมสินหน่อยล่าสุดเนี่ยธนาคารออมสินเปิดวิสัยทัศน์ผู้นำคนใหม่คุณทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ค่ะชูบทบาทธนาคารเพื่อทุกช่วงชีวิตยกระดับธนาคารเพื่อสังคมในทรงพลชีวะปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวในการแถลงวิสัยทัศน์การนำองค์กรและนโยบายการดำเนินงานในฐานะผู้อำนวยการธนาคารออมสินลำดับที่18เปิดเผยว่าในปี2569นี้เป็นวาระโอกาสครบรอบ113 ปีของธนาคารออมสินค่ะที่ได้ดำเนินภารกิจตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องขยายผลสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมและนับจากนี้ไปธนาคารพร้อมเดินหน้าต่อเพื่อยกระดับการดำเนินงานมุ่งเป้าหมายการเป็นธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของคนไทยภายใต้บริบทปัจจุบันของเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสะท้อนผ่านตัวเลข GDP ที่ลดต่ำแต่ระดับ 1.4% ค่าเงินบาทแกว่งตัวสูงและก็อ่อนค่าลงอยู่ที่ประมาณ 31-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่น้ำมันดีเซลราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง40.02 บาทถึง50.05 บาทต่อลิตรธนาคารออมสินกำหนดบทบาทชัดเจนพร้อมดูแลคนไทยทุกช่วงชีวิตให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรค ความท้าทายครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะโดยมีการยึดหลักคิดว่า Form Virtual Legacy นะคะเริ่มต้นที่กลุ่มวัยเด็กเล็กตั้งแต่เราต้องตั้งเป้าปลูกฝังวินัยการออมวางรากฐานการสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีตั้งแต่ยังเยาว์วัยกลุ่มวัยเรียนโดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกลุ่มวัยสร้างตัวธนาคารพร้อมเคียงข้างสนับสนุนการตั้งต้นชีวิตโดยสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพและเริ่มทำธุรกิจกลุ่มวัยเติบโตก็คือการส่งเสริมให้คนกลุ่มวัยนี้มีการออมและการลงทุนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในระยะยาวรองรับการวางแผนเกษียณกลุ่มวัยเก็บเกี่ยวธนาคารก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เกษียณให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีรายได้เพียงพอและสมดุลคุณภาพชีวิตที่คาดหวังและจนถึงช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตก็คือวัยส่งมอบเลกาซีที่ธนาคารออมสินจะเคียงข้างช่วยวางแผนการส่งต่อความมั่นคงมั่งคั่งไปสู่คนรุ่นหลังโดยธนาคารก็ตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการเงินที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินสำหรับคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนับตั้งแต่ก้าวแรกไปตลอดทุกช่วงชีวิตค่ะด้วยการสนับสนุนนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจธนาคารมุ่งเน้น2ภารกิจที่สำคัญคือ1การช่วยเหลือคนตัวเล็กรายย่อยกลุ่มฐานรากให้เขาได้ลืมตาอ้าปากและมีเงินออมโดยตั้งเป้าให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิประโยชน์จากธนาคารในมิติต่างๆเช่นการขยายโอกาสเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินให้แก่คนฐานรากที่ส่วนใหญ่ขาดหลักประกันการกู้เน้นให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกหนี้ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจะเป็นการแก้หนี้เชิงป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ต้องเสียประวัติเครดิตและช่วยสร้างวินัยทางการเงินที่ดีตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มเป็นต้นนะคะภารกิจที่2การช่วยผู้ประกอบการรายเล็กธุรกิจ SME และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถประคับประคองธุรกิจก้าวต่อไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีปัจจัยเสี่ยงหลากหลายผ่านการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่สามารถสนับสนุนเชื่อมต่อนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี2569ธนาคารออมสินตั้งเป้าหมายสนับสนุนประชาชนฐานรากได้มากกว่า1ล้านคนเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อใหม่แก่ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ40ของสินเชื่อรวมในปี2568พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนทั้งที่เป็นการกู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และกู้เพื่อซื้อยานยนต์ไฟฟ้าการเปิดจำหน่ายสลากออมสินพิเศษในโอกาสครบรอบก่อตั้งธนาคาร113ปีรวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีสิทธิประโยชน์เช่นเงินฝากแบบมีประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้คนไทยในทุกมิตินะคะธนาคารออมสินพร้อมก้าวต่อไปในการสานต่อพระราชปณิธานในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยทุกคนค่ะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะภายใต้แนวคิดธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจากธนาคารออมสินนะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะแวะไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้นะคะเซ็นดิคค่ะก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะคะผู้ฟัง1,565จุดค่ะลบไป17จุดกราฟก็ยังเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดไปอันดับหนึ่งนะคะลบไป75สตางค์แต่ว่าที่ลงไปแรงมากที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยของเราก็ลงไปแรงด้วยนะคะเดลต้าลบไป12จุดค่ะหุ้นไทยของเราลบไป17จุดคิดดูสิก็พอๆกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีผลต่อเซ็ตอินเด็กซ์มากนะคะสำหรับตัวเดลต้านะหมูฟังจะลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่ามันมีผลเยอะด้วยนะคะเขาถึงเรียกกันแบบขนานนามว่าเดลต้าอินเด็กซ์จะเป็นหุ้นที่มีผลต่อตลาดเราเกือบ 100% น่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นสีเขียวนี่มองได้เลยตลาดหุ้นของเราก็ต้องเขียวแน่นอนนะคะถ้าเดลต้าเนี่ยเป็นสีแดงตลาดหุ้นของเราก็แดงนะแดงมากก็ของเราก็แดงมากถ้าตกลงเยอะหุ้นไทยของเราก็ตกลงเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เราพอจะเข้าใจกันแล้วฉะนั้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะทุกอาชีพด้วยนะคะโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างกลุ่มเกษตรกรนะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่วงนี้ฟ้าฝนตกทุกวันเลยนะคะการจะมีการทำการเกษตรช่วงนี้ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยใช่ไหมคะ เหล่านี้เป็นต้นนะคะอวยพรให้สําหรับในส่วนของผู้ที่ทําสวนอยู่นะส่วนผลไม้ตอนนี้เนี่ยคือบางคนก็โหถ้าลมแรงมาแบบนี้ก็กลัวทุเรียนกําลังจะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยก็เลยต้องเป็นกําลังใจตรงนี้ให้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณแฟนรายการของเรานะคะเจ้าของสวนทุเรียนอย่างพี่ไวนะคะที่ส่งทุเรียนให้พิธีกรได้กินล่าสุดนี้ส่งมังคุดมาอีกแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวเนาะอ่ะแต่ตอนนี้เวลาถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะบุฟังคะในรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คงจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนนะที่ทางกระทรวงการคลังโดยคุณเอกนิติธรรมประภาสออกมาพูดถึงในประเด็นนี้นะคะทบทวนไปที่เรียบร้อยจะเป็นที่จะต้องทบทวนด่วนนะคะคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์มันเยอะอะคุณผู้ฟังหนักด้วยในสังคมไทยหนักนะจากการเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69หนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงก็คือการให้นำข้อมูลการลดหย่อนภาษีบิดามารดาเนี่ยมาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเด็นนี้มันก็เลยสร้างความไม่พอใจในวงกว้างแล้วก็เกิดคำถามถึงความสมเหตุสมผลว่ารัฐเนี่ยกำลังบังคับให้ประชาชนต้องเลือกระหว่างสิทธิบัตรคนจนของบิดามารดากับสิทธิลดหย่อนภาษีของบุตรซึ่งอาจประหยัดเงินได้เพียงไม่กี่พันบาทต่อปีนะคะมีมุมมองจากทางนักวิชาการนะคุณอธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนความรับผิดชอบทางการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าบัตรคนจนของคนไทยเนี่ยเผชิญกับปัญหาการคัดกรองมาโดยตลอด ้างอิงผลการศึกษาของนายฉัตรคำแสงที่ระบุว่าประเทศไทยมีคนจนอยู่ราว 4-5 ล้านคนแต่กลับมีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงถึง 14.6 ล้านคนหรือมากกว่าจำนวนคนจนจริงถึง3เท่าในขณะที่คนจนตัวจริงเกือบครึ่งหนึ่งกลับตกหล่นและไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวงานวิจัยของนายวีรวัฒน์พัทรศักดิ์กำจรเนี่ยนะคะยังชี้ให้เห็นข้อมูลที่น่าตกใจว่า 70% ของการรั่วไหลในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดจากผู้ได้รับสิทธิ์ที่มีรายได้จริงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดปัญหานี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายนะคะที่จัดการได้ยากเนื่องจากผู้ถือบัตรจำนวนมากประกอบอาชีพอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็เลยทำให้ภาครัฐเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบรายได้ที่แท้จริงได้โดยตรงท่ามกลางภาวะที่ประเทศมีข้อจำกัดทางการคลังเพิ่มขึ้นทุกปีและก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วนะคะการผลักดันเม็ดเงินสวัสดิการมุ่งเป้าไปยังผู้ที่เดือดร้อนจริงก็เลยเป็นโจทย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กระทรวงการคลังเขาก็เลยพยายามที่จะยกระดับการคัดกรองให้รัดกุมยิ่งขึ้นเขาก็ดึงข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจเนี่ยมาประกอบการพิจารณาก็มีข้อมูลสินเชื่อมีการถือครองทรัพย์สินการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้อันนี้รวมไปถึงการทำประกันชีวิตนะคะเกณฑ์เหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับจากสังคมเพราะว่ามันสะท้อนศักยภาพทางการเงินได้โดยตรงแต่ชนวนดราม่านี้ปะทุขึ้นเพราะรัฐเนี่ยเลือกใช้การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาครัฐประเมินว่าถ้าผู้สูงอายุมีบุตรที่มีรายได้ถึงขั้นเสียภาษีแล้วก็มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ย่อมเป็นสัญญาณสะท้อนว่าครอบครัวนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการดูแลกันได้เองมากกว่าครัวเรือนที่ไร้การช่วยเหลือสิแต่ว่าในมุมของประชาชนนะคะการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการปฏิบัติเนื่องจากความเป็นจริงในสังคมมีบุตรบางกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูบิดามารดาจริงขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังต้องพึ่งพารายได้ตนเองและสวัสดิการจากรัฐเพื่อประทังชีวิตนโยบายนี้ก็เลยถูกสะท้อนกลับว่าไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละครอบครัวและเมื่อระบบเกิดความผิดพลาดผลกระทบเชิงลบก็เลยตกอยู่กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เปราะบางที่สุดทันทีค่ะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ดังกล่าวมันอาจจะไปสร้างรอยร้าวในสัมพันธ์ระดับครอบครัวอย่างที่เราเห็นในโซเชียลนะคะก็ทำให้บิดามารดาก็เกิดความลังเลใจที่บุตรจะมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายนายอธิพัฒน์นี่บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของนโยบายสาธารณะที่ดีก็ควรจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายภาระการพิสูจน์ตัวตนแล้วก็ลดต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับความผิดพลาดของระบบการถกเถียงในประเด็นนี้จึงไม่ควรหยุดแค่การตัดสินว่ารัฐควรเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะเขามองความเห็นก่อนที่จะมีประเด็นนี้นะแต่ควรจะเป็นจังหวะก้าวสำคัญให้สังคมไทยเนี่ยหันมาร่วมกันออกแบบระบบคัดกรองสวัสดิการรัฐให้แม่นยำเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆได้นะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นวันนี้นะคะว่ารัฐบาลเขาต้องทบทวนนะคะคุณเอกนิติธรรมประพันธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าภายหลังหารือกับนายกรัฐมนตรีถึงข้อกังวลของประชาชนต่อหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกก็ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนเกณฑ์การพิจารณาในประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับสังคมโดยเฉพาะกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งตามเกณฑ์เดิมจะถือว่าพ่อแม่มีบุตรดูแลแล้วอาจจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่ว่าพอเจอในความเป็นจริงเนี่ยพบว่าข้อมูลบุตรบางคนเนี่ยเพียงแค่ใช้สิทธิ์ทางภาษีแต่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆก็เลยทำให้พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนนี่ค่ะได้รับผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ์นี้กระทรวงการคลังจึงเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดความเป็นธรรมเขาก็จะเร่งดำเนินการให้ด่วนที่สุดนะคะบางคนมีลูกดูแลอยู่แล้วและลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่มีลูกบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงๆนายกก็เลยสั่งการทบทวนทันทีผ่านคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเกณฑ์นี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ13ล้านคนซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนมากว่ามีผู้ที่ไม่เดือดร้อนจริงแอบอ้างใช้สิทธิ์พบผู้ถือบัตรบางรายนั่งรถอย่างดีใส่ทองมาใช้สิทธิ์สินค้าในขณะที่มีคนยากจนตัวจริงไม่มีคนดูแลกลับตกหล่นจากระบบฉะนั้น กระทรวงการคลังคุณเอกนิติเลยบอกว่าเป้าหมายของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เพราะต้องการดูแลกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดโดยรัฐเนี่ยต้องการเติมเงินช่วยเหลือให้ถึง1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300เติมให้อีก700โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องสมทบเงินเองคณะกลุ่มที่พอมีรายได้แต่ไม่จนถึงที่สุดหากถูกคัดกรองออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถไปใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนซึ่งก็จะเป็นระบบรัฐร่วมจ่าย60ประชาชนออก40นะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังเขาก็ยังได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะกระทรวงการคลังร่วมกระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้เดือดร้อนที่ตกหล่นโดยเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4ถึง17มิถุนายนและขยายผลถึง21มิถุนายนค่ะเพื่อให้กระบวนการทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เพื่อให้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยค่ะระบบการช่วยเหลือจะมีความชัดเจนโดยผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทันทีเพื่อสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมและก็ตรงจุดตามนโยบายของรัฐบาลเขาต้องการสรุปแล้วข่าวนี้ก็เลยเป็นข่าวด่วนที่สุดในเช้านี้ก็คุยกันบ่อยหน่อยเยอะหน่อยนะคะเพราะเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนั่นเองค่ะผู้ฟังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับทางฝั่งของรัฐมนตรีอย่างเรานายกเอกนิติธรประภาสเนี่ยจะไปเวียดนามนะคะผู้ฟังไปเวียดนามก็ก่อนที่ไปเวียดนามก็เลยต้องคุยเรื่องนี้กันก่อนเคลียร์ให้จบดราม่า ก็จบได้ละสรุปให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะให้ทำใหม่นะคะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจช่วงนี้ราคาทองราคาไหลลุดลงเนี่ยราคาทองตกไปที่4,300แล้วอะ4,300บาท4,300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็ไม่รู้อะมีคนคาดการณ์ว่าอาจจะได้เห็น4,100ด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นเรื่องทองเนี่ยตอนนี้สำหรับใครสนใจร้านทองบางคนก็อาจจะกำลังที่จะสะสมทองเพราะก็เชื่อมั่นว่าทองเองเนี่ยอาจจะขึ้นมาอีกพุ่งขึ้นมาอีกวันนี้ดูจากลงทุนแมนนะคะเผื่อใครสนใจที่จะลงทุนทองคำบางคนอาจจะช่วงที่เขากำลังฮือฮากันเราก็ตกขบวนไปหรือว่าเราไม่รู้จะเข้ายังไงเนี่ยนะมาถามดูว่าถ้าคุณจะลงทุนเข้าไปในตอนนี้ที่ทองตกอะมนุษย์ซื้อทองคำมานานนับพันปีแล้วพูดจริงๆก็มันก็ซื้อมานานแล้วบางคนก็ซื้อเพื่อความสบายใจบางคนก็ซื้อเพื่อเอาไว้ใส่บางคนซื้อไว้เก็บบางคนก็ซื้อแบบเป็นมรดกตกทอดก็ว่ากันไปบางคนซื้อเพื่อการลงทุนการลงทุนทองคำมีให้เลือกอย่างน้อยก็5รูปแบบนะคะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต้นทุนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปแหละแล้วเราควรจะเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เป๋าตังค์ของตัวเองก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าต้นทุนของการลงทุนทองคำไม่ได้มีแค่ราคาที่จ่ายตอนซื้อแต่ว่ามันจะมีต้นทุนที่ซ่อนในรูปแบบต่างๆมันจะมีส่วนต่างราคาค่าเก็บรักษาค่าธรรมเนียมค่าภาษีที่หลายคนไม่ได้นึกถึงตอนที่ตัดสินใจซื้อมาเช็คลิสต์กันหน่อยว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนแล้วทองคำรูปแบบไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดแบบที่1คือทองคำแท่งและทองรูปพรรณเหมาะกับเราถ้าชอบของที่จับต้องได้นะทองคำแท่งรูปพรรณนี้นะรู้สึกอุ่นใจเมื่อเห็นของจริงไม่ได้ต้องการซื้อขายบ่อยถือยาวไป10ปีมีที่เก็บปลอดภัยหรือเช่าตู้เซฟธนาคารแต่ต้องรู้ว่าส่วนต่างราคารับซื้อและขายทองคำแท่งอยู่ที่ประมาณ300-600บาทต่อบาททองนะคะหมายความว่าถ้าซื้อและขายในวันเดียวกันจะขาดทุนตั้งแต่วินาทีแรกที่ซื้อบวกกับค่าเก็บรักษาความเสี่ยงสูญหายและความไม่สะดวกในการซื้อขายจึงเหมาะมากถ้าถือยาวแต่ไม่เหมาะถ้าต้องการซื้อขายบ่อยค่ะสองทองออนไลน์เนี่ยเหมาะกับใครถ้าเราต้องการความสะดวกซื้อขายผ่านแอปได้ทุกที่มีเงินลงทุนไม่มากแต่ต้องการเริ่มต้นซื้อขายต้องการซื้อขายได้มากอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณซื้อขายบ่อยและมีกำไรอาจจะต้องยื่นภาษีคือต้องยื่นภาษีเงินได้เงี้ยและที่สำคัญมากคือต้องตรวจสอบว่าบริษัทที่ให้บริการทองคำอ่ะมีทองสำรองของลูกค้าจริงหรือเปล่าซึ่งทองออนไลน์บางรายไม่ได้ถือทองคำจริงอ่ะเขาไม่ได้ถือไว้ทุกบาทอาจจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ให้บริการนะคะแบบที่3คือ DR ทองคำอันนี้คือบนตลาดหุ้นไทยเหมาะกับเราถ้า เล่นหุ้นไทยอยู่แล้วและต้องการเพิ่มทองคำในพอร์ตเดียวกันต้องการซื้อขายเป็นสกุลบาทบนกระดานอย่างไรก็ตาม DR ทองคำมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารที่สำคัญในช่วงที่ตลาดผันผวนหนัก Market Marker อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ทำให้ราคา DR ไม่สะท้อนราคาจริงในบางช่วงแบบที่4คือ ETF ทองคำต่างประเทศโดยตรงเช่น GLDM เหมาะกับเราถ้าต้องการค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดมีบัญชีลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วแต่ต้องรู้ไว้ว่านี่คือกับดักที่หลายคนมองข้ามเพราะการซื้อ ETF ต่างประเทศโดยตรงมาพร้อมภาษี2ชั้นที่หลายคนไม่รู้ชั้นแรกคือภาษีนำเงินกลับเข้าประเทศสูงสุด 35% ของกำไรชั้นที่2คือภาษีมรดกสหรัฐสูงสุด 40% สำหรับสินทรัพย์ที่ถือในสหรัฐหมายความว่าค่าธรรมเนียมที่ถูกมองว่าอาจจะถูกกลืนหายไปกับภาษีที่ตามมาโดยไม่ทันตั้งตัวแบบที่5คือกองทุนรวมทองคำไทยค่ะอันนี้จะเหมาะกับเราถ้าต้องการยกเว้นภาษีแคปิตอลเกนอย่างถูกกฎหมายต้องการความสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีซับซ้อนต้องการลงทุนระยะยาวอย่างเป็นระบบแต่ข้อเสียของกองทุนรวมทองคำไทยส่วนใหญ่ก็คือการเก็บค่าธรรมเนียม2ต่อแรกคือค่าธรรมเนียมของ ETF ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนต่อที่2คือจัดการของกองทุนไทยเองรวมกันกองบางกองอาจจะสูงถึง 1-2% ต่อปีนะคะซึ่งในระยะยาวจะกินผลตอบแทนไปไม่น้อยค่ะพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจว่าถ้าอยากได้ข้อดีของกองทุนรวมไทยคือยกเว้นภาษีลงทุนสะดวกแต่อยากได้ค่าธรรมเนียมที่ต่ำด้วยก็มีกองทุนแบบนั้นจริงไหมมีค่ะอย่างล่าสุดบลจ.วันเขาก็มีเปิดตัวของเขาเนี่ยกองทุนรวมทองคำไทยเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เข้าไปดูไปเซิร์ชดูก็ได้จะมีหลายกองทุนค่ะที่เขาให้เราได้เลือกนะคะตามแต่สะดวกความเหมาะสมของเราช่วงนี้พอดีว่าราคาทองเนี่ยมันสวิงมากนะคะอยู่ในช่วงขาลงด้วยนะทองคำนะทองคำเป็นขาลงน้ำมันลงไหมก็ลงนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้เด็ดขึ้นมานิดหน่อยโอ้ยไม่นิดหน่อยแล้วเนี่ย 3-4% เนี่ยเมื่อวันศุกร์นี้ยังร่วงไปคุดออยฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์เนี่ยหลุดจะไปต่ำกว่า90ด้วยซ้ำแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้กลับมาร้อนระอุอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังพอมาร้อนระอุแบบนี้ปุ๊บก็เลยทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงกดดันจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หุ้นเทคอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะความกังวลก็ยังคงมีต่อตลาดไม่จบอะสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วปัจจัยที่มันทำให้ราคาทองกับราคาน้ำมันผันผวนมันก็ยังมีอยู่มันยังมีอยู่ก็ใครจะลงทุนก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะผู้ฟังแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 9:00 นที่ FM 97วันนี้ดิฉันสิรินรัตนมาศไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
5: เมื่อเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และ

0: ทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันจันทร์นะครับวันนี้เราพบกัน8มิถุนายน2569นะครับประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะมีหลากหลายเรื่องที่จะต้องหยิบยกมาพูดคุยกันครับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้โหราศาสตร์ถือเป็นข้อมูลอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทำให้เราได้ตระเตรียมวางแผนจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราอ่านตามกระแสดวงดาวท่านผู้ฟังผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าคนที่สนใจโหราศาสตร์ต้องจับกระแสความเปลี่ยนแปลงเวลาดาวดวงใหญ่ๆยกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพฤหัสยกเข้าสู่ราศีกรกฎเปลี่ยนสภาพเป็นมหาอุดแล้วก็มีเกตเร่งเกตนี่อยู่ที่ราศีมังกรตั้งรับอยู่ที่ราศีมังกรเล็งไปที่ราศีกรกฎทำให้พละกำลังของพฤหัสนั้นมีมากมีเยอะพฤหัสในภพพันธุนะปกติพันธุของชะตาท่านชะตาผมพวกเราทั่วไปคือรากฐานความคิดคือการวางแผนการตระเตรียมชีวิตคนจะเป็นไปในทางใดก็อยู่ที่ว่าดาวในภพพันธุนั้นเป็นอย่างไรบัดนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะดาวแห่งมโนธรรมสำนึกดาวแห่งจริยธรรมคุณธรรมเดินเข้ามามีสภาวะที่มีพละกำลังสูงสุดในรอบ12ปีเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกเริ่มหันกลับมาตระหนักว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันจะมีกระบวนการมีขบวนการมีองคาพยพที่พยายามจะบอกสังคมทั้งประเทศทั้งภูมิภาคและโลกใบนี้ว่าไอ้อย่างนั้นน่ะใช่ไอ้อย่างนี้น่ะใช่แต่วันนี้สำนึกลึกๆที่เรียกว่ามโนสำนึกของคนในโลกเริ่มเปลี่ยนมโนทัศน์ชัดเจนขึ้นท่านผู้ฟังครับและมองเห็นมากขึ้นว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะขณะเดียวกันนะอะไรก็ตามที่รากฐานมันไม่แข็งแรงมันยืนอยู่บนความหลอกลวงนะมันใช้ความปลิ้นปล้อนนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงมันใช้คำพูดเยินยอนะเป็นยาชูกำลังทำให้คนรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แต่วันนี้ภาพเหล่านั้นกำลังจะพังทลายลงเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้ารับกระแสอย่างหนักหน่วงแบบนี้คือพ้นพฤหัสเดินเข้ากรกฎนี่คือพ้นจากกระแสราหูนะครับราหูถามว่าทำไมราหูรอบที่แล้วถึงมีกระแสกับพฤหัสชัดเพราะเมื่อพฤหัสอยู่ที่ราศีพฤษภมีสภาพขออภัยนะที่เมถุนเนี่ยมีสภาพเป็นปราเกษตรผู้คนทั้งหลายทั้งประเทศไทยทั้งโลกใบนี้ก็มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละนะยังไม่พอยังมีราหูตรีโกณถึงราศีเมถุนด้วยราหูเป็นเกษตรแต่พฤหัสเป็นปราคืออะไรครับคือคนทั้งหลายก็รู้สึกว่าเอาหน้าไอ้นั่นมันเขาทำแล้วเราได้ประโยชน์เอาแบ่งการมันช่วยกันคือมีความมีกิเลสนะมีคติเรียกว่ามีฉันทาคติฉันชอบเนี่ยเพราะว่าเขาชูนโยบายดีมีพยาคติฉันเกลียดเพราะไอ้พวกนี้นี่มันเดี๋ยวมันจะมาล้มนั่นล้มนี่ถูกไหมครับนะแต่ว่าพอพฤหัสเดินเข้าราศีกรกฎเนี่ยผู้คนจะมองตามความเป็นจริงมากขึ้นส่วนใครที่ยังไม่มองตามความเป็นจริงมีความมืดบอดทางปัญญาอันนั้นก็สุดแท้แต่ว่ามันโลกมันจะพาไปในทางไหนนะฮะผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตำหนิติเตียนใครแต่ว่าสภาพการที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยมโนสำนึกของผู้คนในโลกใบนี้อย่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับเวลาจะบอกว่ามันจะเกิดอะไรหนักหน่วงขนาดไหนเนี่ยเขาให้ดู

0: ดูสังเกตความเป็นไปของธรรมชาตินะความเป็นไปของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นก่อนเลยเมื่อพฤหัสยกนั่นคือการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ครับนะผมพูดตั้งแต่ก่อนพฤหัสจะยกว่าในช่วงเนี้ยมันจะต้องเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ครับ8 นาฬิกาเศษมีข่าวด่วนแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์มีความแรงถึงประมาณ8.2แมกนิจูดเกิดเหตุแผ่นดินไหว8.2แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยสึนามิและก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดเมื่อเช้านี้ครับท่านผู้ฟัง7:37ตามเวลาท้องถิ่นมีระดับความลึกประมาณ35 กิโลเมตรใต้พื้นดินบริเวณเกาะมินดาเนาส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ขออภัยฮะภายหลังเกิดเหตุสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งก็เร่งอพยพขึ้นอย่างพื้นที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัยเห็นไหมท่านผู้ฟังครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะภูเขานะพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลที่ฟิลิปปินส์ได้รับการเตือนอย่างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดภัยทางธรรมชาติอย่างรุนแรงนะมันกระทบความเป็นไปของสรรพสิ่งในโลกแล้วไฉนมันจะไม่กระทบกับชีวิตผู้คนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับขณะนี้ญี่ปุ่นก็ประกาศนะครับให้มีการเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยานะแล้วก็แผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์ก็เตือนนั้นทั้งญี่ปุ่นทั้งอินโดนีเซียตอนนี้ประกาศหมดส่วนประเทศไทยเราอย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนไปว่าเราอยู่ในชัยภูมิที่มีความปลอดภัยสูงเรามีอ่าวไทยนะครับที่นะเว้าลึกเข้ามาไอ้ที่จะเกิดเหตุการณ์หนักๆเนี่ยมันก็น้อยแล้วมันก็ยากส่วนใหญ่ความหนักหน่วงเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมของคนนะท่านผู้ฟังประเทศของเราเป็นแบบนี้นะถัดมาผมจะชวนท่านผู้ฟังมาดูว่าขณะนี้ดวงดาวที่มันน่าสนใจนะแล้วก็มันกำลังสำแดงผลอย่างชัดเจนคือพุธกับราหูที่ตรีโกณถึงกันพุธที่เป็นเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วขณะนี้ก็มีคู่ธาตุน้ำมาอยู่ร่วมคือพุธกับศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำอยู่บนเรือนราศีธาตุลมนะพุธกับศุกร์ธาตุน้ำอยู่บนเรือนธาตุลมเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุที่อยู่บนราศีที่เป็นกุศลธาตุพุธกับศุกร์เนี่ยอยู่บนเรือนสหัชชะของชะตาเมืองไทยและชะตาโลกอย่างชะตาไทยเนี่ยนะครับรัตนโกสินทร์เราขณะนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่มีการติดต่อพบปะสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านกับมิตรภาพทางไกลนะก็ประเทศไทยเราก็ขณะนี้กำลังเจริญสัมพันธไมตรีหลายที่ในโลกวันนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านเพิ่งเดินทางไปถึงสนามบินที่ประเทศเวียดนามเพื่อมีการไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศระหว่างไทยและก็เวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่รัฐบาลก็ต้องเร่งสปีดเต็มที่เพื่อที่จะสร้างผลงานท่านผู้ฟังครับแต่ในขณะที่ท่านนายกแล้วก็คณะทำงานที่มีดูแล้วมีประสิทธิภาพกำลังจะสร้างผลงานให้มันเกิดขึ้นนี่แต่ปรากฏว่าเรือที่นำพาคณะทำงานชุดนี้ไปนี่เป็นความเปรียบนะครับโอ้รูรั่วมันเยอะท่านผู้ฟังครับมันมีรอยปะชุนเยอะแยะไปหมดสนิมก็กินโครงข้างในด้วยนะแล้วก็ยังไม่พอมันยังมีคนที่แบบนะเรือลำนี้แทนที่มันจะแล่นไปอย่างฉิวเลยนำพาประเทศไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอย่างดีประชาชนพร้อมหน้าประชาชีมีความสุขแต่ปรากฏว่าวิบากเก่าๆของเรือลำนี้และคนที่อยู่ในเรือมันเยอะไปหมดเลยท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับนะวันนี้กรณีเดิมซึ่งเป็นกรณีที่ผู้คนสนใจถามถึงแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันผ่านมาได้อย่างไรผมกำลังจะบอกว่า แผ่นดินไหวนอกจากมันเขย่าที่ฟิลิปปินส์มันสร้างแรงสั่นสะเทือนในแถบแปซิฟิกแล้วมันสะเทือนไปถึงบุรีรัมย์ด้วยท่านผู้ฟังครับเพราะกรณีคดีของคุณศักดิ์สยามปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝ่ายค้านและวุฒิสมาชิกได้ยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแต่งตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นประเด็นไม่ใช่ร้อนธรรมดานะร้อนระอุท่านผู้ฟังครับนะเพราะว่าหลังจากพรรคสีส้มเนี่ยเขาได้ประดิษฐ์วาทกรรมที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินมาโจมตีรัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลและพรรคภูมิใจไทยจนหลายฝ่ายเนี่ยออกมาโต้ตอบเบี่ยงเบนประเด็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พรรคส้มสกัดออกไม่หมดก่อนจะมีประเด็นเขากระโดงไทยช่วยไทยพลัสและบัตรคนจนเข้ามาลบระบอบสีน้ำเงินประดับหนึ่งนะปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยนะครับไปดูมหากาพย์นะเพราะว่าในคดีซุกหุ้นโดยใช้ลูกจ้างและคนใกล้ชิดเป็นนอมินีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นปี2565ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.ก้าวไกลได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปงหลักฐานชี้ให้เห็นว่าคุณศักดิ์สยามยังคงเป็นเจ้าของตัวจริงโดยโอนหุ้นไปให้คนขับรถและก็ลูกจ้างแต่เงินปันผลและธุรกรรมทางการเงินต่างๆยังคงไหลกลับมาที่นายศักดิ์สยามต่อมา7กุมภาพันธ์ปี66ส.ส.54คนยื่นเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีของศักดิ์สยามว่าสิ้นสุดมาตรา170วรรค5ประกอบมาตรา187กรณีห้ามรัฐมนตรีถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือไม่ปรากฏว่ามีนาคมปี66ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติเสียงข้างมากเพื่อรอคำวินิจฉัยก่อนวันที่17มกราคมปี67ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการถือหุ้นดังกล่าวเป็นนอมินีและเป็นนิติกรรมอำพรางถือเป็นการกระทำที่ขัดแห่งผลประโยชน์ส่งผลให้ศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันทีและต้องตัดสิทธิทางการเมืองทันทีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยธีรยุทธสุวรรณเกษตรทนายความของอดีตพุทธอิสระคนเดียวกับที่ยื่นยุบพรรคก้าวไกลก็ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงินของพรรคภูมิใจไทยจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้เข้าข่ายยุบพรรคภูมิใจไทยซึ่งจนวันนี้กกต.ก็ยังสอบสวนอยู่นอกจากส.ส.ฝ่ายค้านจะยื่นประธานสภาส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศักดิ์สยามแล้วเวลาไล่เรียกกันก็ยื่นต่อปปช.ด้วยแต่เวลาในการไต่สวนจนกว่าจะมีข้อสรุปใช้เวลาเนิ่นนานหลายปีจนกระทั่งเมษาปี69ปปช.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องคดีซุกหุ้นศักดิ์สยามในส่วนของความผิดฟอกเงินและกฎหมายปปช.ซึ่งสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางเห็นไหมครับและนี่ก็เป็นเหตุที่มาครับท่านผู้ฟังผมกำลังจะเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยสะเทือนแน่นอนเพราะฝ่ายค้านและสว.จำนวนหนึ่งไม่ได้ไปทึกทักเอาเองแต่มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเสียงข้างมากไปแล้วและมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการถือหุ้นดังกล่าวเป็นนอมินีและเป็นนิติกรรมอำพรางเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพอถัดมาตำแหน่งนี้เนี่ยโอ้เรื่องแบบนี้แก้ไขยากเพราะเรื่องอะไรที่มันผิดแล้วมันยังไม่ทันมันไม่ผิดสักทีหรือผิดเป็นถูกเป็นผิดเนี่ยขณะที่พฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาไปถึง20ตุลาเนี่ยไอ้ผิดเป็นถูกเป็นผิดเนี่ยมันจะทำยากนะที่กล้อมแกล้มกล้อมแกล้มกันไปกันมาแต่เที่ยวนี้ผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นจะต้องผิดอย่างชัดเจนและอาจจะมีความผิดเพิ่มเติมในกรณีที่ปิดบังอำพรางหลีกเลี่ยงซ่อนเร้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบไม่ได้เก่งกฎหมายนะครับแต่จะเรียนว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังจะได้เห็นนับจากนี้ไปกระแสความรุนแรงของดาวพฤหัสมาหนักจัดเต็มทะลุทะลวงนะทุกรากฐาน ที่มันอ่อนแอทางมโนธรรมสำนึกท่านผู้ฟังครับอีกกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังครับล่าสุดนะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งทำให้ผู้คนในสังคมฉงนสงสัยนะไม่ใช่เอะใจนะกังวลใจเพราะอะไรครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทย PBS ออนไลน์กรณีคุณวราวุฒิ ศิลปะอาชาแจ้งว่าซิงเคอหยวนเปิดโรงงานอีกครั้งหลังแก้ไขตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหซิงเคอหยวนนี่ท่านผู้ฟังต้องจำชื่อนี้ได้นะครับเป็นกรณีที่เป็นข่าวทุกคนติดตามคุณวราวุฒิได้แจ้งว่าซิงเคอหยวนเปิดดำเนินธุรกิจกิจการโรงงานอีกครั้งหลังแก้ไขข้อบกพร่องตามระเบียบแล้วได้สั่งให้ปลัดอุตสาหกรรมแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจประชาชนและก็10สมาคมเหล็กนะที่ท่าอากาศยานเมื่อเช้านี้นะครับท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซิงเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นได้ว่าเป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.โรงงานปี35เนื่องจากปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆแล้วจนเปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งหลังปิดไปเมื่อปี68อย่างไรก็ตามแม้จะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ประชาชนและหลายฝ่ายรวมถึง10สมาคมผู้ค้าเหล็กยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการเปิดโรงงานจึงสั่งให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ว่าจากเทคโนโลยีใดก็ตามนายวราวุฒิกล่าวว่าได้กำชับให้อุตสาหกรรมเร่งออกมาตรการรวมถึงกรณีผู้ใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งนี้หลังจากกลับจากเวียดนามจะได้ติดตามจากเรื่องนี้นะจากกระทรวงอีกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรผมว่าเรื่องนี้นี่นะครับผมว่าระทึกแทนท่านรัฐมนตรีนะฮะเพราะถ้าหลังจากนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันมีข้อมูลเชื่อมโยงว่ามันไปถึงเหล็กนะซึ่งอาจจะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีใครไปพูดว่ามาจากซิงเคอหยวนโอ้โหนะท่านรัฐมนตรีคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยเพราะว่าไม่รู้จะตอบคำถามประชาชนยังไงเพราะประชาชนมีความสงสัยถูกไหมครับแล้วดาวพฤหัสที่เดินมาสู่ตำแหน่งนี้ความสงสัยอย่างเดียวมันไม่พอครับมันจะผลักดันไปสู่ความไม่พอใจสงสัยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไม่พอใจนะหลังจากนั้นก็จะเป็นขุ่นข้องใจท่านผู้ฟังนะผมเลยเป็นห่วงจริงๆเพราะดาวพฤหัสที่เดินเข้าสู่ตำแหน่งนี้กำลังปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมาชีวิตท่านชีวิตผมผู้คนในสังคมโดยทั่วไปบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะปล่อยผ่านไม่เป็นไรหรอกเอาหนามันก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ถ้าตรึกตรองดูด้วยดุลยพินิจความคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วถ้าเราเห็นว่าไอ้อย่างเนี้ยมันทำแล้วมันเป็นการเขาเรียกลูบหน้าปะจมูกหรือขายหน้าเอาผ้ารอดขายผ้าเอาหน้ารอดนะคือทำให้มันพอปูโบปากไปอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำนะผู้ฟังเพราะดวงดาวที่ปรากฏผลอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ดวงดาวที่กำลังแสดงผลเนี่ยประเทศที่มีรากฐานแข็งแรงที่ยึดถือความถูกต้องที่ประชาชนนะมีหลักคิดหลักปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าอะไรที่มันผิดมันคือผิดอะไรที่มันถูกมันคือถูกมันกำลังทำงานอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับผมยกกรณีอีกกรณีหนึ่งมาให้ท่านผู้ฟังฟังนะล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้ประมาณ6โมงเศษนี้ก็หยิบมาจากเพจของสำนักข่าวไทย PBS ออนไลน์นะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ร้องให้มีการสอบปมบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เพียงพอเขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับนะปรากฏว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะครับนะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอีแจมยองนะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องให้มี การสอบสวนอย่างละเอียดคือผู้นำเนี่ยเวลาพอมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยประเทศที่เขายืนอยู่บนจุดนะที่โปร่งใสตรวจสอบได้ผู้นำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเหมือนท่านอนุทินเหมือนกันนะครับเวลามีอะไรท่านอนุทินบอกจัดการเต็มที่เห็นไหมฮะประเทศเรามีผู้นำที่มีความโปร่งใสนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้คืออะไรครับท่านประธานาธิบดีอีแจมยองออกมายืนยันว่าเอ๊ะกรณีบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะกรณีบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่มันไม่พอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะครับท่านโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยระบุว่าคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติหรือกกต.โอ้โหเหมือนบ้านเรานะครับได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากต่อการใช้สิทธิ์ออกเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้คะแนนที่การชี้แจงและการรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอและมองว่าเป็นปัญหาร้ายแรงที่บ่อนทำลายรากฐานของอำนาจอธิปไตยของประชาชนนั่นคือเกาหลีใต้นะครับและในฐานะทั้งพลเมืองและประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบรัฐบาลตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเรียกร้องให้รัฐสภาดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อเกิดข้อเท็จจริงและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำอีกความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งมีขึ้นเพื่อเลือกนายกเทศมนตรีเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยมีรายงานว่าหน่วยเลือกตั้ง50แห่งจากทั้งหมด14,300แห่งประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอและมีหน่วยเลือกตั้ง22แห่งที่ต้องระงับการลงคะแนนชั่วคราวเนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งอุปกรณ์กระแสความไม่พอใจทําให้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีประธานกกต.ท่านผู้ฟังครับกระแสไม่พอใจที่ผ่านมาทําให้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานกกต.เกาหลีใต้ประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งละเมิดสิทธิอันมีค่าของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งแต่ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ผมคิดว่ากกต.เมืองไทยต้องจัดทริปไปดูงานที่กกต.เกาหลีใต้ด่วนครับไปดูไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยไปปรึกษาหารือแล้วไปนั่งนะจิบชาอุ่นๆกับท่านอดีตกประธานกกต.ของเกาหลีใต้ว่าท่านใช้หลักคิดอะไรท่านถึงประกาศลาออกทันทีส่วนกกต.บ้านเรานะครับคุณแสวงบุญมีนะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายประเด็นเยอะไปหมดแล้วก็มีคำอธิบายมีคำอ้างเอ่ยมีคำโอ้ยเยอะไปหมดนะฮะนะแต่ว่าวันนี้เมืองไทยเราเนี่ยท่านฟังครับพฤหัสเป็นสี่กับตนุลักษ์กับลัคนาของเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะจะร้องเรียนเรื่องอะไรจะหยิบประเด็นอะไรมาต้องรีบครับรีบทําให้เสร็จก่อนที่พฤหัสจะตรีโกณไปที่ราศีสิงห์ครับเพราะฉะนั้น31พฤษภาไปถึง20ตุลามีเรื่องอะไรที่มันซุกไว้ใต้ผมวันนี้ท่านอย่าไปแงะออกมานะครับท่านสะบัดพรมทิ้งไปเลยครับเปิดมาให้มันโล่งไปเลยนะบ้านเมืองก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรที่มันยัดไว้ซุกไว้หมกไว้ใต้พรมท่านผู้ฟังครับด้านสำนักงานอัยการสูงสุดก็ระบุนะครับว่าจะมีการจัดตั้งทีมสอบสวนร่วมกับตำรวจเพื่อสืบสวนคดีให้ถึงที่สุดและโดยเร็วที่สุดนะการเลือกตั้งดังกล่าวนับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกตั้งแต่อีแจมยองเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีขณะที่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรค DP ของฝ่ายรัฐบาลกวาดที่นั่งไป12จาก16ที่นั่งระดับผู้ว่าและนายกเทศมนตรีมหานครแต่ยังเสียเก้าอี้นายกเทศมนตรีกรุงโซลให้ฝ่ายค้านอย่างพรรค PPP ไปอย่างเฉียดฉิวเห็นไหมฮะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะเรื่องความที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนต้องเร่งดำเนินการต้องเร่งผลักดันนะผู้ฟังครับเพราะดวงดาวกำลังส่งกระแสอย่างหนักหน่วงดาวอีกคู่หนึ่งนะที่ดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังคือ กรณีที่อังคารเตรียมจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับแต่ขณะยังไม่ทันยกอังคารก็มีความรุนแรงอยู่ขณะนี้ผมกำลังหมายถึงกรณีเหตุการณ์รุนแรงที่ยังคงต่อเนื่องลุกลามบานปลายในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการที่กองกำลังของอิหร่านโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยรัฐบาลอิหร่านได้ใช้จรวดขีปนาวุธยิงไกลถล่มไปถึงอิสราเอลอย่างหนักหน่วงส่วนอิสราเอลก็ถล่มกลับคือก่อนหน้านี้เนี่ยถล่มไปที่เตหะรานมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นสงครามระหว่างคู่แค้นคู่เดือดคู่นี้เนี่ยคงจะยังไม่เบาลงถึงแม้ว่าทรัมป์จะออกมาปรามว่าการเจรจาจำเป็นจะต้องมีการยุติในการหยุดยิงแต่เนทันยาฮูไม่ได้ฟังอะไรเลยท่านผู้ฟังครับผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับนะปีนี้เนี่ยท่านจะอายุ80พอดีและหลังวันที่14คือหลังวันเกิดโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วนะครับเสาเนี่ยที่โยกอยู่ด้านหลังของดาวอาทิตย์และมฤตยูและราหูในชะตาเดิมของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ที่ราศีพฤษภเสาจะปลดปล่อยความรุนแรงมาที่ราศีพฤษภนะถ้าเราไม่รู้เวลาเกิดเราเอาอาทิตย์เป็นหลักผมคิดว่าหลังกลางเดือนไปแล้วนี่นะครับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะอยู่ในสภาวะวิกฤตในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์และรัฐบาลอเมริกันจะส่งอะไรต่ออะไรมาช่วยอิสราเอลผมว่าเป็นเรื่องยากงั้นภาพเหตุการณ์ที่มันกำลังจะหนักขึ้นเพราะว่าเวลาสงครามนะครับท่านผู้ฟังเวลามันหนักขึ้นคือตอนเริ่มแล้วก็ตอนที่มันไม่รู้มันจะสู้ยังไงละมันจะถล่มกันเต็มที่ฮะเหมือนบ้านเราตอนที่ไทยกับเขมรเห็นไหมครับยิงกันช่วงท้ายๆนี่โอ้โหซัดกันทั้งคืนยิงกันไม่หยุดเลยเห็นไหมฮะนะตอนที่กําลังจะยึดตาเมินทงกลับมาจําได้ไหมครับยิงกันแหลกเลยหลังจากนั้นก็ประกาศหยุดยิงเหมือนกันนะที่ตะวันออกกลางเที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าจังหวะที่อังคารเตรียมจะยกเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีจรวดที่มันใหญ่กว่านี้ลงไปในใจกลางเทลอาวีฟหรือว่าจะลงไปที่เตหะรานใครจะกดก่อนก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังน่ากลัวพอสมควรนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์โลกที่เราจะต้องดูติดตามไปพร้อมๆกันส่วนพุธกับศุกร์ที่อยู่ที่ราศีพฤษภแล้วตรีโกณถึงราหูเนี่ยมันหมายถึงเรื่องการสื่อสารนะครับพุธราหูเนี่ยมันเป็นคู่สื่อสารที่มันนะจับต้องไม่ได้มันเป็นการพูดคุยที่ฟังคำอธิบายแล้วมันงงนะใครที่มีดาวพุธกับราหูในดวงเนี่ยนะครับเช่นมีพุธกับราหูเด่นมากท่านต้องระวังนะถ้าให้คนนั้นไปทำงานเกี่ยวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายติดต่อสื่อสารลำบากปรากฏว่าพุธราหูอยู่ตำแหน่งนี้ในจังหวะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบอธิบายยืนตอบกระทู้สดเมื่อมีส.ส.พรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI เพราะทุกคนมีความสงสัยว่าทำไมต้องใช้งบประมาณถึง1,600กว่าล้านแล้วก็ไปซื้อ AI ซึ่งมาทำเป็นโครงการ AI พาสปอร์ตให้กับประชาชนไทย5ล้านคนแล้วโครงการนี้มันจะเกิดประโยชน์โพชผลยังไงทำไมต้องไปซื้อผ่านบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ก็ได้งานโมโต GP ไปซะด้วยเป็นความน่าสงสัยแล้วเป็นความแปลกอย่างยิ่งแต่ปรากฏว่าคำอธิบายของท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะครับมีคนฟังเขาบอกว่าฟังไม่เข้าใจฮะแล้วมันจะมา adopt productivity และ productivity adopt หรือมันจะมี gap อะไรเงี้ยนะครับคือมันคืออะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจแต่ผมก็ท่านรัฐมนตรีชัยชนกท่านเข้าใจครับนะเที่ยวหน้าฝากฝ่ายค้านถามอีกรอบหนึ่งขอให้ท่านแปลรอบที่แล้วมาเป็นภาษาไทยล้วนๆอีกครั้งหนึ่งผมว่าท่านอธิบายได้นะครับเพราะว่าอาจจะติดอังกฤษคำไทยคำเพราะท่านอยู่อังกฤษตั้ง17ปีก็เลยทำให้มันจะต้องใช้ภาษาสองอันสองภาษาผสมผสานกันไปนะครับแต่คนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยฟังไม่รู้เรื่องนะก็ฝากด้วยนะปกติท่านผมเชื่อว่าท่านอธิบายความดีมากแต่พุธกับราหูมันทำมุมกันฮะมันก็เลยให้ทำให้คำพูดที่มันมาเรียงร้อยต่อกันฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็เห็นใจท่านจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านปรารถนาดีอยากจะให้คนไทย5ล้านคนมี AI ใช้แต่ จังหวะที่อธิบายเรื่องนี้มันดันเป็นจังหวะที่พุธกับราหูมันตรีโกณถึงกันจึงทําให้คําพูดที่ท่านอธิบายความอย่างครบถ้วนนะแล้วท่านก็พูดนะคุณชัยชนกแกก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะต้องมานั่งอธิบายอะไรพวกนี้นะคําว่าไม่คิดว่าจะต้องมานั่งอธิบายแปลว่าแสดงว่าคนไทยเนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วจะต้องมาอธิบายทําอะไรผมไม่คิดเลยจริงๆว่าจะต้องมาอธิบายเรื่องพื้นฐานอย่าง AI Pro กับ AI Free ใช้งานต่างกันยังไงสำหรับผมเองยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยท่านผู้ฟังนะก็ฝากท่านชัยชนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านช่วยอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งอัดเป็นคลิปขึ้นบนเฟซส่วนตัวก็ได้หรือจะยังไงก็ได้ท่านอัดเลยหรือว่าท่านอธิบายแล้วผมตกข่าวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่หยิบมาฝากกันท่านผู้ฟังผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังในจังหวะที่อาทิตย์ยังอยู่ที่ราศีนี้และจะยกประมาณกลางมิถุนาไปสู่เมถุนอาทิตย์เนี่ยนะครับมีความรุนแรงมากคือคู่ธาตุไฟทํางานหนักหน่วงมากเพราะอาทิตย์มีพลังงานของมฤตยูสัมทับอยู่ด้วยนั้นเหตุการณ์ไฟไหม้นะเหตุการณ์ความรุนแรงของสถานการณ์ไฟไหม้ที่มันหรือลูกไฟขนาดใหญ่นะหรือความร้อนแรงมันยังไม่หายไปไหนท่านผู้ฟังต้องระวังให้ดีนะครับเมื่อเช้านี้ก็เนี่ยแถวพระราม 6นี่เองครับ ปรากฏว่าที่พระราม 6ซอย 15นะเกิดไฟไหม้กันโอ้โหมองเห็นแต่ไกลเลยท่านผู้ฟังควันโขมงเลยประมาณ7:50 กว่านาทีนะครับไฟไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนพระราม 6 ซอย 15ตรงนั้นเขาเรียกว่าย่านรองเมืองคนขับรถไปนี่เห็นเปลวเพลิงพวยพุ่งลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับก็ปรากฏว่าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยแถวบรรทัดทองกู้ภัยดับเพลิงพญาไทก็ร่วมกันดับเพลิงนะก็ไปช่วยกันนะครับนะก็ดับได้ทันทีแต่ว่าผมจะเรียนว่าตอนนี้บ้านไหนนะครับมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเก่ามีสายไฟที่ไม่ได้ดูแลหรือมีระบบไฟที่อาจจะแทบจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีมาตรการนะครับว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรการเรื่องรถยนต์ถ้าใช้เกินเท่านี้คุณใช้ไม่ได้แล้วแต่ยังไม่มีมาตรการที่บอกว่าสายไฟถ้ามันนานกี่ปีแล้วคุณต้องเปลี่ยนนะเพราะเวลามันไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งและไอ้รอบๆอีก10 หลังเนี่ยก็ตื่นเต้นนะถูกไหมท่านฟังครับถ้าเวลามาตรฐานในการก่อสร้างในการปรับปรุงพวกเนี่ยบางทีเหตุไฟไหม้เนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านประมาทเลินเล่อนะท่านฟังแต่ว่าอุปกรณ์วัสดุมันเก่าสายมันกรอบนะบางบ้านเนี่ยถ้าฟังฝนตกหนักๆฝนเนี่ยน้ำนี่ลงไปที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์นะช็อตกับปับผมเห็นคาตาก็มีหลายบ้านนะนั้นช่วงแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งคิดไปถึงเรื่องที่จะไปติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโซลารูฟท็อปผมว่ามาปรับพื้นฐานนะระบบไฟฟ้าของเราให้แข็งแรงก่อนทุกอุปกรณ์ที่ใช้งานมีระบบเบรกเกอร์ตัดไฟอย่างชัดเจนไหมนะบางบ้านที่มีฐานะก็ต้องมีเซฟตี้คัทบางบ้านคุณใช้งานเยอะคุณติดแอร์เยอะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มเลยคุณต้องใช้ไฟ3 เฟสไหมต้องถามครับนะถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็อธิบายได้อย่าเห็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นศัตรูมาโผล่มาจดอีกแล้วมิเตอร์เดินอีกแล้วแต่ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเพราะจังหวะที่อาทิตย์เตรียมจะยกนะข่าวไฟไหม้เราจะได้ยินอีกท่านผู้ฟังแล้วมันไม่เล็กฮะมันจะใหญ่ครับนะแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันไม่ใช่เกิดจากพวกเราประมาทเลินเล่ออย่างเดียวแต่มันเกิดจากอุปกรณ์เก่านะของใช้ที่ไม่ได้มีการซ่อมบำรุงรักษามันจะนําอุบัติเหตุอุบัติภัยโดยเฉพาะอัคคีภัยมาสู่พวกเราครับท่านผู้ฟังครับเอาแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสัก2 นาทีนะครับฟังดนตรีเบาๆนะแล้วก็ผมจะเปิดสายให้กับแฟนรายการนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์276-3632และ276-3633ดูดวงสดหน้าใหม่กับผมชยุทธวันเกิดพักสักครู่เชิญฮะ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สมัยนี้โลกมันทันสมัยท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวจบรายการจะมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับที่ผมจะคุยด้วยแต่ว่าท่านอยู่ที่ออสเตรเลียฮะก็ที่นั่นรู้สึกจะเร็วกว่าเราสัก3ชั่วโมงผมก็เลยบอกพี่ครับเดี๋ยวคุยกับผมเลยฮะเพราะว่าบ่ายวันนี้ผมมีคิวที่จะไปดูที่ดิน2แปลงที่เชียงรายนะครับซึ่งก็จะเป็นวันนี้ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงบ่าย2แปลงนะแล้วก็ที่สำคัญคือเดินทางรอบนี้จะได้รับการนะสนับสนุนเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ดูแลเป็นอย่างเป็นทางการก็คือคุณกรโอสถานุเคราะห์หรือพี่เก๋นะครับซึ่งเป็นเจ้าของคานารีฟาร์มทางขึ้นน้ำตกแม่ขุนกรนะก็หลังจากที่เคยปรับฮวงจุ้ยให้ท่านไป 2-3-4 ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ท่านสร้างบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งผมจะไปพักกับท่านในเย็นวันนี้นะครับเอาตอนนี้มารับสายแรกสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ปอนค่ะพี่ปอนค่ะ
1: เอาพี่เปิ้ลโอ้โหเราไม่ได้คุยนานเท่าไหร
2: ่หลายเป็นปีแล้วค่ะ
1: โอ้เชิญพี่เปิ้ลเป็นยังไงบ้างเกิด2503
2: ดวงต่อไปนี้เป็นไงบ้างคะ
1: จำไม่ได้พี่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดมันนะพี่
2: 2503ค่ะวันเสาร์8โมงเช้า
1: วันที่เท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะ
1: วันที่เท่าไหร่นะครับ
2: 8โมงเช้า5นาที3กันยา2503ปีนี้ก็66แล้วฮะ
1: 3กันยา03 8โมงเท่าไหร่นะพี่นะ
2: 8โมง5นาทีค่ะ
1: ครับ
2: เช
1: ้
2: าค่ะ
1: ได้ครับ8 05ลัคนาอยู่ที่ราศีกันครับใช่โอ้ลัคนาราศีกันปีนี้พี่เปิ้ลก็อายุ4 5 6 7 8 9เดี๋ยวก็จะ66กันนะพี่นะ
2: ค่ะใช่66ค่ะ
1: เกิดวันเสาร์อ๋อตอนนี้ยัง65อยู่นี
2: ่ค่ะจ้ายังไม่ถึงค่ะ
1: อ๋อช่วงนี้65เสาร์เป็นกลากินีเล็งเลยนะพี่นะ
2: ใช่ไปบังหาอาจารย
1: ์เสาร์กลากินีเนี่ยนะครับพี่เปิ้ลท่านนี้มีพระหัตถ์มีกำลังสูงมากเรียกว่าพระหัตถ์เป็นสี่กับชะตาได้นระอุดมเกณฑ์นะแต่ว่าเสาเนี่ยนะเป็นเจ้าเรือนปุตตะขณะนี้เสาในชะตาเดิมที่เคยเป็นสี่ก็ไปเล็งลัคนาแล้วเป็นกาลากินีเป็นกาลากินีมาตั้งแต่อายุ66แล้วตั้งแต่อายุ65แล้วพี่นะ
2: โอ้ลำบากมาก
1: ทีนี้เสาเนี่ยเพิ่งย้ายขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณสัก13กุมภาที่ผ่านมาถูกไหมฮะเสาเพิ่งขึ้นไปแต่มีนาเมษาเนี่ยนะต้องถามว่าสุขภาพพี่เปิ้ลเป็นยังไงพี่ถามเรื่องนี้ก่อน
2: ก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพเพราะว่าเพิ่งไปส่องกล้องมาก็ไม่เป็นอะไรค่ะ
1: แต่ว่าดาวเสาเนี่ยพอมันเล็งมาที่ดาวศุกร์เนี่ยเสาเล็งศุกร์เนี่ยต้องระมัดระวังความเครียดทางอารมณ์ที่เป็นเครียดสะสมพี่เปิ้ล
2: ใช่เครียดสะสมค่ะ
1: เขาเรียกเป็นเครียดสะสมแล้วสุขกับเสาเนี่ยนะเวลาพอมันทำมุมแก่กันในระนาบเดียวกันแบบนี้เขาเรียก 100% เดี๋ยวเอากระจกสองหน้าบ่อยๆพี่เปิ้ลต้องยิ้มไว้นะไม่งั้นคิ้วจะขมวดนะพี
2: ่ค่ะเครียดเรื่อง
1: ใครจะน่าจะต้องใครจะน่าจะต้องบอกพี่เปิ้ลเครียดอะไรเนี่ยเพราะว่าความเครียดสะสมแล้วเป็นเรื่องเก่าๆหลายเรื่องที่มันผ่านพ้นพี่ต้องปล่อยมือแล้วครับพี่เปิ้ลครับ
2: ค่ะพยายามทำ
1: เรื่องไปทางความคิดครับเชิญนะ
2: ค่ะมีเรื่องกับเรื่องการเงินแล้วก็การกิจการที่โรงพยาบาลมุงราชนี้ก็ตกลงเยอะเลยค่ะ
1: ก็ตอนนี้เศรษฐกิจมันถดหมดเลยนะพี่ทุกจุดโดนไปหมดเลย
2: ใช่
1: ดาวศุกร์ศุกร์ของเราที่เคยดีศุกร์เป็นนิดเนี่ยท่านผู้ฟังครับหมายถึงอาหารหมายถึงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ศุกร์เจอเสาเข้าไปเนี่ยนะก็เหนื่อยนะ30ปีที่แล้วพี่ก็โดนแบบนี้ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นไงครับพี่เปิ้ล
2: ก็ไม่ดีตอนนั้น
1: เนี่ย เสามันกลับเข้ามาตำแหน่งเดิมเหนื่อยเพร
2: แ
1: า
2: ละ ้
1: ง
2: ว
1: ั้น
2: รอดไหมค
1: อ
2: ะ
1: ะไรที่ดาวไซด์ได้ก็ต้องดาวไซด์อย่าลงเยอะครับพี่เพิ่นครับ
2: จะรอดไหมคะอาจารย์
1: จะรอดไหมคือพี่รอดมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเก่งละแต่ว่า
2: ค่ะ
1: มันก็จะหนักหน่วงอีกทีหนึ่งตอนที่อาทิตย์มาทับลัคนาพี่นะแต่ว่าอาทิตย์มาทับนี่คือปรากฏว่าทักษะก็จะเปลี่ยนละตอนนี้ทักษะนี่สาวเป็นกรณีเล็งอยู่เพราะฉะนั้นความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์ของพี่จะหนักหน่วงมากมาต้องถอยและปล่อยผละออกจากสถานการณ์อยากเผชิญเหตุเองพี่ไม่งั้นความทนไม่ได้นี่เวลาหงุดหงิดนี่โผล่นะของขึ้นนะพี่เปิ้ลนะอันนี้ต้องระวังนะ
2: ค่ะมีแต่เรื่องร้ายกันแล้วเราพฤหัสไม่ช่วยเลยเหรอฮะ
1: พฤหัสช่วยครับพฤหัสเพิ่งเดินลงมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองพี่ที่ผ่านมาเป็นปรักเกษตรมาตลอดพฤหัสเพิ่งเดินมาเนี่ยแต่ว่ากว่าพฤหัสจะทํางานหนักได้ดีจริงคือ15 กรกฎาไปแล้วครับ
2: 15 กรกฎานะคะ
1: ใช่ครับพี่ต้องรออีกเดือนหนึ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกมันจะอะไรไปถึงไหนเนี่ยมันจะเบากว่านี้ที่ผ่านมานี่เรียกว่ายังเหนื่อยแบกไว้อย่างเดียวพี่เปิ้ล
2: แล้วก็ขอเงินก้อนญาติคนหนึ่งที่เขาเรื่องขายที่เขายังขายที่ไม่ได้แต่รับมามีหุ้นอยู่ส่วนตรงนั้นอ่ะขอเงินก้อน
1: มี
2: ภ
1: โอ
2: ายใน
1: กาส
2: ได้
1: มีโอกาส15 กรกฎาคมนี่แหละพี่15 กรกฎาคมไม่เกิน15 สิงหาครับแต่เป็นลักษณะได้แบบทยอยนะไม่ได้ได้เป็นก้อนใหญ่นะพี่
2: แล้วจะขายที่ได้ไหมคะเนี่ยที่ประจีนเนี่ยตั้งนานแล้ว
1: อ๋อถ้าขายที่ได้ไหมพี่ส่งผังมาให้ผมดูหน่อยเถอะพี่เพื่
2: ไ
1: อ
2: ด
1: น
2: ้
1: มีไล
2: พี
1: น
2: ่
1: ์ผมนี่
2: ได้เดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์
1: ยิน
2: ค
1: ด
2: ่
1: ี
2: ะ
1: ครับผม
2: HR
1: ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะพี่นะพักผ่อนเยอะๆนะพี่เปิ้ล
2: ค่ะตอนนี้พี่สาวก็ทำโรงแรมยังไม่เสร็จเลย
1: เดี๋ยววันหลังผมไปเยี่ยมด้วยรุ่นพี่ผมเองอ้าว
2: ได้
1: วันนี้เวลาหมดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนสวัสดีครับ
0: โต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือ2 ประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
4: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5 รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตเลติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
5: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่ในยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศ
3: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two way investment นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
6: นางสาวกิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
7: รองศาสตราจารย์ปณิธาวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยจำฉบับที่2544หรือ MOU 44ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยมองว่ากระบวนการนี้คือเจตนาของกัมพูชาที่จะเร่งรัดให้ไทยเข้าสู่การประนอมในชั้นนี้แม้ในชั้นนี้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนโดยตรงไม่มากเพราะคณะกรรมการประนอมไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องการได้หรือเสียดินแดนแต่ไทยควรเตรียมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันให้เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องตักปันเขตแดนทางทะเล
8: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
7: รองศาสตราจารย์ปณิธานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่แล้ววัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจกลางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2 ใน 3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75 ปีมีปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้น
10: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
9: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp

0: นายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอจ่อไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้งเขตอำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพงศ์ศิริสีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้าน Wellness and Halal Economyรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัยมาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายกชนันท์กล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

0: ได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
3: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warningในพื้นที่บ้านหัวดงบ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอภูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสะอำเภอปงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
4: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
5: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังสันติการแก้วใสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
6: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
7: ผมวิทูลเลี้ยงจำปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
6: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายโดยคาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประเมินขอบเขตและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า9จังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอ๊กซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
2: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
9: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมชแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
2: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 8-9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
11: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
10: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปารบินที่2ปภาวินวรีวราชที่3คาวัยบาควิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุฑาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติโมฮัมหมัดฟาริดดุดดินฟาวาดจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี 3-2 เซต6-1 4-6 6-4 6-7 ไทเบรก 5-7 และ6-1 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของซาเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรเมียวปาจารีอนันนฤการทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พา282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พา276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปสจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยล์สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรันซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างอ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝนบางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งๆที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำ สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
3: นคุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อยู่กับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดีเจฟ้าเองมีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ชวนแฟนรายการเลยไปแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเป็นกิจกรรมที่เที่ยวง่ายๆใกล้กรุงเทพมหานครค่ะช่วงนี้ดีเจฟ้าเองก็ค่อนข้างจะชีพจรลงเท้าเหมือนกันนะคุณฟังไปเที่ยวบ่อยมากๆเลยหลายคนฟังรายการอยู่ก็เอ๊ะดีเจฟ้านี่เที่ยวไม่หยุดเลยแต่ว่าก็เที่ยวในประเทศของเรานะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยไปที่บางตะบูนค่ะก็ไปลงเรือนะคะแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านครัวลุงยุทธต้องนั่งเรือไปก็โอ้สนุกมากคุณฟังอยากจะบอกกับคุณฟังเลยว่าจริงๆที่เมืองไทยของเราเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงได้รับอรรถรสนี่ครบคันมากๆเลยทีเดียวนะคะดิจฟ้าเองก็ไปจอดรถที่ศาลาริมน้ำวัดปากลักบางตะบูนค่ะแล้วก็ลงเรือไปคือประสานงานไว้ล่วงหน้าต้องนัดนะคุณฟังที่ร้านอาหารครัวลุงยุทธเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเรือมารับเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาทีโดยประมาณค่ะก็นั่งเรือหางยาวไปเขามีเสื้อคลุมชูชีพให้ด้วยเราก็ใส่นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เขาก็จะส่งเอาเรือเนี่ยมาส่งเราคือขึ้นรถที่เราจอดไว้ที่ตรงบริเวณวัดปากลัดบางตะบูนช่วงรอเรือเนี่ยเราก็ไหว้พระได้ค่ะคุณฟังแล้วก็ไปทานคาเฟ่แถวๆนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตรงไปที่จังหวัดเพชรบุรีเลยก็ไปพักที่รีสอร์ทที่อยู่แถวๆหาดเจ้าสำราญค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคุณฟังที่ชอบมากเลยคือไปที่หาดเสาเอ็นนะที่หาดเสาเอ็นนี่คือถ่ายภาพได้แบบสนุกสนานมากแล้วแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยน้ำขึ้นน้ำทะเลขึ้นก็เลยไม่สามารถลงไปลึกๆได้แต่ว่าถ้าไปตอนที่น้ำทะเลตื้นๆเนี่ยนะคะคุณฟังเราก็อาจจะลงไปได้ลึกกว่านี้แต่ว่าตอนที่ดิฉันไปเนี่ยดิฉันไปก็ค่อนข้างจะน้ำขึ้นแล้วนะก็เลยถ่ายภาพได้แต่ก็ภาพสวยนะคะคุณฟังแล้วก็ยังได้มีโอกาสไปที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองด้วยอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะนะก็คือเดิมเนี่ยก็เป็นที่นาปกติแหละคุณฟังและปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาไปขุดพื้นที่แล้วก็ไปเจอนะคะไปเจอกลองค่ะคุณฟังเป็นกลองโบราณเลยนะคะนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ประทับใจมากไปเจอทองแล้วก็ไปเจอที่เขาฝังศพไว้ด้วยนะคะคุณฟังมีการใส่กำไลทองกำไลข้อมือทองอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยสืบค้นกันนะตอนนี้นักสำนักโบราณคดีนักโบราณคดีที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เข้าไปสืบค้นนะบอกว่ามีความเก่าแก่เนี่ยกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนรายการอยากจะไปนะคะก็ไปกันได้นะคะไปติดตามได้ที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็ดิฉันก็มีโอกาสไปดูผ้าลายอย่างด้วยที่ภูสาคาเฟ่นะโอ้ก็ครบอรรถรสของการท่องเที่ยวแบบ2วันก ับรถขับรถกลับบ้านก็สบายๆนะบ้านดิฉันอยู่แถวๆบางแคจากเส้นเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครก็แป๊บเดียวก็ถึงบ้านนะคะใช้เวลาเดินทางไม่นานไม่เหนื่อยมากใครอยากไปก็ลองดูนะทริปที่จังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวนี้มีรีวิวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็นรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวล่ะคะมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็ขอให้มีความสุขอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแบบจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมที่ก็จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะดิฉันฝ่ายเองเนี่ยจริงๆต้องไปทุกปีนะงานนี้ชอบมากเลยเพราะไม่ไกลจากที่บ้านด้วยก็คือที่หอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีโครงการมหกรรมผ้าไหมค่ะไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ที่หอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินทร์นะคะปีนี้ปี2569นะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าชูให้เป็นปีทองของผ้าไทยเลยหลังจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกและก็สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะท่านได้กล่าวว่าปีนี้นะปี2569เป็นปีทองผ้าไทยค่ะและบอกว่าเป็นปีที่มีกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกและสร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลทั้งนี้ผ้าไหมไทยนั้นเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติรวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยนั้นเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศสะท้อนพลังความร่วมมือในการสืบสานและยกระดับผ้าไหมสู่สายตาชาวโลกนั่นเองนะคะท่านใดที่อยากจะไปชื่นชมนะคะฝั่งก็จะมีอีกหนึ่งงานที่จะจัดขึ้นที่สยามพารากอนด้วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับผ้าไหมค่ะทางนี้นะคะจะมีการจัดงานที่สยามพารากอนในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะจะมีพิธีเปิดนิทรรศการงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และก็พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนะคะการประกวด The 7 Next Big Seal Designer Contest 2026ค่ะคุณฟังท่านใดนะคะอยากสนใจจะไปร่วมงานเนี่ยงานเริ่มตั้งแต่16นาฬิกานะคะก็จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลการออกแบบผ้าไหมมีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็มีแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมที่เข้ารอบการประกวดจำนวน30ชุดด้วยกันนะแล้วก็ไปชมนิทรรศการชุดผ้าไหมได้โดยนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ออกแบบให้แก่คณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กงสุลกิตติมศักดิ์นะจำนวน90ประเทศแล้วก็ไปชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจาก30ร้านค้าได้เลยนะคะคุณฟังโดยในวันพรุ่งนี้นะคะนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นประธานในพิธีค่ะเนื่องจากการงานมากับผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15นะจะมีที่ชั้น5นะคะ Next Hall ชั้น5ของศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะมีสินค้าต่างๆให้เลือกซื้อมากมายด้วยนะคะโอ้ร้านผ้าไหมเนี่ยไปออกร้านกันกว่า30ร้านค้านะคุณฟังก็ลองเลือกดูนะคะที่ท่านฟังเองสนใจนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะคุณฟังได้เห็นนะคะภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จไปทอดพระเนตรนะคะเสด็จพระชำเลืองไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะคะเอดิวไวส์พร้าวพรางกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะคะก็เป็นการจัดแสดงเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเอเดลไวส์นั้นนะคะเป็นพันไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโปรดและทรงสนพระราชหฤทัยมีพระราชสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยนะคะที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เอเดลไวส์นั้นเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลค่ะเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะนะคะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกก็จะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์นะคะคณะผู้จัดงานจึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พลาวพร่างกลางดวงใจนะคะนี่เป็นกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟังและก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะดูจากที่ทางคุณดี้นิติพลหอนาคนะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะยิ่งนานยิ่งรักนะคะก็มีความปลาบปลื้มใจนะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นทรงตัดขอบใจต่อบทเพลงที่คุณดี้นิติพงษ์นั้นแต่งขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงประทับใจที่คุณดี้นิติพงษ์นั้นได้ประพันธ์ขึ้นนะคะสำหรับบทเพลงยิ่งนานยิ่งรักนั่นเองที่คุณดี้นิติพงษ์นั้นแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณฟังวันจันทร์ที่8มิถุนายนก็ดีใจด้วยนะคุณฟังเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็รับฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่ลูกนะคะคุณฟังเอาพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีแล้วก็จะมาตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอมถอยนะคะคุณฟังยอมถอยนะคะล่าสุดนะคะก็กรณีของเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเอกนิตินะคะก็มีการแถลงนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะยกเลิกใช้เกณฑ์นำพ่อแม่ลดหย่อนภาษีแล้วจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ขอให้มีการทบทวนในเรื่องนี้เป็นที่เรียกว่าถูกใจของบรรดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหละบอกโอ้เรื่องอะไรอ่ะลูกเอาชื่อเราไปลดหย่อนภาษีแล้วทำไมเราจะต้องโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยอมถอยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเปิดลงทะเบียนนะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะท่านเอกนิติก็รับลูกแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะกระทรวงการคลังก็รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเรื่องของเกณฑ์ที่ว่าลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าเป็นการฟังเสียงของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อไปในรายละเอียดค่ะแต่ก็ยินดีด้วยละกันก็ถือว่าท่านก็ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนะคะทางด้านของคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่บอกว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยบุตรบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้อาจไม่เป็นธรรมต่อพ่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและก็ยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิ ิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นนะคะก็จริงนะหัวคือคนที่ลดหย่อนภาษีเนี่ยสมมติมีลูกหลายคนอะสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองแล้วทำไมจะต้องมาลงโทษพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลยอมถอยและรับลูกนายกรัฐมนตรีฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามนะคะออกเดินทางไปวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะก็เป็นการเยือนเวียดนามเป็นครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยคุณฟ้าโอ้โหวันนี้เปิดมาลงต่อนะต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้น

ผลกระทบทั้งจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ตัวของสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านที่รุนแรงขึ้นค่ะปิดตลาดภาคเที่ยงนะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1571.39 ลงไป 11.21 จุดเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวลงแรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมานะคะวันนี้ก็ยังลงต่อ 1571.39 แม้ไปขึ้น 1,600 ให้เราได้ดีใจแป๊บเดียวนะคุณฟังลงมาอีกแล้ว 1571.39 ลดลงไป 11.21 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,973 ล้านบาทค่ะนะคะเดี๋ยวต้องติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในกรอบบ่ายกันต่อในเบรกหน้าละกันนะคะคุณฟังช่วงนี้นะบอกเลยว่าคน Gen X ทั้งหลายเนี่ยก็มักจะต้องช่วงนี้ไปงานแต่งอะเป็นงานมงคลนะคุณฟังเป็นงานแต่งลูกหลานนะเป็นงานแต่งลูกเป็นงานแต่งหลานเป็นงานบวชนะคะส่วนงานอวมงคลช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนี่ก็จากไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจนะแล้วก็บางคนก็ยังคงทำใจไม่ได้ต่อความสูญเสียนะของบรรดาผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเนี่ยเพื่อนฝูงตอนเนี้ยนะก็อยู่ในวัยที่พ่อแม่จากไปหรือว่าตัวบางคนก็พ่อแม่ก็จากไปแล้วอย่างดิจฟ้าเองเนี่ยคุณแม่ก็จากไปแล้วจากไปในเดือนนี้แหละนะคะคุณแม่เสียวันที่11มิถุนายน2564พอเราไปงานศพของคุณพ่อคุณแม่นะคะของผู้ที่เรารู้จักเคารพนับถือเนี่ยก็อดไม่ได้ก็คิดถึงคุณแม่ตัวเองเหมือนกันนะคะขอเปิดบทเพลงนี้เทิดพระคุณแม่แล้วก็เชื่อว่าลูกๆทุกคนนะคะที่คุณแม่จากไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการทำบุญอุทิศกุศลไปให้แก่ท่านส่วนใครที่มีพ่อแม่อยู่นะคะอย่างดิฉันฝากไปร่วมงานสวดพระภิธรรมที่วัดชนประทานนะคะก่อนที่จะมีการสวดมนต์เนี่ยพระท่านก็จะเทศก่อนท่านก็สอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยนึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นะท่านยังมีอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เปรียบเป็นอรหันต์ในบ้านต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะขอเปิดบทเพลงนี้เทิดพระคุณแม่ค่ะกับบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออโรไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะแถวบ้านฝนตกกันหรือเปล่าเอ่ยดิฉันฝ่าเพิ่งจะวิ่งออกไปเก็บผ้านะคะอ้าวใครฟังรายการอยู่นะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านยังไม่ตกนี่ดูด้วยนะคะเผื่อว่าตากผ้าไว้นะคะช่วงนี้มีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในพื้นที่แถวทวีวัฒนาตลิ่งชันนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีฝนมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่หนักมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นเนี่ยจะเข้าไปในเขตชั้นในแล้วล่ะค่ะนะบางพลัดดุสิตบางซื่อจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาฝนนี่มาตามนัดจริงๆค่ะนะแต่ว่าตอนที่ตกเนี่ยเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะแต่ว่าก็ต้องวิ่งเก็บผ้ากันละค่ะตากแล้วเนี่ยไม่อยากจะต้องซักใหม่นะคะและทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังรายการผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM ด้วยท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาติดตามใน Facebook แต่ว่าเล่น Facebook ก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะดีเจฝ่านี่ก็มีแฟนรายการเยอะเวลาไปไหนนี่บอกว่าฟังรายการนั้นดีเจฝ่าจริงๆอยากเจอคุณผู้ฟังนะอยากจะทราบว่าแฟนๆรายการเนี่ยฟังอยู่แถวย่านไหนนะคะคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันจันทร์ดีเจฝ่าและทุกท่านฝนตกปล่อยๆใช่ไม่หนักค่ะดีเจฝ่าอยู่แถวๆโซนบางแคบางแวกนี่ตกแป๊บเดียวหายแล้วค่ะนะคะคุณแจ็คณัฐพัฒน์ค่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะคุณอังคณาคุณปุ้ยมิลามาลีคุณทยากรนะคะคุณทมนวันคุณปูบุญวรางค่ะคุณวิไลคุณบ้านหอมดอกไม้อย่าลืมนะคะหลายท่านสอบถามมาว่าฟังรายการพอเจอกันแล้วก็เอ๊ะดิจฝาน้ำยาบ้วนปากอะไรน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ค่ะ Oralrite O-R-A-L-R-I-C-E นะคะคุณฟัง Oralrite นั้นเป็นน้ำยาบ้วนปากที่คิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้รับการคิดค้นสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในข้าวสีดำออร์แกนิกนะกว่าจะวิจัยได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณฟังใช้เวลากว่า10ปีเลยทีเดียวคุณฟังเข้าไปติดตามได้นะที่ Facebook Oralrite O-R-A-L-R-I-C-E ได้เลยนะคะหรือว่าก็ต้องขอบคุณแอดมินด้วยแอดมินก็ลงไว้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยเช่นกันดิฉันใช้ประจำค่ะคุณฟังตื่นนอนมานะคะลมหายใจหอมสดชื่นไม่บูดแล้วก็รวมทั้งใครที่เป็นเหงือกอักเสบนะลองเปิดใจให้กับออร่าไรดูแล้วท่านจะรู้สึกเลยว่าโอ้สบายใจขึ้นมั่นใจขึ้นไม่ต้องทรมานจากน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์แบบแสบปากรสชาติไม่อร่อยว่างั้นเถอะนะออร่าไรเนี่ยเขามีความนุ่มนวลชุ่มชื้นและไม่แสบปากให้ทุกการพูดแล้วเรามั่นใจนะคะท่านผู้ฟังจะซื้อได้โดยช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะสะดวกนะช่องทางออนไลน์เนี่ยซื้อได้ที่ Facebook Fanpage Oralrite หรือว่าเข้าไปในบ้านสีส้มบ้านทีทีของ Oralrite ก็ได้มีข้อมูลไว้ให้เลยกดสั่งได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ที่ร้านขององค์การเภสัชกรรม GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลก็ได้นะคะที่นี่แฟนรายการของเราก็ไปซื้อที่นั่นร้าน Healthy Max ค่ะHealthy Max 6สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะทุกช่องทางการสั่งซื้อคุณฟังมั่นใจได้ในตัวผลิตภัณฑ์ออโรไรส์อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมฟังเข้าไปติดตามใน Facebook ได้นะคะเขาจะมีข้อมูลสุขภาพต่างๆของการใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วก็รีวิวด้วยนะใช้นิดเดียวเองครั้งละ1ฝาค่ะหรือว่าจะโทรสอบถามใช้เบอร์โทรนี้นะคะคุณผู้ฟัง0814914291มีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งตัวเมาส์สเปรย์ด้วยเมาส์สเปรย์นี่พกพาง่ายเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะคะพ่นนิดเดียวสดชื่นเลยค่ะจะเดินทางไปไหนนะคะอย่าลืมนะคุณฟังการที่เราไม่ดูแลสุขภาพฟันเนี่ยจะทำให้เราต้องสูญเสียฟันไปและรวมทั้งเชื้อต่างๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปที่หัวใจแล้วก็สมองได้ด้วยเพราะฉะนั้นดูแลฟันกันเถอะค่ะนะคะราคาและแค่หลักร้อยเท่านั้นเองการดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็ฝากไว้ช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพช่องปากที่ดีลมหายใจหอมสดชื่นและอย่าลืมนะคะต้องไปพบทันตแพทย์กันด้วยนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งปีละ1ครั้งค่ะสำหรับแฟนๆมองรอบคิดทันข่าวลงซื้อขึ้นขายนะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้วิธีการนี้กุศโลบายนี้ดีนะวันไหนวันหุ้นตกนี่เราก็ยังมีเงินทุนเก็บไว้บ้างใช่ไหมคะคุณฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยโอ้โหเห็นหุ้นขึ้นไปแล้วอดใจไม่ขายเนี่ยเดี๋ยวมันพอมันดิ่งลงมาแล้วก็แอบเสียใจนะคะเชื่อว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงหุ้นติด1,600เนี่ยคุณฟังต้องtake profit กันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตลาดหุ้นร่วงต่อจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางสหรัฐกับอิหร่านนะคะแล้วก็รวมทั้งการเทขายหุ้นกลุ่มเทคด้วยวันนี้ตลาดหุ้นค่ะร่วงไป 11.21 จุดนะคะปิดตลาดภาคเที่ยง 1571.39 มูลค่าการซื้อขาย 41,218.99 ล้านบาทค่ะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดหมด active value เป็นตัวเดลต้า340บาทลงไป3บาทกราฟ65.75 ลดลง1.25 บาทค่ะ SCB 139.50 ลดลง1.50 BBL 170.50 ลงไป4 บาท PTTEP 145.50 เพิ่มขึ้น1 บาท KBank 200 บาทลดลง1 บาทกรุงไทยแบงค์35.50 เพิ่มขึ้น25 สตางค์หุ้นทรูค่ะ13.90 เพิ่มขึ้น10 สตางค์ PTT 36.50 ลดลง25 สตางค์ Advance 360 บาทลดลง1 บาท AOT 57.75 สตางค์ลดลง25 สตางค์ค่ะ CPO 45.75 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ KCE 35.75 สตางค์ลดลง1 บาท SCC 235 บาทเพิ่มขึ้น1 บาทฮาน่า34 บาทค่ะลงไป2 บาท BH 181.50 ลงไป3 บาทมิ้น22.50 ลดลง40 สตางค์นะคะและการบินไทยค่ะไทยนะคะ6.75ลดลง35 สตางค์แคลคอมค่ะ9 บาทลงไป35 สตางค์นะคะมาดูมุมมองของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในกรอบบ่ายนี้กันค่ะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์ล่าสุดนะคะก็วันนี้ก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็แรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคด้วยนะคะทำให้ราคาร่วงลงนะคะตลาดหุ้นไทยในภาคเที่ยงนะคะคุณฟังก็ราคาก็ปรับลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องกันจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยราคาก็ปรับลงตามทิศทางในตลาดหุ้นภูมิภาคด้วยนะคะความกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านที่รุนแรงขึ้นทำให้มีแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงกดดันดัชนีปรับตัวลงมาลึกราว23จุดนะคะจากแรงขายที่นำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและธนาคารค่ะอย่างไรก็ตามมีแรงซื้อกลับเข้ามาก่อนปิดตลาดช่วงเช้าก็เลยลดช่วงลบลงนะก็ไปลบที่ 11.21 จุดค่ะและปิดที่ 1571.39 วอลุ่มอยู่ที่ 4,973 ล้านบาทนะคะแนวโน้มภาคบ่ายค่ะบอกว่าดัชนีปรับตัวลงตามดัชนีในภูมิภาคเนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐอย่างไรก็ตามมีแรงซื้อกลับมานะคะในหุ้น กลุ่มพาณิชย์นะคะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัวขนส่งนะคะให้กรอบภาคบ่ายไว้1565แล้วก็1585นะคะกรอบภาคบ่าย1565ถึง1585หุ้นเด่นกรอบบ่าย2ตัวค่ะก็จะเป็นตัว WICE นะคะ WISE นะคะปิด2.70รับ2.64ค่ะต้าน2.90ถึง3บาทแล้วก็คัทลอส2.60บอกว่าดีตัวทำแท่งเขียวยาวนะคะกราฟเทคนิคนะคะมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะให้ส่งสัญญาณบูลิชด้วยนะเส้นกราฟส่งสัญญาณบูลิชคาดว่าจะโอกาสทดสอบต้านที่2.90ถึง3บาทได้อีกตัวหนึ่งเป็นฟอร์ดนะคะปิด15.70สตางค์แล้วนะคะแนวรับ15บาทแนวต้าน16.50ถึง17บาทแล้วก็คัทลอสที่14.80สตางค์ค่ะ WICE กับฟอร์ดเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะคุณฟังส่วนทางด้านของLand and House นะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นตัว BTG ค่ะคุณฟัง BTG นะคะให้แนวรับที่19.30ถึง19.50แนวต้าน20.50ถึง21.30นะคะบอกว่าราคามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะแล้วก็เรื่องการส่งออกสุกรเป็นปัจจัยหนุนในระยะยาว BTG นั้นเป็นหนึ่งใน3ผู้ผลิตไทยที่ได้รับอนุญาตส่งออกเนื้อสุกรไปมาเลเซียค่ะอีกตัวหนึ่งเป็น BJC นะคะแนวรับ13.80ถึง14บาทนะคะแนวต้านให้ไว้ที่15.20สตางค์ถึง16บาทค่ะก็บอกว่าตัวเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะในส่วนของธุรกิจเนี่ยบอกวิกซีคาดว่าจะทรงตัวนะคะแต่เห็นสัญญาณเชิงบวกที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายก็คือ BTG กับ BJC ค่ะพูดถึงเรื่องกระแสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังเรียกว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะยอดใช้จ่ายเนี่ยสัปดาห์แรกก็ทะลุไป 17,000 ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็มีร้านค้าสนใจเข้าร่วมเนี่ยทะลุกว่าล้านแห่งเลยก็ถือว่าได้รับแรงตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับตัวกระแสไทยช่วยไทยพลัสค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะบอกวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงแรงทีเดียวแรงกดดันมาจากตัวอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็ตัวการบินไทย BBL PTT แล้วก็ SCB ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายเนี่ยคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะแล้วก็มองกรอบเนี่ยอยู่แถว1565-1575ค่ะนะคะคงไม่ได้ไปไหนไกลนักบอกว่ายังคงอยู่ในแดนลบค่ะเนื่องจากช่วงเช้าเนี่ยมีแรงกดดันจากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางสะท้อนได้จากราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยนะคะที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 5% สู่ระดับ 94.6 ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเนี่ยเป็นเพราะกองกำลังป้องกันอิสราเอลออกแถลงการบอกว่าอิหร่านนั้นได้ยิงขีปนาวุธรวม10ลูกเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายน2569และก็ตลาดก็ยังคงกังวลเรื่องของนโยบายการเงินของเฟดนะคะหลังจากที่สหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดไว้ค่ะส่วนหุ้นเด่นกรอบบ่ายมองเป็นตัว LH Hotel นั่นเองนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะบอกตลาดภาคเช้าเนี่ยปรับร่วงลงตามทิศทางในภูมิภาคนะคะก็เป็นความกังวลเรื่องของเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหลังจากสหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะแล้วก็พันธบัตรบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยที่อายุ10ปีเนี่ยกลับมาสูงกว่าระดับ 4.5% แล้วก็เป็นจิตวิทยาเชิงลบนะคะก็ทำให้มีการกดดันหุ้นกลุ่มเทคนะคะคุณฟังพอบอนด์ยิลด์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะคะก็คือกลุ่มเทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็ข่าวเรื่องของอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลก็เลยกดดันหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มขนส่งค่ะกลยุทธ์ภาคบ่ายนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีใน Stock of the Town ภาคบ่ายบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์บ่ายนี้เนี่ยผันผวนในกรอบค่ะนะอยู่ที่1560ถึง1576ให้น้ำหนักการลงการปรับฐานของหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศและก็สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่กลับมาปะทุยังกดดันภาพรวมการลงทุนนะคุณฟังนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังเจอเรื่องศึกสงครามอยู่นะคะถ้าจะลงทุนจริงๆก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็แนะนำหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารและกลุ่มโรงพยาบาล คุณฟังก็จะเป็นตัวใหญ่ๆด้วยนะคะที่แนะนำกันนะคะส่วนหุ้นเด่นวันนี้นะคะที่บริษัททรัพย์กรุงศรีแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว Advance True แล้วก็ตัว BH ค่ะหุ้นเด่นกรอบบายให้เป็นตัวปตท.สำรวจและผลิตหรือ PTTEP ค่ะคุณฟังแนวรับนะคะ144.50 แนวต้าน148.50 คัดลอด143 บาทค่ะสำหรับ PTTEP อีกตัวเป็น CSG นะคะโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะแนวต้าน1.50 แนวรับ1.44 คัดลอดที่1.41 บาทค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะคาดว่าเซตเนี่ยก็คงยังแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะคุณฟังให้กรอบภาคบ่ายไว้1565ถึง1575นะคะทางนี้เนี่ยมองเชิญกลยุทธ์เนี่ยมองในกลุ่มโดเมสติกเพลย์ที่ได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพาสนะแล้วก็หุ้นกลุ่มระยะกลางจะได้แรงหนุนจากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะเร่งตัวในครึ่งปีหลังนะคะหยวนต้ามองที่ STPI กับตัวโอสถสภาค่ะฟังมาดูมุมมองกันต่อนะคะจากนักวิเคราะห์เนี่ยคุณฟังก็เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคุณฟังก็ถ้าเกิดจะพักเงินจริงๆก็ต้องเลือกหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณฟังแล้วก็อาจจะต้องลงทุนในหุ้นตัวใหญ่กันค่ะเพราะว่ายังได้ยังถือว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะหลังจากขึ้นไปแตะ 1,600 จุดแล้วนะคะราคาก็ไม่ได้ไปต่อนะปรับตัวลงมานั่นเองค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยก็ถูกเทขายด้วยหลังจากหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกถูกแรงขายนะคะเดลต้าเองก็กดดันตลาดด้วยเช่นกันเซตขึ้น6สัปดาห์ติดแล้วยังไม่ผ่าน 6,000 ไปได้นะ 1,600 ไปได้นะคะหุ้นเด่นแนะนำเติมตามปัจจัยเทคนิคนะคะตัว BH ค่ะให้แนวรับ179แนวต้าน190บาท K-Bank นะคะแนวรับ 199.50 แนวต้าน205บาท ERW ค่ะแนวรับ 2.94 แนวต้าน 3.32 อีกหุ้นเด่นอีกตัวหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้ไว้นะคะก็คือตัว CRC ค่ะบอกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มค้าปลีกการดำเนินงานในครึ่งปีหลังคาดว่าฟื้นตัวแข็งแกร่งแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานการดำเนินงานที่ดีขึ้นด้วยนะคะให้แนวรับ 20.50 แนวต้านที่ 23.90 สตางค์นะคะคุณฟังส่วนกรอบบายเนี่ยก็มองแนวรับอยู่แถวๆ1550แล้วก็1535แนวต้านแรกให้ไว้ที่1580แนวต้านถัดไปให้ที่1600นะคะวันนี้หุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ยจะเป็นตัวแรงขายหุ้นกลุ่มเทคเป็นใหญ่เลยทีเดียวนะคะมาดูหุ้นกรอบบายอีก1ตัวค่ะตัวแคลคอมนะคะวันนี้ลงมา35สตางค์แล้วนะคะปิดตลาดภาคเที่ยงที่9บาทเป็นหุ้นเด่นของทิสโก้แคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแนวรับรอกันหน่อยค่ะนะคะ8.60ถึง8.80แนวต้าน9.40ถึง10.20 สต็อปลอส8.60ส่วน True นะคะวันนี้บวกมา10สตางค์ค่ะ True อยู่ที่13.90แนวรับ13.80ถึง13.40แนวต้าน14.20 14.70แล้วก็15บาทสต็อปลอสที่13.40สตางค์นะคะหุ้นเด่นกรอบบายของบริษัททรัพย์ทิสโก้ให้เป็นตัวแคลคอมนะคุณฟังแล้วก็ True นะคะแคลคอมนี่สต็อปลอสถ้าหลุด8.60นะคะส่วน True สต็อปลอสหักหลุด13.40ถ้าได้ไปต่อเนี่ยราคาจะไปแถว14.20ต้านแรก14.70แล้วก็15บาทค่ะฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดย
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวย ทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
4: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะ 13:46 นาทีค่ะแฟนๆรายการบอกว่าที่บ้านฝนเพิ่งหยุดตกไปหรือว่าตกไม่เยอะนะคะคุณวิราศินีบอกฝนตกเพิ่งหยุดค่ะคุณวิไลก็บอกว่าสวัสดีค่ะตกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณธมลวันด้วยบอกสวัสดีค่ะคุณดีเจฝานะแถวบ้านดีเจฝาก็เพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะฝากแฟนรายการด้วยนะคะสำหรับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ช่วยคุณฝังได้เพียงแค่กลัวแค่1ฝานะคุณฝังจะติดใจเลยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะเสริมการทำความสะอาดฟันปลอมไม่มีแอลกอฮอล์เลยอันนี้ยืนยันนะคุณฝังบ้วนปากได้อย่างสบายใจอ่อนโยนต่อเหงือกด้วยลดอาการเหงือกอักเสบท่านใดที่มีเหงือกอักเสบท่านฟังลองใช้ออร่าไรซ์ดูนะคะฟังจำหาซื้อได้ด้วยที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายการ์เดียนเท่าคลินิก15สาขาค่ะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขานะคะไม่ว่าจะที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือในช่องทางออนไลน์ค่ะนะก็มีที่บ้านสีส้มช้อปปี้ด้วยบ้าน TikTok ก็มีนะคุณฟังท่านใดอยากจะซื้ออะไรก็เข้าไปในโลกออนไลน์นี่ก็สะดวกแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็อาจซื้อตามร้านที่ดิฉันฝากบอกไปหรือว่าคุณฟังโทรไปนะคะสอบถามกับทีมงานออร่าไรซ์ได้เลยแล้วก็เข้าไปดูรีวิวใน Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ก็ได้นะคะถ้าจะโทรไปใช้เบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291คุณฟังคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่8มิถุนายนเป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันพระด้วยนะคะวันอัฐมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6ค่ะเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นพระพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว8วันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว8วันนั่นเองเรียกว่าวันอัฐมีบูชาดิฉันก็เลยถือเลิกเลยนะวันนี้ก็ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนจริงๆเนี่ยบัตรประชาชนจะหมดอายุเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมค่ะฟ้าแต่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยเราสามารถจะทำก่อนหมดอายุได้6เดือนนะคะแล้วก็ไปทำหลังได้ภายในขออภัยไม่ใช่6เดือนพูดผิด60วันนะคะฝากสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้าใหม่เนี่ยก่อนวันบัตรหมดอายุได้เนี่ย60วันหรือ2เดือนและถ้าบัตรหมดอายุไปแล้วเนี่ยยังสามารถไปทำได้ภายใน60วันหลังวันหมดอายุโดยจะไม่เสียค่าปรับใดๆทั้งสิ้นนะคุณฟังนะคะ60วันหน้า60วันหลังอย่างดิฉันฝากจะหมดกรกฎาคมนะนี่เดือนมิถุนายนเนี่ยมันเดียฝัดก็ทำได้คือวันนี้เนี่ยเอ๊ะวันนี้ก็ว่างๆเลยวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะวันอัฐมีบูชาถือเลิกค่ะก็เลยไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตบางแคนะไปแต่เช้าเลยนะคะที่จอดรถนี่เขาจะอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าไปเช้าก็ยังพอมีที่จอดอยู่เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกดีมากก็ไวนะแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะบันทึกไว้ว่าวันที่เริ่มมีบัตรก็คือ8มิย69 รู้สึกจะบัตรจะไปหมดอายุทีหนึ่งนู่นเลยปี77เลยนะคะใครที่จะไปที่จุดบริการด่วนมหานครก็ได้นะคะเขาก็มีนะตาม MRT ก็มีนะแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าอย่างแถวบ้านดีจะฝากก็มีที่ซีคอนบางแคด้วยอย่าปล่อยให้บัตรประชาชนหมดอายุไปนานๆไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะเพราะว่าอันนี้บัตรเดิมเราจะหมดอายุแล้วเนี่ยก็คือก่อน60วันหลัง60วันเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรอันนี้ก็ดิฉันก็ถามเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะก็สะดวกดีนะคุณฟังทางนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรนะคุณฟังก็ใช้บัตรประชาชนประจำตัวประชาชนใบเดิมของเราค่ะคุณฟังนะคะอย่าปล่อยให้บัตรประชาชนของท่านเนี่ยหมดอายุไปนานๆก็ไปติดตามทำบัตรประชาชนกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่าลืมนะคุณฟังถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าซะหน่อยนึงนะดิฉันก็แต่งหน้าไปคุณฟังแต่งหน้ากรีดอายไลเนอร์นะแล้วก็ติดขนตาปลอมด้วยแล้วก็ปัดบัตรออนเข้มนิดนึงอ่ะมันจะได้มีสีสันในบัตรประชาชนนะคะแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าก็พอดีช่วงนี้อยู่ในช่วงไว้ทุกนะก็เลยแต่งกายด้วยชุดสีน้ำเงินเข้มไปนะก็ไม่ได้ใส่เป็นสีสันนะสำนักงานเขตภาษีเจริญแถวบ้านดีจฝาเนี่ยไปแป๊บเดียวค่ะนะสะดวกมากเลยใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะดูด้วยนะว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยใกล้หมดอายุหรือยังทำก่อนได้2เดือนทำหลังได้2เดือนไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเมื่อสักครู่แจ้งคุณฟังไปแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปเวียดนามนะคะท่านก็เดินทางถึงเวียดนามแล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณฟังบอกเลยว่าเวียดนามนี่เจริญมากคนไปแล้วชอบเวียดนามกันเยอะคนไทยก็ไปเที่ยวกันมากเลยทีเดียวนะคะพอไปถึงก็เริ่มภารกิจเลยทีเดียวค่ะนะนายกรัฐมนตรีก็เริ่มภารกิจทันทีในการเดินทางไปถึงเวียดนามนะคะมีการพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศก่อนจะหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันส่วนช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยจะเป็นกำหนดการที่เป็นทางการนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFS ครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความท้าทายและโอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดย BOI ที่จะมีการหารือกับภาคเอกชนเวียดนามนะคะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและก็การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างทั้ง2ประเทศนั่นเองนะคะและคุณฟังวันนี้นะคะวันนี้มีเรื่องของไฟไหม้นะคะโอ้โหเป็นไฟไหม้ที่ค่อนข้างจะรุนแรงค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15ค่ะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะทางนี้ก็ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ไปอำนวยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยในทันทีนะคะนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันแล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็ทุกภาคส่วนก็ระดมกำลังกันไปนะคะเพลิงลุกไหม้อาคารและบ้านเรือนภายในชุมชนซึ่งเป็นอาคารเก่าแล้วก็บ้านไม้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแออัดส่งผลให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุและการควบคุมเพลิงเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดที่อาจมีความร้อนสะสมแล้วก็สอบสวนเรื่องของสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไปนะคะทางนี้เบื้องต้นเนี่ยไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3รายอาสาสมัคร1รายมีอาการสำลักควันค่ะนำส่งโรงพยาบาลกลาง2รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจ1รายนะคะเรื่องของฟืนไฟอย่าไว้ใจโดยเด็ดขาดนะคุณฟังแล้วก็ช่วงนี้คุณฟังฝนเริ่มทยอยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยค่ะนะเป็นฝนเล็กน้อยที่ทยอยตกลงมาแล้วก็หลายที่เนี่ยอาจจะเริ่มหยุดแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้ววันที่28มิถุนายนนะคะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะคุณฟังแล้วก็เลือกตั้งสก.ด้วยตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะคุณฟังก็ติดตามข้อมูลนโยบายต่างๆแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะคะเลือกสก.ด้วยแล้วก็เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ คุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังวันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่ฟิลิปปินส์ค่ะคุณฟังที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีเหตุการณ์ที่นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะเป็นเหตุแผ่นดินไหวขนาดถึง 7.8 เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย5รายแล้วทีเดียวนะคะส่วนข่าวดีวันนี้ก็คือเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นี่แหละนะคะคุณฟังหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีกระแสแล้วก็เป็นดราม่ากันมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์นะถ้าลูกเอาพ่อแม่เนี่ยไปใช้เป็นเกณฑ์ลดหย่อนภาษีก็สิ่งนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังนี่รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีแล้วเรียบร้อยนะคะก็คนจนก็มีสิทธิ์นะถ้าเกิดว่าลูกหลานเนี่ยเอาชื่อไปลดหย่อนแล้วไม่ได้สิทธิ์เนี่ยโอ้ยโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ย่อมจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่ากระทรวงการคลังนี่คงจะทำตามอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สั่งการค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้เห็นข่าวนะคะต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของอาจารย์หมอต้นด้วยนะคะเราติดตามเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ท่านเกิดอุบัติเหตุโดยชาวอังกฤษที่เสพโคเคนนะคะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาชนคุณหมอต้นล้มลงขณะออกกำลังกายที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในตอนค่ำนะคะแล้วก็ต้องถูกส่งตัวด่วนมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแต่เมื่อวานนี้อาจารย์หมอต้นนั้นได้จากไปแล้วนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตค่ะก็ท่านจากไปแล้วนะคะก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะก็ร่วมไว้อาลัยแล้วก็รำลึกด้วยความเสียใจจากการจากไปของคุณหมอต้นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็บอกคนก็บอกต้องทบทวนกันแล้วนะฝรั่งที่เข้ามาอยู่เมืองไทยของเราที่ไม่มีคุณภาพอ่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีฟรีวีซ่า60วันไงคุณผ่านตอนนี้ก็รัฐบาลก็ทบทวนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เศร้ามากคุณฟังไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะดาวติ๊กต็อกนะคะดาวติ๊กต็อกคนนี้เนี่ยเข้าไปติดตามคุณฟังคนติดตามเยอะมากนะน้องก้อนข้าวปรากฏว่าโดนยิงเสียชีวิตนะคะเป็นดาวติ๊กต็อกของปั๊มพีทีเลยน้องก้อนข้าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามเนี่ยเป็นแสนกว่ารายเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันนี้เนี่ยก็โดนยิงเสียชีวิตนะนางสาวจุฬาพรหรือน้องป้อนข้าวเจ้าของบัญชี TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคนเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่บอกเป็นเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นะแล้วก็ความหึงหวงค่ะแล้วก็ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็คือเป็นแฟนใหม่นั่นเองแฟนใหม่แต่ว่าเลิกกันนะคะน้องป้อนข้าวเนี่ยมีสามีแล้วก็มีลูกน้อยนะคุณฟังเป็นลูกชายเนี่ยดูใน TikTok ก็ได้ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยแฟนใหม่คนนี้นะคะก็เลิกไปแต่ว่าก็มีการหึงหวงแล้วก็โกรธที่น้องป้อนข้าวน้องป้อนข้าวมีอายุ25ปีเองนะคะก็โทรศัพท์มาบอกว่าจะเอาน้ำมันมาเติมให้ในรถของเธอเธอก็ออกไปค่ะคุณฟังเหตุเกิดริมถนนพหลโยธินนะก็ปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตนะคะก็คาดว่าเป็นแฟนใหม่นะที่ทราบจากวิดีโอคอลต่างๆหลอกให้ผู้ตายมาที่นี่บอกว่าจะเติมน้ำมันให้นะแฟนใหม่ที่เลิกกันไปเนี่ยเป็นคนขับรถน้ำมันจะเอาน้ำมันมาให้เป็นประจำเลยก็คือเท่าที่ทราบก็คือมีโรค2ใบใบแรกก็เป็นพ่อของลูกชายวัย3ขวบนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นแฟนใหม่คนนี้แหละค่ะนะก็บอกว่ามีการฟ้องร้องกันแล้วก็เหมือนทำให้เขาตกงานด้วยก็เลยเกิดความแค้นแล้วก็ลวงมาแล้วก็สังหารโหดต่อลูกชายด้วยลูกชาย3ขวบนี่ก็นั่งอยู่ในรถด้วยเช่นกันนะคะแต่ตำรวจคาดว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็ร้ายแรงมากจากเรื่องของความหึงหวงโหดนั่นเองค่ะ 13:58 นาทีขอบคุณทุกการติดตามนะคะดีเจฟากลับมาพบคุณผู้ชมใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณฟังก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะวันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ฒนธรรมไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปกกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคารเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
5: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากในส่วนของมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิษาปทุมมารายงาน
2: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการณ์ว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านผืออำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองบัวแดงอำเภอพักดีชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอวานนิวาจังหวัดสกลนครอำเภอบ่อระบืออำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกำมะลาไซอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนานิคมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยจูเดินอำเภอคำเขินแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอไซบุรีอำเภอพระแสงอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอมะนังอำเภอกวนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและในทะเลอ่าวไทยอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอกาลันตาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอรัศดาอำเภอสีเกาจังหวัดตรังอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสงอำเภอบ้านตะกุ่นอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเขตดอนเมืองหลัก4จตุจักรสายไหมบางเขนคลองสามวาหนองจอกทวีวัฒนากรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกค่อนทางเหนือเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองหลักสี่จตุจักรสายไหมบางเขนคลองสามวาหนองจอกทวีวัฒนาจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกหลังจากนั้นเวลา 14:00 นถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองหลักสี่จตุจักรสายไหมบางเขนคลองสามวาหนองจอกทวีวัฒนาตะลิ่งชันบริเวณจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ผ่านมาตั้งหลายปีนะที่ป้าบอกอ
2: ่ะ
1: ใช่
2: ผ่านมาหลายป
1: ีเพราะฉะนั้นที่ศาลยกผมไม่รู้ว่ายกเพราะอะไรยกเพราะว่าเรื่องอายุความหรือเปล่า อะไรเงี้ยนะครับ
2: คือยังมีข้อมูลไม่ครบถ
1: ้
2: วนนะคะไปสายต่อไปคุณสุการดาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณถนอมและคุณน้ำฝนนะคะ
2: ค่ะคุณสุการดาจะสอบถามเรื่องค้างหนี้ในระบบไม่มีเงินชำระผลจะเป็นอย่างไรหรือจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถูกต้องไหมคะ
3: คือเริ่มจากไอ้นี่ค่ะได้เข้าไปใช้บริการเมืองไทยลิสซิ่งนะคะด้วยการเอารถมอเตอร์ไซค์ไปค้ำค่ะ
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่ก่อนโควิดค่ะ
1: โอ้
3: แล้วก็ทีเนี้ยค่ะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดมานะเจ้าหน้าที่ก็ได้มาตามใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สามารถชำระได้ก็คือว่าก็ได้คืนรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: แต่หลังจากนั้นต่อมาประมาณสัก 2-3 ปีได้ค่ะก็เป็นบริษัทนึงค่ะโทรมาเป็นไม่ใช่เมืองไทยแล้วค่ะเป็นบริษัทอะไรยูลิสซิ่งอะไรไม่รู้ค่ะ
2: อืม
3: เขาก็มาตามแล้วก็ถึงเวลาก็คือเป็นขึ้นมาในเอกสารว่าเป็นคดีดำอะค่ะ
2: เป็นคดีดำเหรอ
1: คดีดำคดีดำก็คือแสดงว่าเขาฟ้องป้าคืออย่างนี้คือมันมีบริษัทส่งมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าศาลส่งมาใช่ไหม
3: ค่ะเป็นหมายศาลนั่นแหละค่ะแต่ว่าขึ้นว่าเป็นคดีดำ
1: เดี๋ยวนะที่ได้รับหมายที่ได้รับหนังสือมาเนี่ยเป็นหมายสารมีตราครุฑใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ส่งถึงคุณใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่บริษัทอะไรนั่นส่งมาให้ไม่ใช่แต่เป็นมาจากศาลจังหวัดฉะเชิงเทราใช่ไหมครับ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: ถูกต้องนะโอเค
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าอย่างนั้นแต่ว่าโจทย์เนี่ยไม่ใช่เมืองไทยลิสซิ่งแล้วเปลี่ยนเป็นรายใหม่ใช่ไหม
2: ยูลิสซิ่ง
3: ค่ะใช
1: ่
3: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าโจทย์รายใหม่เนี่ยเขาไปซื้อหนี้ก้อนนี้ม
2: า
1: เขาไปซื้อหนี้มานะครับแล้วมาทวงกับพี่เขาเนี่ยทวงก่อนแล้วไอ้ที่ไม่เล่าให้เราฟังเนี่ยเขาทวงแล้วไม่ได
2: ้
1: พอไม่ได้เขาก็เลยไปฟ้อง
2: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็เลยฟ้องและศาลก็ส่งหมายคำฟ้องมาถึง
2: ของพี่สุการดา
1: คุณสุการดาหนี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับหนี้เท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ60,000บาทค่ะ
1: ที่เขาตามฟ้องเนี่ยนะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: ให้ชดใช้60,000บาทนะ
3: ค่ะ60,000กว่าบาท
1: หนี้60,000กว่าบาทนะครับให้ชดใช้นะครับแล้วไปขึ้นศาลวันไหน
3: เขาให้ไปขึ้นศาลแล้วก็ทีเนี้ยเขาขอ
1: ตอบที่ผมถามตอบที่ผมถามผมถามว่า
2: คุณสุการดาฟังนิดนึงนะคะ
1: ตกลงไปขึ้นศาลแล้วใช่ไหม
3: ค่ะใช่ค่ะไปติดต่อที่ศาลแล้ว
1: แล้วศาลตัดสินแล้วว่าให้ชดใช้เดือนละ1,000ใช่ไหม
3: ค่ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อทีนี้
3: ถัด3ปีแล้วก็ให้ใช้เงินสดอีก 30,000 กว่าบาทค่ะ
1: อืมทีนี้ถ้าถามว่าถ้าศาลมีคำพิพากษาชดใช้เดือนละ1,000แล้วถ้าไม่ใช้ผลจะเป็นยังไงใช่ป่ะครับ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะมาสืบทรัพย์และยึดทรัพย์
2: อ
1: ื
2: ม
3: ค่ะนั่นแหละค่ะ
1: มีบ้านมีที่ดินให้ยึดมั้ยมีมั้ย
3: คะ
1: มีบ้านมีที่ดินให้ยึดหรือเปล่าครับ
3: มีที่ดินค่ะ
1: นั่นแหละครับเขาจะยึดทรัพย์นะทีเนี้ย
3: แล้วเงินแค่60,000กว่าบาทแล้วเขาสามารถทำแบบนั้นกับเราได้เลยเหรอคะแล้วทั้งนั้นที่เราคืนมอเตอร์ไซค์เขาไปให้แล้วอะค่ะ
1: คำพิพากษาของศาลครับจะ30,000 20,000 5,000ถ้าคุณไม่ชำระหนี้เขาตามคำพิพากษาก็ถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดได้ทั้งนั้นครับพี่ครับอย่าละเลยอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ยึดทรัพย์เราหรอกไม่จริงครับ
2: คือตามหลักการเราต้องมองมาที่ตัวเองที่เราไม่ได
1: ้อะไรนะ
3: แล้วอย่างนี้เราจะต้องไปยังไงคะต้องไปติดต่อที่บริษัทนี้ใช่ไหมคะ
1: คุณสุการดาคุณฟังนะคุณอย่าเอาเหตุผลของคุณมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตนเองเนี่ยรอดซึ่งจะไม่รอดเพราะนี่คือคำพิพากษาให้คุณชดใช้แล้วเขาให้ผ่อนเดือนละ1,000ถูกไหมล่ะแล้วก็พอผ่อนไปถึงตรงนี้ปั๊บก้อนสุดท้ายจ่าย 30,000
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคุณสุการดาฟังนะ
3: ค
1: ุณไปแก้หนี้ก้อนนี้เสียให้จบปิดจบซะเถอะอย่าดึงยิ่งดึงไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันยิ่งขึ้น นะครับคำพิพากษามีชัดเจนถ้าคุณสามารถปิดจบหนี้ก้อนนี้ได้ก่อนปิดจบคุณไปเจรจาขอลดหนี้ก้อนนี้ลงมาอีกทีหนึ่งขอลดเขาได
0: ้
1: ลดปั๊บปิดเลยสมมติจาก 60,000 ขอ 40,000 ได้ไหมปิดเลยผมว่ามีโอกาสได้แต่ถ้าคุณจะยื้อจะดึงด้วยเหตุผลเฮ้ยเขาไม่กล้ายึดหรอกไม่ใช่เดี๋ยวเขายึดแน่ๆ
2: เขาจะมองว่าแค่ 60,000
1: ใช่
2: แต่ในเมื่อคุณบอกว่าแค่ 60,000 คุณก็รีบปิดซะ
1: คุณรู้ไหมตอนนี้คดีแพ่งที่เขาฟ้องยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดอยู่ที่ศาลทั้งหลายแล้ว

0: ไปขอคำบังคับคดีจากศาลแล้วก็สืบทรัพย์ยึดทรัพย์ไปขายต่อตลาดเขาขายบ้านเลยจะไปอยู่ไหนเลยที่เนี่ย
1: นั่น
0: แ
1: หละส
0: ิ
1: คร
0: ับ เออเอ้ารู้แล้วไปจัดการชนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับอันนี้ยื้อไงคิดว่าเขาไม่ทำไง
2: คือจริงๆเราต้องมองตัวเราก่อนว่าเราอ่ะไปติดหนี้เขา
0: จริงๆเนี่ยผมพูดงี้นิดหนึ่งประเด็นที่ว่าหนี้เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหนี้รายใหม่เนี่ยนะครับหนี้ก้อนนี้ไม่รู้ว่าหมดอายุความแล้วหรือยังคนที่มาซื้อหนี้เนี่ยบางทีเขาไปซื้อเนี่ยประมาณ 5% 10% เองนะที่ผมไปรู้จักบริษัทที่เขารับซื้อหนี้นะ
2: ค่ะ
0: เพราะงั้นหนี้เสียพวกนี้บางเขาซื้อ 5% 10% หนี้แสนนึงซื้อ 5% กี่พันอ่ะ
2: โอ้ย
0: ถูกไหม
2: ถูกไปเยอะ
0: แล้วแต่เวลาเขามาฟ้องเขาฟ้องเต็มนะทีนี้ถ้าข้อต่อสู้เราก็ต้องดูว่าหนี้พวกนี้หมดอายุความแล้วหรือยัง
2: ค่ะ
0: ถ้าหมดแล้วเราไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเขาฟ้องต้องขึ้นศาลเพื่อไปสู้เรื่องของอายุความอย่าไม่ขึ้นนอนตีพุงเพื่อจะยึดทรัพย
2: ์
0: อ่
2: ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณคำนึงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณคำนึงสอบถามว่าต้องการให้กทมทำรางระบายน้ำถนนส่วนบุคคลได้หรือไม่
3: ทำรางระบายน้ำด้วยพร้อมถนนนั่นแหละมีถนนแล้วก็มีรางสองข้าง
2: ค่ะอยู่พื้นที่ไหนคะ
3: เขตอนุสาวรีย์ค่ะเขตบางเขน
2: มันเกิดปัญหาอะไรคะถึงอยากให้ทำอะคะ
3: อยากให้ทำเพราะน้ำมันไม่ไหลมันไม่มีรางระบายน้ำ
2: ค่ะ
3: เจ้าของเขาไม่ยกให้หลวง
0: อ๋อมันเป็นถนนส่วนบุคคลใช่ไหม
3: ถนนส่วนบุคคล
0: ถ้าส่วนบุคคลไม่ใช่ทางสาธารณะแล้วมันมีปัญหาแล้วเราได้ใช้ทางนี้ด้วยใช่ไหม
3: ใช้ด้วย
0: เราได้ใช้ทางนะครับพอฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมครับ
3: จ้ะน้ำไม่ไหล
0: เราไม่มีรางระบายไอเราผู้อาศัยทางเขานี่เดือดร้อน
2: ใช่
0: แต่เจ้าของทางยังไม่เดือดร้อนยังไม่ได้ร้อง
2: เป็นที่ส่วนบุคคล
0: เป็นที่ส่วนบุคคลคุณป้าครับที่ดินนี้เป็นที่ส่วนบุคคลเมื่อเป็นที่ส่วนบุคคลเราจะให้กรุงเทพมหานครหรือท้องถิ่นใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในที่แบบนี้เขาไม่สามารถเอางบประมาณมาทำให้ได้ครับเป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายใครที่เอางบประมาณมาทำในที่เอกชนคนนั้นแหละจะเดินทางเข้าคุกเว้นใช่แต่ว่าเจ้าของที
3: ่นึกว่ามีอะไรเพิ่มเติมว่าทำได
0: ้ไม่ได้ครับป้าครับยกเว้นว่าทำกันเองอย่างนี้สิครับคุณป้า เราผู้ใช้ทางของเขาร่วมกันเนี่ยลองคุยกันดูถ้าเขาไม่ยกให้เนี่ยเราช่วยกันทำได้ไหมเพื่อจะทำให้คุณภาพชีวิตในการใช้ทางเนี่ยดีขึ้นอันนี้เราอาจจะต้องช่วยกันเองแต่ถ้าจะให้กรุงเทพมหานครเขาดูแลในฐานะท้องถิ่นอันนี้เขาต้องยกให้เป็นทางสาธารณะถ้าไม่ยกเขาใช้งบประมาณลงในพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ครับคุณป้าครับ
3: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: เป็นข้อต้องห้ามครับ
2: กรณีนี้ค่ะอย่างป้าเขาไปรวมตัวกันในพื้นที่ได้ไหมแล้วพูดคุยเจรจาแล้วไปคุยกับเจ้าของที
0: ่ไม่ได้ครับคุณจะไปกดคุณน่ะใช้ทางเขาพูดง่ายๆก่อนนะผมสมมติว่านี่คือทางของน้องฝนใช่ไหมแล้วผมเนี่ยอาศัยทางเนี้ยแล้วผมก็ไม่ชอบใจไงบอกให้ฝนช่วยทำรางหน่อยดิผมจะได้สะดวกหน่อยน้ำจะไม่ท่วมตกลงกดดันเขาไหม
2: นอกจากว่าคุณป้าจะไปทำเองแล้วขอเจรจาเขา
0: ต้องขออนุญาตเขาเราต้องช่วยเขาช่วยเจ้าของทางอ่ะถูกไหม
2: ค่ะ
0: เราจะได้ใช้ทางสะดวกขึ้นแต่จะให้เขายกให้สาธารณะเขาไม่ยกไง
2: มันเป็นที่ส่วนบุคคล
0: ที่มันมีมูลค่า
2: ใครจะไปยอมยกใช่ไหม
0: แมนแล้วต้องเข้าใจเขาน
2: ะ
0: เขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางเราผู้ใช้ทาง
2: คิดถึงอกเขาอกเรา
0: ใช่ครับก็ใช้ไปตามสภาพ
2: ไปสายคุณวัชระพงษ์จากปทุมธานีต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: แจ้งความไป
0: เดี๋ยวครับทักทายกันก่อนสิครับน้องฝน
2: ทักทายกันก่อนนะสวัสดีจ้า
4: ฮัลโหล
2: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับ
2: คุณวัชระพงษ์จะสอบถามเรื่องโดนคนมาขับรถชนแล้วหนีแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วหลักฐานชัดอยากถามว่ากว่าคดีจะเสร็จสิ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ทำไมถึงช้าจังเลย
4: ใช่ครับผม
0: เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
4: เหตุเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมแล้วผมไปแจ้งความเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับ
0: คุณเคยถามไหมเนี่ยเรื่องนี้รู้สึกคุ้น
4: ๆผมเคยโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกจะติดต่อกลับมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยครับ
2: ไม่หมายถึงว่าเคยมาถามที่รายการแล้วหรือยัง
4: เคยโทรแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยนะครับยัง

0: ที่คุยออกรายการ
1: โอเคก็แล้วคุณบาดเจ็บไหม
0: ไม่บาดเจ็บครับผมก็ขับรถยนต์เขาก็ขับรถยนต
1: ์อ๋อ
0: ก็แต่เขาขับชนแบบไม่เบรกเลยครับแล้วเสร็จแล้วผมถามว่ามีประกันไหมคุณเขาบอกมีผมก็จอดรถเข้าข้างทางแป๊บเผลอแป๊บเดียวแกวิ่งแกขับหนีเลยครับ
1: อ๋อชนแล้วหนีเลย
2: หาตัวไม่เจอคู่กรณีใช่ไหมคะ
1: ชนแล้วหนีก็ไปแจ้งความใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคุณไปแจ้งความตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกแหละแล้วคุณมีหลักฐานเขาไหมว่าเขาเป็นรถอะไรทะเบียนอะไรมีไหมครับ
0: มีครับมีครับ
1: ถ้ามี
0: รถสีฟ้าตอน
1: ไม่
2: ยังไม่
1: พูดอย่างนี้ครับคุณวัชรพลกรุณาฟังนะผมไม่ให้พูดตัวเลขอะไรออกไปเพราะเราไม่รู้ใครผิดใครถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดนะเดี๋ยวไปเกิดไปเจอทะเบียนคันอื่นเข้ามีสลับนิดเดียวเพราะงั้นผมขอไม่เอาตรงนั้นนะ
2: มีภาพเหรอ
0: ครับ
1: เอาเฉพาะที่พี่บอกว่าชนตอนแรกทำท่าว่าจะรับผิดชอบสุดท้ายแล้วก็หนีไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปแจ้งความโรงพักเมื่อ21พฤษภาที่ผ่านมานี้ใช่ไหม
0: เมื่อ25พฤษภา
1: แต่ที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: โรงพักไหน
0: สภาคูคตครับ
1: คูคตนะถ้าถามระยะเวลาเนี่ยมันคงบอกไม่ได้ละครับแต่โดยหลักแล้วตำรวจก็ต้องสอบสวนพี่ถ้าพี่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับถ้ามีรูปมีภาพมีทะเบียนถูกต้องเนี่ยนะเดี๋ยวตำรวจก็จะต้องออกหมายเรียกเพราะว่าคดีนี้มันไม่ได้มีผู้บาดเจ็บไงมันทำให้เสียทรัพย์ไง
2: มันก็คือรถ
1: เขาก็จะออกหมายเรียกนะครับเรียก2ครั้งไม่มาอย่างน้อยครั้งละ7วันน่ะ2ครั้งไม่มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวตำรวจก็จะออกหมายจับให้
2: ครั้งละ7วัน2ครั้งก็14วันยังไม่ถึงกำหนด
1: แต่ทีนี้ตำปัญหาว่าตำรวจเนี่ยจะตีความว่าเป็นคดีแพ่งชนกันเสียหายเองเดี๋ยวคุณไปฟ้องเสียหายกันเองไห
2: ม
1: ของคุณเนี่ยมีประกันไหมคุณวัชรพล
2: มีประกันไหมคะ
1: ของคุณมีประกันไหม
0: ผมเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่มีประกัน
1: ไม่มีประกันถ้าไม่มีประกันคุณก็ต้องฟ้องเองไอ้นนท์หนีก็คงไม่มีประกันถ้ามีก็คงไม่หนีไป
2: ใช
1: ่คุณวัชรพลคุณไป
0: ตำรวจเขารู้ว่าที่อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเขาจะแจ้งผมไหมครับ
1: แจ้งสิครับแจ้งครับ
0: อ๋องี้ผมต้องรออย่างต่ำ3อาทิตย์
1: ใช่ครับอย่างน้อยต้องรอครับรอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องตรวจสอบก่อนแล้วก็มีหนังสือไปถึงคนที่คุณกล่าวหาเขาอะว่าเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่มาก็ต้องออกซ้ำไปอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าเขาไม่มาอีกคุณก็ใช้วิธีการคุณฟ้องเองก็ได้นะครับฟ้องคุณจะเรียกค่าเสียหายเป็นคดีมโนสาเร่นี่ได
0: ้
1: เหตุเกิดท้องที่ก็ตรงนั้นลำลูกกาก็ไปที่ศาลธัญบุรี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ธัญบุรีนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เอาตามนี้นะครับสวัสดีครับ
0: เข้าใจครับขอบคุณคร
1: ับพี่ครับ
2: คุณวัชรพลนะคะ
1: คือถ้าจะไปบอกว่าเอาเงื่อนเวลาว่าภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้กรอบเวลาเท่านั้นเท่านี้ของตำรวจเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าตำรวจคดีเขาไม่ได้มีคดีเดียวก็มีหลายคดีกว่าที่เขาจะทำสำนวนสรุปแล้วก็ออกหมายเรียกให
2: ้
1: ถ้าเป็นผู้ใหญ่สิเขาจะเร็วให้หน่อยออกหมายเรียกเผลอๆไม่ต้องเรียกไปตามถึงบ้านเลยเพราะรู้นี่รถทะเบียนนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่ไห
2: ม
1: เออแต่ว่าเราก็ไปตามขั้นตอนนิดนึงก็ยังอยู่ในวิสัยที่ปกติอยู
2: ่รอสักหน่อย
1: ถ้าเขาไม่รับผิดชอบเราก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเองเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ไปสายคุณคำฟองต่อเลยจากเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณถนอมค่ะ
1: น้องฝนจำพี่ก็ได้ไหมเนี่ยวันก่อนที่เขาร้องทุกข์มาเรื่องที่ว่าเพื่อนบ้านเขาไปจุดไฟไล่ข้าวโพดอ
2: ่
1: ะแล้วก็ไฟมันลุกลามมาในที่ของแกแล้วทำให้มันไฟมันไหม้ไอ้ท่อสูบน้ำท่อระบายน้ำของแกในสวนในไร่ของแกนั่นน่
2: ะ
1: นะครับแล้วปรากฏว่าพอไปคุยปรากฏทางโน้นก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนจุดไฟทีนี้พี่เขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจบอกว่าตำรวจตอนแรกที่ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าไงพี่คำฟอง
3: อ๋อเขาบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันแล้วกลับไปแจ้งใหม
2: ่
3: ไปแจ้งใหม่เขาก็บอกว่าถ้าดำเนินเรื่องไปถึงศาลถึงอะไรเขาจะฟ้องกลับนะถ้าไม่เป็นความจริงอย่างโน้นอย่างนี้ค่ะ
1: เนี่ยคือตำรวจคู่พี่กำฟ้อง
3: ค่ะ
1: คือเขาไปร้องทุกข์ว่ามีคนจุดไฟแล้วไฟมันไหม้มาที่ของเขาและทำให้แป๊บท่อน้ำก็เสียหายไป 2,000 กว่าบาท
2: แทนที่ตำรวจจะฟังพี่กำฟ้องแต่คู่กลับ
1: นี
2: ่
1: กำฟ้องเธอไปแจ้งหาเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับเอาได้นะ
2: ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
1: อันนี้ก็ตกใจดิเอ้าก็ฉันรู้เนี่ยไฟมันมาจากที่เขาแล้วมาถึงตรงนี
2: ้อ่
1: ะแล้วก็รู้เนี่ยไฟมายังไงอ่ะนะครับคือพี่ตำรวจพี่ขี้เกียจทำคดีถึงขนาดแบบนี้เลยเหรอพี่ช่วยใครผมถามหน่อยนะ คุณกำลังช่วยคนที่เดือดร้อนเสียหายจากการถูกละเมิดแต่ถ้าคุณไม่ช่วยเขาคุณไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะเพราะพี่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นะและถ้าชาวบ้านเอาเรื่องจริงอย่างพี่กำฟองเอาเรื่องจริงและแจ้งความร้องทุกข์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่เบอร์เลยนะคะที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อ่ะ
1: ก็157นะมาตรา157
2: แล้วเขาทำจริงนะเขาตรวจสอบจริงนะ
1: ทีนี้ไอ้เราก็คงไม่อยากไปไกลถึงขั้นนั้นน่ะอยู่กันได้ไปกันได้นะครับพี่กำฟองก็เอาละเมื่อพึ่งตำรวจไม่ได้ก็มาพึ่งฝนพึ่งหนอมนี่แหละพึ่ง NBT
2: แล้วยังไงฮะ
1: ก็เลยบอกพี่กำฟองนะไม่ต้องห่วงละเดี๋ยวพี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอยู่วิเชียรบุรีใช่มั้ย
3: อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ต้องไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์เมืองเพชรบูรณ์แล้วอัยการทำไงครับเรื่องนี้
3: อ๋ออาการอัยการเขาเป็นดีมากเลยค่ะคุณอัยการเขาแนะนำให้ทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะก็ทำตามเขาทุกอย่างเลยค่ะ
1: ครับ
2: สุดท้ายแล้ว
3: ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเขามาขอไกล่เกลี่ยขอยอมจ่ายค่ะทีแรกเขาไม่ยอมเขาจะให้ขึ้นศาลเขาส่งไปเลยผมพร้อมที่จะไปศาลแล้วให้เขาดำเนินเรื่องไปเลยแต่พอไปถึงคุณอัยการแนะนำมาหาตำรวจใหม
1: ่ครับ
3: ก็เลยค่ะก็เลยเขาก็เลยมายอมความค่ะ
1: มายอมความที่โรงพักใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ตำรวจยอมปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมทีเนี้ย
3: ค่ะ
1: ไอตอนแรกเนี่ยแค่ลงบันทึกประจำวันแล้วบอกให้กลับไปเสร็จปั๊บพี่ก็กลับมาแจ้งความดำเนินคดีใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาฟ้องแล้วขึ้นศาลแล้วเกิดเขาอย่างโน้นอย่างนี้เขาไม่ผิดขึ้นมาได้เขาฟ้องกลับพี่คำพองตกใจไง
2: เ
1: นี่ยพอเจออัยการสั่งมาบอกไปหาตำรวจจึงยอมทำหน้าที
2: ่
1: โรงพักไหนล่ะพี่คำฟองจะได้ชื่นชม
3: โรงพ
1: ัก
3: บ้านโคกอะค่ะ
1: สภ.บ้านโคกนะ
2: แล้วถามโรงพักแรกไหมคะที่เขาไม่ปฏิบัติ
1: ก็นี่แหละบ้านนี้แหละบ้านโคกนี่แหละ
2: อ๋อเหรอบ้านเดิม
1: ก็สุดท้ายตำรวจก็ยอมเรียกคนที่ถูกกล่าวหาที่พี่ไปกล่าวหาเขาไว้ที่โรงพักใช่ไหมมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: มาปั๊บก็ยอมชดใช้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: เป็นเงินเท่าไหร่ครับ
3: เป็นเงิน 2,000 บาทค่ะ
1: เออความเสียหายมันไม่เยอะไฟมันลามทุ่งมาจากแปลงของคุณน่ะแล้วมันมาเห็นเป็นทางมานะบอกวันนั้นบอกให้ไปถ่ายคลิปมานะไอ้ตอนแรกปรึกษายังไม่ถ่ายมานะ
2: ถ่ายมามั้ย
1: ก็ตอนแรกก็ปรึกษาปากเปล่ามาก่อนบอกพี่ไปถ่ายเลยนะไปถ่ายจากแปลงที่ไฟไหม้ตรงนั้นนะแล้วมันลามมาถึงแปลงของพี่ได้ไงนะบอกให้ตอนนี้ฝนตกหน่อยไม่เป็นไรมันยังเห็นรอยดำอยู
2: ่
1: ถ่ายมาถ่ายคลิปพร้อมหลักฐานเสร็จปั๊บเรียบร้อยทำไมตำรวจท่านไม่ทำหน้าที่ชาวบ้านจะพึ่งใครอะครับพี่ตำรวจครับไม่มีใครบังคับท่านเป็นตำรวจนะท่านเป็นของท่านเองท่านสมัครใจเองท่านวิ่งเต้นเองที่อยากจะเป็นตำรวจนะ
2: นี่เสียงในหัวดังทุกโรงพักเลยใช่ไหมคะ
1: ก็
2: หมายถึงเสียง
1: ต้องปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านต้องพึ่งพาได้ใช่ไหม
2: จริงๆมีหลายที่นะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็หลายคนก็เคยแจ้งกลับไปเบอร์ที่จะร้องเรียนตำรวจด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะก็ขอบคุณทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะพี่คำฟอง
3: ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านขอบคุณคุณถนอมขอบคุณคุณฝนแล้วก
2: ็
3: ขอบคุณคุณอัยการทวีทรัพย์ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณตำรวจในนั้นด้วยนะ ที่สุดท้ายยอมทำหน้าที
3: ่ค่ะ
1: คือถ้าผมเป็นร้อยเวรคนนั้นน่ะพี่เขาเดือดร้อนมาไฟไหม้รับสอบเสร็จปั๊บเรียบร้อยปั๊บพี่กล่าวหาใครมีใครต้องสงสัยไหมโอเคชื่อนี้นามสกุลนี้รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อไม่รู้ใครทำต้องสอบพอรับแจ้งไว้เสร็จปั๊บก็ต้องดูเรียกพยานแวดล้อมเรียกคนมาสอบอันนี้เขาระบุชัดเจนว่ามาจากตรงนี้เอาก็รู้ก็ต้องเรียกมาเรียกมาเสร็จปั๊บสอบเขาปฏิเสธถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันจะกล่าวหาได้ไหมถึงปฏิเสธอ่ะ
2: ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรถึงตอบไปแบบนั้นนะ
1: ก็ลงรายงานประจำวันแล้วเขากลับไปแล้วก็คิดว่าไม่ต้องทำคดีไง
2: โอ้โห
1: แล้วก็จะได้สบายไงแล้วไปดักจับรถเอามันง่ายกว่า
2: เ
1: ออจริงไหม
2: แล้วก็เปิดกระจกใช่ไหมแล้วมีการพูดคุยกัน
1: จริงๆนะฝากพี่ตำรวจทุกท่านด้วยความเคารพนะจริงๆนะเพื่อนผมเป็นพนักงานสอบสวนเกลัวมากที่สุด
2: เรื่อง
1: การร้องเรียนพนักงานสอบสวนกลัวมากที่สุดเรื่องถูกร้องเรียนเพราะมันจะแป๊กไม่ขยับยศไม่ขึ้นตำแหน่งไม่ขึ้นนะผมว่าต่อไปนี้เนี่ยการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ประชาชนโหวตดีไหมใครคดีค้างนี่ไม่ต้องขึ้นใครคดีไม่ค้างนี่ขึ้น
2: ฝนคิดว่าคงโหวตกันกระหน่ำเลยแหละคนคงจะมานะออกความเห็นกันเยอะเลย
1: ครับ
2: ค่ะพี่คำฟองขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: จ้า
3: ขอบคุณค่ะ
1: ทุกของท่านคืองานของเราน้องฝนไม่งั้นไม่ได้2,000เนี่ย2,000ก็ต้องช่วย
2: ก็เป็นเงินน่ะนะเขาเดือดร้อนน่ะและที่สำคัญเดี๋ยวถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วเขาไม่ดำเนินคดีทำไงอ่ะถูกไหมคะไปสายต่อไปเลยคุณกำพลค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณกำพลจากเชียงใหม่นะคะ
4: ครับผม
1: น้องฝนซักเลย
2: คุณกำพลถามว่าฟาร์มสุนัขนับว่าเป็นปศุสัตว์ไหมยังไงคะมันเกิดปัญหาอะไรคะฟาร์มสุนัขถือว่าเป็นปศุสัตว์หรือเปล่า
4: เสียงดังมากครับอยู่ใกล้บ้านผมประมาณ60เมตรนี่แหละ
2: บ้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อ๋อก็บ้านและที่เขาเลี้ยงนะมันเป็นที่สปกสปกเขาให้เลี้ยงปศุสัตว์แล้วผมอยากทราบว่าสุนัขเนี่ยมันเป็นปศุสัตว์ไหมครับ
2: แต่ว่าบ้านทำคือตรงนั้นน่ะบริเวณนั้นสร้างความเดือดร้อนแล้วก็เสียงดังให้กับบ้านของคุณกำพล
4: ครับ
2: ทีนี้อยากให้ช่วย
4: คืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนเลยครับ
2: อ๋อเกิดขึ้นมานานยังคะ
4: ตอนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้แกก็เพิ่มมาเรื่อยๆซื้อที่เพิ่มขยายไปเรื่อยๆแหละครับ
2: แล้วรบกวน
4: บ้านความหวังใหม่ไงครับ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: เดี๋ยวผมถามพี่อย่างนี้เขาเลี้ยงสุนัขกี่ตัว
4: โอ้เยอะครับหลายร้อยตัวละครับ
1: เขาเลี้ยงสุนัขจรจัดเขามีใจบุญสุนทานเลี้ยงสุนัขจรจัดหรือว่าเขาเลี้ยงเพาะพันธุ์เป็นฟาร์มแล้วก็เอามาขาย
4: เป็นประเภทใจบุญนั่นแหละครับแต่เป็นของต่างชาติหมดละครับสุนัขจรจัดจริงๆเขาไม่เอาหรอกครับ
1: อ๋อต่างชาติเหรอ
4: ครับต้องมีที่มาที่ไป
1: คุณอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรครับ
2: อยู่อำเภออะไรครับ
4: อำเภอแม่วางครับ
1: อำเภอแม่วางเหรอ
2: แม่วางเชียงใหม
4: ่ครับ
1: เคยร้องเรียนไปที่ไหนบ้างแล้วหรือยัง
4: ไม่เคยเลยครับผมก็มาปรึกษาคุณถนอมเนี่ยแหละครับ
1: อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นนะพี่นะแจ้งไปที่1567ก่อนนะสายด่วนของกรมการปกครองไอ้สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่พึ่งชาวบ้านนี่แหละของผู้ว่าของท่านอำเภอนะสายด่วน
2: 1567
1: ศูนย์ดำรงธรรม
4: ครับ
1: นะครับร้องทุกข์ให้ชัดเจนว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงเลี้ยงสุนัขประมาณกี่ตัวใครเป็นเจ้าของประมาณไหนแล้วก็สิ่งที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับ
2: คุณกำพล
1: เนี่ยแล้วก็คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยไหมยังไงไหมเนี่ยนะพี่นะ
4: เขาก็เดือดร้อนแต่เขาไม่ได้เขาเป็นสวนนะครับเขามากลางวันเขาก็กลับแต่ผมต้องอยู่นี่มา28 ปีแล้วคร
2: ับ อยู่ตลอดเป็นบ้านอาศัย
1: ที่กำพลแจ้งศูนย์ดำรงธรรมก่อนนะพี่นะ
4: ครับผม
1: แจ้งศูนย์ดำรงธรรมให้ถึงท่านอำเภอแม่วางก่อนแล้วถ้าผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราตามอำเภอให้อีกรอบหนึ่ง
2: ค่อยโทรกลับมานะ
1: เอาเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนเนาะ
4: ครับผมอ
1: ันนี้ช่วยพี่ด้วยอีกทางนึงเพราะบางทีเนี่ยโดนดุแล้วคุณเคยแจ้งศูนย์ดำรงไม่เคยแจ้งแล้วคุณไปร้องเรียนเขาแล้วคนจัดบางทีนะเข้าใจในพื้นที่ไหม
2: เ
1: พราะงั้นผมให้พี่เอาเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะแล้วถ้าไม่คืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมตามให้นะพี่นะพี่กำพล
4: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับขอบคุณมากๆครับ
1: ครับบางทีชาวบ้านไปร้องเนี่ยบางทีร้องมาที่เราแล้วเราประสานไปปั๊บเขาก็จะดุไงทำไมไม่ร้องมาที่นี่ทำไมต้องไปร้องเรียน
2: ก็ดูทำไมอ่ะเขาคงไม่รู้ช่องทางที่จะไปศูนย์ดำรงธรรมนี
1: ่รายการนี้บอกแล้วไม่ใช่รายการร้องเรียนนะร้องทุกข์นะใครมีทุกข์นี่มาร้องฝน
2: ร้องหนอม
1: ร้องจนฝนตกนั่นแหละ
2: แล้วสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้
1: ก็ต้องแก้กันให้ได้
2: แต่จริงๆต้องเข้าใจพี่เขาเพราะอยู่มา28ปีแล้วได้ยินเสียงตลอดเวลาส่วนคนเลี้ยงเนี่ยคนใจบุญเนี่ยเขามาแล้วเขากลับ
1: เดี๋ยวผมตอบพี่สมกิจพี่เกียรติก่อนนะทีมงานไม่ต้องต่อสายในข้อมูลชัดน้องพรีมรับสายมานะจากข่าววันนี้ของคุณพี่ถนอมบอกว่าฟังรายการอยู่อายุความหมดหรือยังนั่นหมายถึงกี่ปีที่คุยเรื่องของคดียักยอกคดียักยอกทรัพย์เนี่ยคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะน้องฝนนะถ้าเราไปแจ้งความว่าสมมุติอะผมเอาทรัพย์ของน้องฝนมาแล้วก็ฝนจะมาแจ้งความว่าผมยักยอกทรัพย์เนี่ยไม่คืนของเนี่ยนะนับตั้งแต่ฝนรู้ว่าผมเอามาแล้วไม่คืนแล้วไม่คืนนะเอามาทวงถามไม่คืนแล้วก็ไม่ยอมคืนของเนี่ยนะนับตั้งแต่รู้หรือควรจะรู้นะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรือควรจะรู้แล้วว่าถ้าเขาปฏิเสธขนาดนี้แล้วเนี่ยนะมันเข้าข่ายยักยอกแล้วเนี่ยนะนับตั้งแต่รู้หรือควรรู
2: ้
1: 3เดือนต้องแจ้งความถ้าคุณไม่แจ้งความ3เดือนคุณไปแจ้งความหลังจากนั้นนะครับสมมติเดือนที่4นะครับคุณไปแจ้งพอคุณไปแจ้งเสร็จปั๊บเขาก็สอบเสร็จปั๊บดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ถูกไห
2: ม
1: มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วคดีไปขึ้นศาลพอไปขึ้นศาลเสร็จปั๊บคู่กรณีเขาสู้ใช่เขาเอาไปจริงเขาไม่คืนจริงถูกไหมเขาโกงคุณจริงอ่ะยักยอกเอาไปจริงๆอ่
2: ะ
1: แต่ว่าคดีหมดอายุความแล้ว
2: เลย3เดือน
1: เลย3เดือนที่คุณจะร้องทุกข
2: ์
1: อ่ะนี่ต้องระวัง
2: ค่ะ
1: นี่เรียกว่าอายุความคดีอาญาทุกคดีมีอายุความจะ3เดือน6เดือน10ปีหรือแค่แล้วแต่เนี่ยนะครับเหมือนกับคนที่ฆ่าคนตายแล้วหนีอันนั้น20ปีเรื่องอายุความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งความและการสู้คดีครับ
2: ค่ะไปสายคุณลุงประจวบต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: คุณลุงจากนครปฐมคุณลุงได้ยินข่าวลือเหรอ
5: ว่าคกส
2: ลือดังลือดังไปถึงลุงเลยเนาะชาปนกิจคกสกำลังจะล้มลูกสาวเลยเลิกส่งเงินอยากถามว่าจริงไหม
1: ถามคำถามแรกก่อนนะลูกสาวเลิกส่งเล่นหรือยัง
5: เลิกแล้วครับ
1: ยุ่ง
2: นั่นน่ะสิ
1: ยุ่งเอาเรื่องหลังนี่แหละยุ่งยุ่งที่ไปได้ยินข่าวลือแล้วก็ไม่ส่งมานานเท่าไหร่แล้วครับ
5: ประมาณงวดหนึ่งมั้ง
1: 1งวดยังหายใจได้1งวดนะคือชาปนกิจทกสคุณลุงเป็นสมาชิกทกสใช่มั้ย
5: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำชาปนกิจทกสใช่มั้ย
5: ครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่
5: 76คร
1: ับ 76ปีนะครับแล้วไปได้ยินข่าวลือคือตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายพื้นที่ทั่วประเทศน
2: ะ
1: หลายแห่งนะที่ประสบปัญหาผู้บริหารสมาคมเนี่ยทุจริตเขาส่งเงินไปแล้วนะครับพอมีสมาชิกเสียชีวิตไม่เอาเงินที่สมาชิกส่งรายเดือนรายปีเนี่ยเอาไปให้กับครอบครัวทายาทคนตาย
2: เขาไม่ได้
1: หรือให้ก็ไม่ครบหรือบางทีไม่ให้เพราะเกิดการทุจริตกันภายในเสร็จปั๊บคนที่เสียชีวิตก็ส่งอ้าวส่งปั๊บพอตายลูกหลานไม่ได้
2: เรากลับไม่ได
1: ้ก็เกิดปัญหาหลายที่นะครับเป็นเงินหลายล้านในบางที่นะ
2: นี่ก่อนหน้านี้มีเรื่องแบบนี้ถามเราเข้ามาเหมือนกันน
1: ะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นี้ทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกสเพราะกรณีลูกค้าทกสยังไม่พบว่ามีปัญหาที่ไหนทีนี้พอคุณได้ยินข่าวเรื่องอื่นแล้วคุณมาหยุดให้ลูกสาวหยุดส่งพอหย
2: ุ
1: ดส
2: ่
1: งเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวคุณจะขาดคุณจะขาดเพราะสมมติว่าพอคุณพ่อตายเนี่ยลูกก็ไม่ได้ที่ส่งมาแล้วกี่ปีอ่ะลูกค้าทกสส่งมา30ปี40ปีเลยนะ
2: ค่ะ
1: จริงไหมแล้วก็นับเงินแต่ละปีจนกระทั่งสมมติส่งไป40ปีปีละ 2,000 เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร
2: ่
1: พอเสียชีวิตได้เงินไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขาดส่งงวดเดียวรีบไปส่งนะที่ประจวบรีบไปส่งครับของชาปนกิจทกสสาขาไหนครับ
5: สาขาครับแสนนครปฐมครับ
1: รีบไปส่งครับไม่มีปัญหาล่มครับไม่มีครับอย่าไปฟังข่าวลือนะแต่ว่ามันมีจริงที่บางชาปนกิจบางสมาคมมันมีปัญหาจริงแต่ไม่ใช่ที่ของเรา
2: ไม่ใช่ที่ของทกส
1: ใช่อย่าไปฟังมาแล้วก็หยุดส่งเองเดี๋ยวจะมีปัญหาดีนะที่งวดเดียวนะดีนะที่ถามก่อนนะ
2: ต้องกี่งวดถึงโดนตัดสิทธ
1: ิ์ไม่ที่มันจะอยู่ที่ระเบียบของแต่ละสมาคมสามเดือนเนี่ยอย่างน้อย3งวด
2: อ่
1: ะอย่างน้อยๆนะครับเพราะนั้นรีบไปส่งใช่นะ
2: คุณลุงเข้าใจแล้วนะคะ
5: ครับครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: คร
1: ับ ถ้าไม่ส่งหลุดแน่เลยไอ้ที่ส่งมาแล้วกี่ปีล่ะเสียฟรีไหม
2: ปีละเท่าไหร่เดือนเท่าไหร
1: ่มันเขาส่วนใหญ่จะส่งรายปีสมมุติเนี่ยสมาชิกเขามีสัก 4,000 คนทกสกำแพงแสนนี่เกษตรใหญ่มากนครปฐ
2: ม
1: เพราะงั้นทกสสาขากำแพงแสนก็มีสมาชิกผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 1,000 คน
2: โอ
1: ้
2: โห
1: เผลอๆ 3-4,000 ทีนี้ทกสเนี่ยเขาจะให้สมาชิกส่งรายปีเขาก็ตั้งคำนวณว่าปีหนึ่งสมาชิกของเขาทั้งหมด 4,000 คนจะเสียชีวิตเท่าไหร
2: ่
1: สมมติเสียชีวิต200คนนะ200ศพนะเขาก็จะหักคนละ20บาทต่อศพเอา 4,000 คนคูณ20ต่อ1ศพเป็นเงินเท่าไหร่428
2: 8,000
1: 80,000 เนี่ย
2: 80,000
1: นี่ก็หัก
2: คูณไป
1: อันอย่างเงี้ยตายไปก็ส่งไปเรื่อยไปเรื่อยหักไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เขาคือคำนวณยอดของ
1: ถ้าตายเพิ่มเกิน200คนเขาก็จะเรียกเก็บเพิ่ม
2: ก็เก็บเพิ่มมากกว่า20บาท
1: ใช
2: ่ก็ข่าวลือกรองก่อน
1: ใช่ครับ
2: สอบถามก่อนนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสมใจจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณสมใจสอบถามว่าได้รับเงินประกันสังคมน้อยกว่าที่ควรได้จะทำอย่างไร
6: ใช่ค่ะ
1: มาตราไหนอะพี่มาตราไหน
6: ท่านเคยอยู่มาตรา33แล้วก็39อะค่ะ
2: ตอนนี้เหรอคะ
6: เห็นเขาบอกว่าอะไรนะไอ้ฟ้องหลานแรงงานอะไรว่าตอนนี้ท่านได้บำนาญแค่เดือนละ1,200เองค่ะ
2: ต้องถามก่อนว่าตอนนี้พี่อยู่มาตราอะไรอ่ะตอนนี้ปัจจุบัน
6: ตอนนี้ส่งตัวเองมาตรา40ค่ะ
2: มาตรา40
1: คือตอนนี้มารับตอนนี้รับบำนาญแล้วนะ
6: รับบำนาญหลายปี
1: รับแล้วแล้วก็มาทำมาตรา40ต่อเนาะ
6: ทำมาตรา40
1: โอเคครับตอบอย่างนี้ครับพี่ครับสั้นกระชับก็คือมันเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมเพราะจริงๆถ้าเราอยู่มาตรา33แล้วก็เกษียณที่มาตรา33ได้รับเงินเราอาจจะได้รับ 3,000 4,000 แต่พอเราออกจาก33แล้วไปต่อ39แล้วออกมา
2: 39ไป40
1: ไปไม่ออก39ก่อนต้องออกมาก่อนออกมาเสร็จปั๊บเรามารับเงินบำนาญเนี่ยนะครับมันจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งที่ควรจะได้จาก 3,000 เหลือ 1,500 นึกออกมั้ย
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าฐานเงินเดือนในการคิดคำนวณเนี่ยอย่างมาตรา33เนี่ยเขาจะเอา60เดือนสุดท้ายที่ในการทำงานนะครับมาหารเฉลี่ยได้เท่าไหร่ก็เอามาคูณตามมาตรานะครับก็จะได้ประมาณ 3,000 4,000 5,000 ประมาณเนี้ยแต่ว่าพอของมาตรา39เขาฐานเงินเดือนเขาคิดแค่ 4,800 พอ 4,800 ปั๊บเนี่ยมันก็ฐานมันต่ำ
2: มันก็ได้น้อยลง
1: ก็เลยได้บำนาญต่ำนะครับนี่ก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็มีผู้ที่ได้ต่ำตรงนี้ก็เลยไปฟ้องศาลจนกระทั่งศาลฎีกาของแรงงานเนี่ยก็ตัดสินมาผลปรากฏไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี
2: ้
1: ไม่เปลี่ยนแปลงจากคำพิพากษาศาลฎีกามีคุณเกียรติถามอีกคนนึงเมื่อวันศุกร์น
2: ะ
1: คำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเราเคยคุยเรื่องนี้กับโฆษกกระทรวงแรงงานโฆษกสำนักงานประกันสังคมมาครั้งหนึ่งแล้วว่าผลของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมาครั้งนั้นเนี่ยมีผลเปลี่ยนแปลงทำให้คนที่มาอยู่39และไปรับบำนาญได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากคำพิพากษานี้ไหมไม่เปลี่ยนแปลงครับทีนี้รอว่าเมื่อไหร่ที่รัฐมนตรีแรงงานจะเห็นชอบสูตรแคร์คือสูตรคำนวณเบี้ยบำนาญประกันสังคมใหม
2: ่
1: สูตรใหม่นี่เขาเรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งผ่านการกลั่นกรองมาแล้วต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีรายงานเห็นด้วยอนุมัติให้ใช้สูตรแคร์สูตรแคร์ก็คือเดิมปัจจุบันนี้น้องฝนน้องทำงานบริษัทมานะครับแล้วก็พออายุ55ปั๊บเกษียณเขาจะคิดบำนาญให้เพื่อจะรับรายเดือนเขาก็จะเอา60เดือนสุดท้าย
2: มา
1: คิดคำนวณแต่ว่าพอสูตรแคร์เนี่ยเขาจะเอาตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยจนกระทั่งถึงสุดท้ายเลย
2: ก็ยังได้
1: มาหารเฉลี่ยนึกออกไหมมาหารเฉลี่ยไอ้สูตรแคร์นี้จะมีการได้รับบำนาญสูงขึ้น
2: เป็นเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมแบบใหม
1: ่แบบใหม
2: ่
1: แต่ว่ารัฐมนตรีรายงานยังไม่ได้เซ็นเรื่องนี้ยังไม่ได้นำเข้าครม.ถ้าคำนำเข้าครม.และสูตรแคร์ได้มีผลบังคับใช้ก็เชื่อว่าท่านจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น
2: ค่ะ
1: อีกนิดนึง
2: เป็นการปรับฐานเงินเนี่ยตามอัตราเงินเฟ้อด้วย
1: ครับ
2: ของแต่ละช่วง
1: ถูกต้อง
2: ชัดเจน
1: พ
2: ี่
1: สนใจตามนี้นะพี่นะ
6: เพราะฉะนั้นเรารับเงินอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับรับจนกว่าจะมีการคำนวณสูตรใหม่สูตรแคร์คนเก่าคนใหม่เขาจะพิจารณาสูตรนี้หมดนะครับจะไม่มีใครได้ต่ำกว่าเดิมและก็อาจจะได้เพิ่มแต่ไม่มีใครต่ำกว่าเดิมจากสูตรแคร์ที
2: ่
1: อาจจะออกมานะครับ
6: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปสายต่อไปครับ
2: คุณสมเกียรติ
1: มีใครรออยู่นะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณมาลีใครเอ่ย
2: คุณมาลี
1: คุณมาลี
2: คุณมาลี
1: พี่มาลีครับยังนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: เดี๋ยวเขาจะถามเรื่องมีความสัมพันธ์กันนะแม่ทราบเรื่องก็เลยแจ้งความไป2เดือนแล้วเรื่องไม่คืบหน้าเดี๋ยวต้องซักกันอีกทีนึงว่ามันเรื่องอะไร
1: คุณสิริศักดิ์จากยะโสธรนะจะทำอย่างไรได้บ้างต้องการแบ่งที่นาที่เป็นมรดกพ่อแม่เสียแล้วให้เท่าเทียมพี่น้อง4คนน้องคนหนึ่งเอาที่นาไปเป็นส่วนมากเจรจาแบบในครอบครัวแล้วไม่เกิดผลครับพี่สิริศักดิ์ครับฟังอย่างนี้ตอบเลยนะพี่นะของพี่ได้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น้องก็รับสายมานะครับกรณีที่เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ที่เสียชีวิตนะครับถ้าพ่อแม่ตั้งหลักก่อนนะคุณศรีศักดิ์นะถ้าพ่อแม่ที่เสียชีวิตไม่ได้มีพินัยกรรมเอาไว้ไม่มีพินัยกรรมทรัพย์นั้นจะตกแก่ทายาทซึ่งก็คือลูกทุกคนเท่ากันหมดไม่มีลูกคนไหนที่จะเอาไปมากกว่าถ้าลูกคนอื่นไม่ยอ
2: ม
1: เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเอาไปมากกว่าโอนไปเป็นของตัวแล้วระวังจะเป็นการฉ้อโกงทรัพย์มรดก
2: ม
1: ีโทษจำคุกแล้วถ้าโกงและถูกฟ้อง จะมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ที่จะให้ได้รับมรดกนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณศรีศักดิ์ไม่มีทางอื่นดีไปกว่านะครับมาพบ NBT ของเราคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดยโสธร
2: ค่ะ
1: นะครับเพื่อให้อัยการเนี่ยนะครับเชิญคนที่มีปัญหานั่นแหละ
2: ทั้งหมด4คน
1: หรือพี่น้องคุยกันก่อนนะว่าเอายังไงตกลงกันยังไงตกลงกันได้ก็ไปแบ่งถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปพบอัยการให้อัยการชี้ช่องให้เพราะที่สุดแล้วต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับพ่อแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องตั้งผู้จัดการมรดก
2: แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้4คนนี้ต้องจ้าง
1: ทนาย
2: เสียตังค์
1: เสียตังค
2: ์อ่ะไปสายต่อไปเลยคุณมาลีสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณมาลีจากจังหวัดเลยนะคะสอบถามหลานสาวอายุ13สมยอมคบกับชายหนุ่มอายุ30ปีและมีความสัมพันธ์กันแม่ทราบเรื่องก็เลยไปแจ้งความไป2เดือนแล้วเรื่องไม่คืบหน้า
1: ไม่คืบหน้าเลยเหร
7: อจ้ะไม่คืบเขาให้เราเลยแล้วค่ะอ
1: ยู่โรงพักไหนพี่มาลี
7: อยู่อันโรงพักอันเชียงกงเนี่ยค่ะ
1: โรงพักไหนนะ
7: เชียงกงค่ะ
2: เชียงกง
1: อำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรครับ
7: ปากชมค่ะ
1: ปากชมนะอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะ
7: จ้ะ
1: เป็นหลานสาวแท้ๆเลยเน
7: า
1: ะ
7: ไม่ค่ะเป็นหลานของพี่สาวแล้วทีนี้พี่สาวก็เสียชีวิตแล้วทีนี
1: ้เด็กอายุ13เด็กผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายอายุ30นี่เขารักชอบกันใช่ไหม
7: 33ปีแล้วค่ะผู้ชายน่ะ
1: เขารักชอบกันไหมหรือว่าถูกล่อลวง
7: โอ้ครั้งแรกนะก็ได้ยินว่าเรียกให้ไปหยับหลังให้หยับเอวให้นะ
2: ค่ะ
1: ก็ถูกล่อลวง
7: แล้วว
1: ัน
7: นี้ก็ตัวมาค่ะแล้วก็อีว่าหักว่ายังเนาะก็ร่วมไปเนาะแล้วเด็กน้อยที่มันบ่รู้อ่ะมันก็อีเอาเงินเอายังให้เพราะว่าพ่อแม่เขาก็จุนเนาะเขาก็บ่ได้อยู่น้ําค่ะ
1: ครับถูกล่อลวงครับชัดเจน
7: ไปเอามามันก็บ่แม่นเที่ยเดียวเนาะมันก็ไล่ครั้งไล่ครั้งขึ้นมาเนี่ยมา7 8เดือนมาแล้วนะพ่อแม่จังรู้ค่ะรู้แล้วไปแจ้งความโรงพักแล้วมันนี่แจ้งปวีณาพร้อมปวีณาก็เลยส่งลูกน้องเพิ่นมาว่าซั่นว่า
1: แจ้งมูลนิธิปวีณาหงสกุล
7: เพิ่นก็ไปติดตามเบิ่งพ่อแม่เข้าไปติดตามเบิ่งอยู่โรงพักนี่เขาก็บอกว่าวันลูกสมยอมกันแล้ววันนี้ก็เลยว่าให้เขาห้าเดียวแต่พักผู้เยาว์หนึ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
7: แล้วพ่อแม่เขาก็ยักรู้ว่ามีข้อห้าใดอีกโ
1: บ
7: เด็กน้อยมันเรียนอยู่มันเนี่ยขู่ก็ให้ออกโรงเรียนเนาะ
2: อ๋อ
1: แล้วครูให้ออกแล้วยังตอนเนี้ย
7: โบค่ะเดี๋ยวนี้โบหันไปออกแต่วันไอ้ผู้ชายท่านกระโถไปห้าอยู่โรงเรียนน่ะ
2: ค่ะ
7: แล้วก็รับสายกันอยู่โรงเรียนเนาะแล้วครูเขาก็บอกว่าถ้าเป็นชนีเขาก็บอกพ่อแม่มาว่าต้องอีได้ออกเพราะว่าเขาอีบอสามารถอันกันเด็กน้อยได้ใช่ไหม
1: พี่มาลีผมพอจับประเด็นนะก็คืออย่างนี้ครับพี่ครับเด็กน้อยเนี่ยเขามีพ่อมีแม่ไหม
7: มีค่ะ
1: มีนะมีพ่อมีแม่นะครับโอเคแล้วก็นั่นแหละก็เท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยผู้ชาย33เด็กอายุ13เท่านั้นเองหลอกเด็กให้ไปจับโน่นจับนี่จับนั่นครั้งนี้เขาเรียกว่าล่อลวงอยู่แล้วล่ะแล้วต่อมาพอมันหลายครั้งเข้าก็จะกลายเป็นว่าสมยอมเนี่ย
2: อ
1: ันนี้ไม่ใช่ดูจากพฤติกรรมในครั้งแรกมันไม่ใช
2: ่
1: นะครับเพราะงั้นความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กอายุไม่เกิน15ยังไงก็พรากผู้เยาว์ไม่ว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอมพรากผู้เยาว์ล้านเปอร์เซ็นต์ผิดกฎหมายเด็กยอมก็ผิดเด็กไม่ยอมก็ผิด
2: พี่มาลีไปแล้วเหรอ
1: เนี่ยเดี๋ยวสายหลุดไปนะนี่ประเด็นนี้นะอันประเด็นที่หนึ่งนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเอาเด็กออกจากบ้านไปแล้วไปบ้านของผู้ชายนะครับล่อลวงไปเนี่ยพรากเด็กไปจากบิดามารดาอีกข้อหาหนึ่ง
2: ข้อหาที่สอง
1: เพราะหนึ่งข่มขืนกระทำชำเรานะครับหญิงที่อายุไม่เกิน13ปีนี่โทษหนักมากนะหนักที่สุดนะนะครับแล้วก็พรากเด็กไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากพี่มาลีเนี่ยมีการร้องเรื่องนี้ไปถึงมูลนิธิคุณปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
2: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่ห่วงละว่าไปถึงคุณปวีณาเนี่ยแกคงจัดการได้นะครับทีนี้ถ้าไปเป็นห่วงในข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงละครับสาระสำคัญอยู่ที่อายุของเด็กนะครับและพฤติกรร
2: ม
1: นะครับตำรวจคงไม่กล้าทำเป็นอย่างอื่นนะพี่มาลีนะอย่าไปกังวลเดี๋ยวทีมงานเราค่อยติดตามกับทางผู้กำกับโรงพักที่ ชียงกงปักชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
2: ไม่รู้ตอนนี้เด็กอายุ13ไม่อยู่อยู่กับใครมาออกมาหรือยัง
1: เด็กยังไปโรงเรียนอยู
2: ่อ๋อแต่ครูจะให้ออกเหรอ
1: คุณมาลีไม่กลับมาใช่ไหมติดต่อไม่ได้ใช่ไหมแบตหมดหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยตามนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะประสานไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของพม.จังหวัดเลยให้ด้วยครับเด
2: ี๋
1: ยวจะประสานให้นะครับให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กในกรณีดังกล่าวนี้ด้วยเพราะว่าที่คุณมาลีพูดหลุดออกมาเมื่อกี้อย่างหนึ่งก็คือครูจะให
2: ้ออก
1: จากโรงเรียน
2: ถูก
1: มันถูกไหมอ่ะ
2: ไม่ถูกอ่ะสิ
1: เออเมื่อกี้บอกว่าถูกไงไม่ถูกใช่ไหม
2: ก็ถูกว่าครูเขาจะให้ออกไง แต่มันไม่ถูก
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ถูกใช่ไหม
2: ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูก
1: ไม่ถูกก็ถูกเลยทีนี้
2: ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกงงไหมคะคุณผู้ชม
1: ทำไมให้เด็กออกจากโรงเรียนล่ะครูต้องเป็นตัวคนที่ประคับประคอง
2: เสมือนเ
1: ด็กนั้นเด็กก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วอย่าซ้ำ
2: อ
1: ัน
2: นี้เสมือนเป็นต้องเป็นบุพการีคนที่สองนะลองจากพ่อแม่น่าเห็นใจนะเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกล่อไปแล้วก็ให้เงินนะ
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามให้นะพี่มาลีนะไปสายอื่นได้นะเพราะว่าคงเข้าใจว่าพี่มาลีสายหลุดไปเดี๋ยวค่อยตามทีหลังแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้กับผู้กับโรงพักที่เชียงกงก็แล้วกันเนา
2: ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าไปถึงคุณปวีณาแล้วผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ปล่อยหรอกนะครับ
2: คุณยายผ่องศรีเขาถามมาทางโทรศัพท์ที่เป็นคู่สายของเรานะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าทำประกันชีวิตของธกส.ส่งมาตลอดอยากทราบว่าจากตอนแรกได้แสนหนึ่งแต่ทำไมตอนนี้ได้สามหมื่น
1: ถ้าตอนแรกเขาได้แสนหนึ่งสมมุติเขามีผู้เสียชีวิตแล้วศพนั้นได้หนึ่งแสนนะก็แสดงหนึ่งสมาชิกเยอะและสมาชิกก็ส่งแต่ต่อมาในปรากฏสมาชิกก็ขาดหายไปไม่ส่งไงพอไม่ส่งสมาชิกเหลือน้อยพอเหลือน้อยเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเงินที่สมาชิกจะได้รับเนี่ยมันก็ลดลง
2: ลดน้อยลง
1: โดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยสมาชิกหายไปเยอะแล้วยิ่งมีข่าวลงข่าวลือพวกนี้นะ
2: ก็ออกจากสมาชิก
1: คนก็ทิ้งก็เยอะเหมือนกันนะครับ
2: ไปสายคุณสุรักษ์ต่อเลยจากสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรักษ์คุณสุรักษ์
8: ครับ
2: ค่ะคุณสุรักษ์สอบถามเรื่องนำที่ดินนส3กเนี่ยผ่านการตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วแต่ยังไม่ได้รับโฉนดตั้งแต่ปี2564ใช่หรือไม่คะ
8: ใช่ครับ
1: อยู่สำนักงานที่ดินอะไรครับ
8: แก่งคอยครับ
2: แก่งคอย
1: แล้วได้ไปติดตามทวงถามแล้วหรือยังครับ
8: ติดตามแล้วครับมันติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสปก.ป่าไม้ถาวร
1: ครับ
8: ป่าราชชันอันนี้ผ่านหมดครับ
1: ผ่านหมดแล้วเข้าคณุ
8: ผ่านหมดเมื่อมกรากุมภาเดือน68นะ
1: ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
8: ครับแล้วก็ตอนต้นปี68นะเดือนกุมภาเนี่ยก็ออกประกาศ
1: ว่า
8: ออกโฉนด
2: ออกโฉนดว่ายังไงคะ
8: แล้วคราวนี้ผมก็ติดต่อไปก็บอกว่ากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเบิกเอ้ยแบบฟอร์มมาจะพิมพ์แล้วแต่ตามโฉนดนะฮะ
1: ครับ
8: ก็ตามไปเรื่อยทุก2อาทิตย์นะฮะตามไปก็บอกว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสนออยู่
1: อ่าโอเค
8: ตอนหลังก็บอกว่าเออหัวหน้าก็ย้ายไปที่อื่นแล้วรอหัวหน้ามาใหม่อ้าวมาได้2เดือนเอาย้ายไป
1: ครับ
8: ก็ต้องปาดนี
1: ้สำนักงานที่ดินอำเภอ
8: แก่งคอยครับ
1: แก่งคอยเขาเรียกว่าที่ดินจังหวัดสระบุรีสาขาแก่งคอยทีมงานขึ้นภาพกราฟิกขึ้นมาให้ผมหน่อยครับที่ขึ้นไว้เนี่ยครับเนี่ยคุณผู้ชมนะเอาเรื่องของคุณพี่สุรักษ์มาเป็นกรณีศึกษานะครับว่ากรณีที่เราไปติดต่อส่วนราชการนะครับมันมีวันวอเวลานอชัดเจนนะครับว่าเขาจะต้องอนุมัติอนุญาตของเราตามหลักเกณฑ์อะไรเป็นยังไงเนี่ยนะนะครับแต่ปรากฏว่าก็ล่าช้าดึงเรื่องดึงเชงอ้างคนนั้นย้ายคนนี้ย้ายนะครับแล้วมันทำงานกันไม่ได้หรือยังไงคนที่มาอยู่คนที่รับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาอย่างพี่เนี่ยนะครับไปทวงถามก็บ่ายเบียงไปเรื่อยถูกไหม
8: ครับ
1: นะครับให้ทำหนังสือขึ้นมา1ฉบับเรียนเจ้าพนักงานที่ดินสาขานี้นะครับข้าพเจ้าชื่อนี้ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับว่าผ่านมาดำเนินเท่านี้วันแล้วทำไมถึงไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับนี่ผมขึ้นภาพหน้าจอให้แล้วนะพี่มีมือถือไหม
2: ถ่ายไว้เลย
8: มีครับเดี๋ยว ไม่เป็นไรนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดดู YouTube
1: นั่นแหละแล้วก็ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้ตอบพี่ภายใน15วันหากไม่ดำเนินการผมจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2: ค่ะ
1: นะครับ
8: ครับ
1: เดี๋ยวโฉนดออกครับ
8: ครับ
1: นะเอาวิธีนี้
8: ผมก็สงสัยว่าโฉนดมันไอ้ที่เขาออกนต. 3มันมีไม่ถูกต้องหรือเปล่าถ
1: ึ
8: งไม่ยอมออกเป็นโฉนด
1: ก็ถ้าฟังที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าก็ผ่านกระบวนการนะทางลาดเอียงไม่เกิน 35% ออกโฉนดได้พื้นที่ห่างเขาเท่าไหร่ทางลาดเอียงเท่าไหร่นะมันจะมีหลักเกณฑ์ว่าแบบไหนออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกได้และออกไม่ได้ในกรณีที่ดินแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทําหนังสือทวงถามทุกท่านนะขอให้ทำหนังสือทวงถามอย่าทวงถามด้วยวาจาแล้วต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้นะถ้าท่านที่ต้องการจะรังวัดแบ่งแยกออกโฉนดที่ดินนะครับให้ท่านเข้าแอปของสมาร์ทแลนด์ของกรมที่ดินแล้วขอนัดวันเวลาตามที่แอปนี้กำหนดเลยนะครับแล้วก็นัดวันได้ด้วยนะเวลาได้ด้วยนะนะครับนัดเสร็จปั๊บแล้วเราตามเรื่องตามแอปนี้ได้ด้วยน
2: ะ
1: และทุกอย่างมันจะปรากฏเป็นหลักฐานน้องฝน
2: จบในแอปเดียว
1: ใช่เพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีนี้ถ้าสำหรับของใหม่น
2: ะ
1: ของพี่ไปทำหนังสือแล้วก็ไปยื่นวันพรุ่งนี้เลยครับ
8: หนังสือนี่ดูเปิด AI ดูตัวอย่างก็มีมั้ง
1: ก็ได้เนี่ยผมทำสรุปมาให้ขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ยดูตัวอย่างว่าต้องใส่เงื่อนไขอะไรลงไปบ้างแล้วเขียนด้วยลายมือ
2: พี่ลองเซิร์ช Google ดูแล้วก็แบบฟอร์ม
1: ครับ
8: แบบฟอร์มตัวอย่าง
2: นะใช่แบบฟอร์มตัวอย่าง
1: ครับ
2: การดำเนินการเร่งรัดการพิจารณาคำร้อง
8: ครับ
1: แล้วเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาน้องฝน
2: ค่ะ
1: พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฉบับที่ล่าสุดเนี่ยที่ออกมาแก้ไขปี68เนี่ยปี58เนี่ยนะต่อไปนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาไปแจ้งให้ทราบแล้วมาทำเลยไม่ต้องรออนุมัติรออนุมัติไม่ทันการเสียเวลา
2: ช้า
1: ดึงเรื่องนะต่อไปนี้การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะมีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวกฎหมายฉบับนี้จะได้เชิญผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพูดทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่รัฐบาลออกกฎหมายผ่านมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการแก้ไขปัญหาและก็ในการบริการจากภาครัฐให้กับประชาชนครับ
2: เข้าใจอย่างนี้ตรงกันนะคะคุณสุรักษ
8: ์ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: พี่
1: และทำแล้วได้คำตอบยังไงแล้วพี่โทรมาแจ้งผมด้วยนะ
8: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ถนอม
1: ครับ
2: กรณีที่ดินตอนนี้ที่เขาได้รับการประเมินภาษีที่ดินแล้วรู้สึกว่ามันประเมินสูงขึ้นเรื่อยๆเราสามารถไปแจ้ง
1: ช่วงนี้ช่วงอุทธรณ์
2: ได้ใช่ไหม
1: รีบอุทธรณ์ใช่ครับรีบอุทธรณ
2: ์ผ่านช่องทางไหน
1: ก็หน่วยงานไหนแจ้งมายื่นที่หน่วยงานนั้นอบต.เทศบาลที่เขายื่นประเมินภาษีเราไปอุทธรณ์ตามนั้นเลยอุทธรณ์เสร็จปั๊บถ้าเขาแก้ไขก็เปลี่ยนถ้าในระหว่างที่อุทธรณ์ก็ยังไม่จำเป็นจะต้องชำระหนี้
2: ยังไม่ต้องจ่าย
1: ยังไม่ชำระภาษี
2: หมดเวลาแล้วนะคะของรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเยือนและร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
2: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ15 ถึง 16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางค่ะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับฟังรับชมพวกเราได้ผ่านทางสื่อสารon air ผ่านทางวิทยุ FM 91 MHz แล้วก็ on social media ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางด้วยนะคะนั่นก็คือที่ FM 97 MHz นี่คือสื่อหลักของเราที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะส่วนช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะคะสำหรับบ้านฟ้าก็เรียนเชิญมานะคะที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะส่วนบ้านแดงกับบ้านดำก็เรียนเชิญได้นะคะในช่อง channel ส่วนตัวของดิฉันเองนะคะลัคนา .s ค่ะลัคนา .s l a k a n a .s สิงคโปร์นะคะสามารถที่จะรับฟังรับชมสดๆไปได้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับรายการวันจันทร์จะเป็นช่วงอัปเดตสถานการณ์โดยลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารก็จะมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันวันพุธก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารในแวดวงบันเทิงทั้งไทยและเทศนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวแปลกๆด้วยนะคะวันพฤหัสบดีที่ฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทวรนุชด้วยนะคะในช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีแล้วก็จะเปิดไพ่ตอบคำถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันสดๆด้วยนะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับในแวดวงหนังสือนะคะแล้วก็แวดวงอื่นๆกันด้วยนะคะฝากติดตามรับฟังรับชมกันด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15 ถึง 16 นาฬิกาหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางแบบนี้ถ้าจะเจอดิฉันก็มาเจอมาพบกันทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ข่าวสารต่างๆที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะหลากหลายเรื่องราวเช่นเคยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะโฟกัสไปในประเด็นหลักๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเราส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่วิถีชีวิตอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของที่เป็นจุดที่พูดถึงในสังคมใบนี้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราด้วยนะคะเรื่องของสภาพอากาศหน้าฝนยังต้องมีฝนแต่ว่าก็สลับไปแดดบ้างฝนบ้างแบบนี้แต่วันนี้มีเหตุให้ตื่นเต้นตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมามีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์หมู่เกาะมินดาเนานะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรก็ตามมีการประกาศเตือนเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะก็ยกเลิกประกาศไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายนักนะคะบ้านเราเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการปรับเกณฑ์กันหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ปรับเกณฑ์กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วส่งผลกระทบทั้งเรื่องของลูกที่ขอลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไม่ได้เข้าร่วมบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมถึงเด็กที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเวียดนามมีการประกาศข่าวแจ้งข่าวดีเรื่องการปรับเกณฑ์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวกันไปเดี๋ยวมาไล่เลียงกันดูนะคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะแน่นอนอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นำร่องมาเป็นเบอร์หนึ่งแบบนอนมาเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกสกยังไม่ค่อยประชาชนยังไม่ค่อยตัดสินใจเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องมาจับตาเรื่องนี้กันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆเท่าที่มีเวลาจะได้มาพูดคุยกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและก็น่าจะหยิบยกเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในรายการนี้แล้วเดี๋ยวเบรกที่2ของรายการจะมีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะไปคุยถึงสถานการณ์ที่เกาะพะงันกันที่นั่นเรามีผู้สื่อข่าวพิเศษนะคะคุณกิตนัยชัยนุรัตน์ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่า ที่นั่นมีปัญหาหลากหลายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนำคณะครม.ลงพื้นที่ไปประกาศนโยบายนู่นนี่นั่นไปจับกุ้งจับกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยนะคะมีชาวต่างชาติเมาสารเสพติดขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปชนคุณหมอต้นเป็นอาจารย์หมอคนสำคัญเป็นจิตอาสาเป็นคุณหมอผู้เสียสละเป็นตั้งรองศาสตราจารย์นะยอมลงไปอยู่ประจำที่โรงพยาบาลเกาะพะงันไปอยู่บนเกาะเลยนะคะแทนที่คุณหมอจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในส่วนกลางแล้วอาจารย์หมอมีอนาคตที่ดีมากมายนะคะต้องมาจบชีวิตในวัย53ปีเพราะชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วมาเสพยาด้วยเสพยาเสพติดโคเคนขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปชนคุณหมอเสียชีวิตอาจจะมีแง่มุมอื่นๆเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของทั้งยาเสพติดการปราบปรามนอมินีการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายหลากหลายอย่างในเบรกที่2ของรายการเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญกันนะคะก็คือคุณกิตนัยชัยนุรัตน์เดี๋ยวจะมาในเบรกที่2ของรายการดิฉันเรียนเชิญมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วเราเป็นคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะคะเราไม่เข้าอกเข้าใจดีเรามองภาพไม่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปติดตามจากคนที่เขาฝังตัวอยู่ณพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้ให้มาพูดคุยกันนะคะในเบรกที่2ของรายการจะได้คุยกันนะคะอ่ะมาที่เรื่องของลมฟ้าอากาศกันก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเพราะณตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มีการประกาศเตือนภัยกันเรื่องของแผ่นดินไหวไปแล้วเรียบร้อยนะคะณตอนนี้สถานการณ์ก็ยกเลิกเรื่องของการประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิไปแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวสรุปสถานการณ์ให้รับทราบกันหน่อยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดยักษ์ขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของเรารายงานเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกเลยประกาศเตือนมาเนี่ยนะคะก็คือระดับ 8.2 แต่ตอนหลังก็มาลดระดับลงนะคะตามที่ทางผู้ที่เขาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนานาชาติเนี่ยนะคะรายงานสถานการณ์เข้ามาดังนั้นแล้วตัวเลขของแรงสั่นไหวแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยลดลงไปหน่อยนะคะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียก็หนักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งเวลาที่นั่นนะคะ 7 โมงกว่าๆนะคะแต่ว่าเวลาในบ้านเราก็คือ6 โมงกว่าๆนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นคราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อถ้าหากว่าเป็นเวลาตามท้องถิ่นนะคะก็คือ7:30 นส่วนเวลาในบ้านเรานะคะก็ตรงกับ6:37 นะคะมีการประกาศเตือนสึนามิทั้งในฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียเบื้องต้นไม่ได้มีรายงานตอนช่วงแรกเลยนะคะไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายจำนวนมากทางการประกาศเตือนสึนามิแล้วก็เร่งอพยพประชาชนพื้นที่ชายฝั่งออกไปซึ่งศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกก็แจ้งเตือนความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิทั้งในฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราออกประกาศยืนยันสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรุนแรงตรงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและก็ไม่ได้เข้าข่ายจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เนื่องจากว่าพื้นที่มันอยู่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลนะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างจากเกาะบูเรียสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 24.7 กิโลเมตรความลึกประมาณ35กิโลเมตรนะคะหลังจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวย่อยๆตามมาอีกหลายระลอกด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดิฉันเห็นภาพที่มีตึกถล่มด้วยนะคะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะแล้วก็ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐก็ออกประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งให้อพยพ

ตามมาอีกหลายระลอกในระดับ6เศษๆเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่เรียกได้ว่าสั่นไหวค่อนข้างจะแยะประชาชนก็แตกตื่นต่างวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเพื่อหาที่ปลอดภัยนะคะแผ่นดินไหวนะคะรับรู้ความรู้สึกได้ถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะคะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆจุดแผ่นดินไหวมีเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบการสื่อสารขัดข้องถ้าจะย้อนกลับไปแผ่นดินไหวบ้านเราที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นแผ่นดินไหวใหญ่แล้วก็อาคารสตง.ถล่มระบบไฟฟ้าเรายังคงใช้ได้แต่ระบบการสื่อสารของเราขัดข้องถูกไหมคะช่วงเกิดแผ่นดินไหวใหม่ๆเราติดต่อสื่อสารลําบากนะคะติดต่อคนในครอบครัวเพื่อนฝูงได้ยากแล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยนะคะเราก็เสิร์ชหาข้อมูลข่าวค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตมันได้รับผลกระทบไปมีโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียของฟิลิปปินส์ก็แถลงเจ้าหน้าที่ประสานงานตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรัฐบาลกลางดำเนินการและจะไม่ทอดทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลังแน่นอนนะคะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียประสบกับเหตุแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งในแต่ละปีตั้งอยู่ในส่วนที่ซับซ้อนทางธรณีวิทยานะคะที่เขาเรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งวงแหวนแห่งไฟตรงนี้มันอยู่ในแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางแผ่นดินไหวบ่อยครั้งทอดยาวตั้งแต่อเมริกาใต้ไปยังรัสเซียตะวันออกไกลนะคะหน่วยงานที่เขาดูแลของฟิลิปปินส์เตือนถึงความเสียหายและก็คลื่นสึนามิสูงกว่า1เมตรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะที่หน่วยงานธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียนะคะก็ระบุว่าตรวจพบคลื่นสูง 0.19 เมตรหรือว่าประมาณ9นิ้วแต่ช่วงต้นๆนะคะมีอาคารที่มีรอยร้าวแตกหลายจุดและก็มีอาคารถล่มหลังแผ่นดินไหวด้วยนะคะเกิดขึ้นระหว่างพิธีเชิญธงชาติทำให้มีคนเป็นลมหมดสติไปหลายคนนะคะผู้กำกับการตำรวจเมืองอาลาโบในจังหวัดซารังกานีบอกว่านี่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอมานะคะศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เกิดขึ้นที่ระดับความลึกเพียงแค่10กิโลเมตรก่อนหน้านี้ทางศูนย์รายงานแผ่นดินไหวมีแรงถึง 8.2 นะคะแรกๆเลยถ้าเราได้รับรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะตอนแรกเลยกรมอุตุออกประกาศฉบับ1บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด 8.2 หลังจากนั้นนะคะก็ออกประกาศฉบับที่2เป็นแผ่นดินไหวลดระดับลงมาอยู่ที่ 7.8 นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้กระทบต่อประเทศไทยนะคะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีผู้ได้รับผลกระทบขนาดไหนนะคะข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะจากเหตุแผ่นดินไหว 7.8 ทางใต้ของฟิลิปปินส์ตอน 7:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นข้อมูลตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนบาดเจ็บอีก129รายเป็นอย่างน้อยนะคะนี่คือข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์เขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมีคำเตือนเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิถูกไหมแล้วก็ทางจุดที่เตือนกันหนักๆเนี่ยนะคะก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียอย่างไรก็ตามล่าสุดอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนั้นยกเลิกคำเตือนเรื่องของภัยจากสึนามิแล้วเรียบร้อยยกเลิกไปแล้วนะคะแต่สำหรับในโซนของฟิลิปปินส์คำเตือนสึนามิยังมีผลบังคับใช้เพราะอะไรเพราะระบบตรวจจับคลื่นยังคงสามารถบันทึกความเคลื่อนไหวได้และฟิลิปปินส์เขาก็เป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวด้วยนะคะดังนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ออกมาระบุว่าเราจะยังไม่ยกเลิกคำเตือนสึนามิเนื่องจากเครื่องมือของเรายังคงตรวจจับคลื่นสึนามิอยู่นะคะแล้วก็มีการตรวจพบความแปรปรวนเรื่องของระดับน้ำทะเลด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องกังวลต่อมาฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเขามีภูเขาไฟและมันก็เคย alert มันเคยระเบิดอยู่ด้วยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์นะคะเขาเป็น2หน่วยงานที่ร่วมอยู่ในกลุ่มเดียวกันรายงานหน่วย

งานตรวจพบคลื่นสึนามิใน6พื้นที่ของเกาะมินดาเนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นอยู่ตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนานะคะคลื่นสูงวัดได้อยู่ที่ประมาณ 1.4 เมตรหลังเกิดแผ่นดินไหวหลักครั้งแรกยังมีการรายงานเรื่องของ aftershock อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะ138ครั้งเกือบ140ครั้งอันนี้นับจนถึงแค่11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเท่านั้นนะคะมีขนาดตั้งแต่ 1.3 จนถึง 6.7 เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะผู้เสียชีวิตย้ำอีกทีนะคะผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อยๆ15คนแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย129คนค่ะท่าอากาศยานเมือง General Santos ถึงขั้นต้องระงับการบินการให้บริการทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะประเมินความปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวขณะที่สนามบินอื่นๆบนเกาะมินดาเนายังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้แล้วก็ระแวดระวังระมัดระวังตัวของเราเองด้วยส่วนในบ้านเรานะคะเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเรายังคงมีฝนตกอยู่แต่ว่าในบางขณะเนี่ยนะคะเราก็มีแดดร้อนร้อนร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงสังเกตไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยฝนตกเราไม่ได้รู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำถึงความชุ่มชื้นชุ่มชื่นทางร่างกายและจิตใจเท่าไหร่เลยต่อให้ฝนตกแต่ว่ามันก็ยังมีอากาศร้อนร้อนอุ่นอุ่นอยู่นะณตอนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งอยู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองทีนี้มาดูปริมาณการกินพื้นที่ของฝนในบ้านเรากันหน่อยนะคะวันนี้จะอยู่ในระดับ 40-60% ของพื้นที่จุดที่จะมีฝนตก 60% ของพื้นที่แล้วมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งก็อยู่ที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือแล้วก็ตามมาที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันจะมีฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยส่วนที่เหลือของประเทศนะคะมีฝนอยู่ในระดับ 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานจ้ะภาคอีสานมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะอยู่ในระดับ 40% ของพื้นที่อย่างไรก็ตามวันนี้อากาศของเราจะยังคงร้อนจัดๆอยู่ในระดับ 35-37 องศาเซลเซียสนะคะต่อไปนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปในเบรกที่2ของรายการจะไปคุยถึงสถานการณ์ที่เกาะพะงันแล้วก็มีอาจารย์หมอเสียชีวิตที่เกาะพะงันด้วยนั่นก็คืออาจารย์หมอต้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปที่เวียดนามท่านนายกรัฐมนตรีภริยาแล้วก็พร้อมด้วยทีมครม.บางส่วนนะคะอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวดูหน่อยนะคะว่าที่นั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวที่ไม่ดีเข้ามาเลยนะคะกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่มีการปรับเกณฑ์กันใหม่ในการลงทะเบียนให้สิทธิ์ของประชาชนต่างๆกันนะคะทีเนี้ยก็มีการปรับเกณฑ์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกับประชาชนก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์อัปเดตกันหน่อยนะคะล่าสุดนะคะกับเรื่องของการปรับเกณฑ์จากเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่โอ้โหออกมากันเยอะแยะเลยว่าโครงการนี้มันก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลยว่าลูกฉันเนี่ยเอาบัตรประชาชนฉันไปทำอะไรบ้างแล้วปรากฏว่าสุดท้าย
คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะใช้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเพราะถูกลูกนำชื่อของตัวเองไปใช้อะไรคะไปใช้ลดหย่อนภาษีคลังเขาออกกฎเกณฑ์มาล่าสุดนะคะก็บอกว่าเอ้าถ้าลูกลดหย่อนภาษีได้เนี่ยคุณพ่อก็ต้องมีศักยภาพมีเงินมีทองดูแลคุณพ่อคุณแม่สิเลยสามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะที่ลูกนําไปลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ให้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณพ่อคุณแม่งงเลยเอ้าที่ผ่านมาฉันเคยใช้ได้ทําไมจู่ๆใช้ไม่ได้แต่บางทีเนี่ยรัฐไม่รู้อะนะลูกไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่เลยไม่เคยให้เงินพ่อแม่แถมเอาลูกเอาหลานไปให้เลี้ยงอีกแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ได้ใช้เงินตรงนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่อาจจะจําเป็นจะต้องใช้เงินในส่วนนี้เพื่อที่จะเลี้ยงดูไอ้ลูกของลูกที่เอาไปลดหย่อนภาษีแต่มันไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นี่แหละหรือบางทีส่งให้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายและคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเออฉันจะใช้เงินตรงนี้แหละในการดูแลตัวเราสองคนตัวพ่อตัวแม่นะแล้วก็แถมดูแลลูกให้แกด้วยเพราะแกไม่ส่งเงินมาและปรากฏว่าแกเอาชื่อฉันเอาเลขที่บัตรประชาชนของฉันไปใช้แล้วทำให้ฉันไม่สามารถที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ก็เลยส่งผลกระทบและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ไม่ให้สิทธินักเรียนนักศึกษาเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ล่าสุดเนี่ยนะคะที่เขาเปิดลงทะเบียนรอบใหม่กันแล้วแล้วก็มีการทบทวนสิทธิ์ทบทวนเกณฑ์หลังจากที่ผู้สูงอายุบางรายถูกตัดสิทธิ์แบบไม่เป็นธรรมจากการถูกนำชื่อไปยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่ทั้งที่จริงๆแล้วลูกเต้าเหล่านี้ไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจารย์เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ารัฐบาลได้รับฟังข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายถูกตัดสิทธิรับสวัสดิการของรัฐไปนะคะจากการหารือร่วมกับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็พบว่ามีหลายกรณีที่ลูกใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่แต่ไม่ได้ดูแลหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินจริงจังก็เลยทําให้ผู้สูงอายุมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากรัฐอาจจะเสียสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ตัวนี้โดยด่วนเลยนะคะมอบหมายให้คณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาความเหมาะสมของการนําข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะบิดามารดามาเป็นเงื่อนไขในการอนุมัติสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้มากขึ้นรัฐบาลต้องการให้สวัสดิการของรัฐเข้าถึงกลุ่มผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงและเปราะบางที่สุดซึ่งตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาก็มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ที่มันไม่ตรงกับสภาพความจริงที่เป็นอยู่เป็นระยะอาจารย์เอกนิติว่าอย่างนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่ากลายเป็นว่าคนที่เขาสมควรจะได้สิทธิ์คนที่เขาจนจริงๆกลับไม่ได้สิทธิ์แต่คนที่ได้สิทธิ์กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้จนจริงประมาณนั้นนะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้จนจริงและเห็นไหมได้สิทธิ์มาแล้วก็โอ้โหถ่ายรูปถือกาแฟร้านดังแก้วหนึ่งเป็นร้อยอย่างเงี้ย

0: เป็นรถราคาแพงแล้วก็รถหรูเลยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาทบทวนสิทธิ์กันแต่พอทบทวนสิทธิ์แล้วกลายเป็นว่าเกิดปัญหาจากการที่ผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงกลับไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็เลยต้องมีการทบทวนสิทธิ์กันเกิดขึ้นนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเบรกที่2ของรายการจะมาว่าด้วยเรื่องของอื่นๆแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของปัญหาที่เกาะพะงันนะคะและดิฉันมีแขกรับเชิญเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษที่อยู่ที่เกาะพะงันจะมาพูดคุยกันด้วยคุณกิตนัยชัยนุรัตน์พบกันในเบรกที่2ของรายการค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
2: ์2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะยังคงอยู่กับลัคนาสุริยงค์ค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคะระหว่างที่รอแขกรับเชิญของดิฉันเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปกันที่เรื่องอื่นกันต่อนะคะยังมีประเด็นข่าวหลากหลายเรื่องค่ะที่จะมานำเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเวียดนามแล้วก็ก่อนเดินทางไปเนี่ยนะคะก็มีข่าวดีประกาศให้พวกเราได้ทราบกันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งมีการปรับกฎเกณฑ์ใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวย้ำเตือนเรื่องของคุณสมบัติกันหน่อยและถ้าหากว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้รับความคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมไม่ผ่านนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเขาให้โอกาสเราไปยื่นอุทธรณ์หรือว่าเรียกร้องได้นะคะสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือสัญชาติไทยกับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้บุคคลต้องห้ามที่ไม่มีสิทธินะคะก็คือพระภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักผู้ต้องกักขังหรือผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้ที่มีประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์อันนี้ข้อนี้ล่ะค่ะข้อ10เนี่ยล่ะค่ะที่เป็นปัญหามากเลยนะคะคือผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ระหว่างการปรับหลักเกณฑ์อยู่นะคะนี่คือจุดที่เขากำลังแก้ปัญหากันอยู่แต่ว่าสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่เขาไม่ให้สิทธิ์นะคะตรงนี้นะคะมันมีปัญหานะคะคือเอาเข้าจริงนะคะเอาเข้าจริงเข้าจังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องๆบางคนเขาก็ต้องการเหมือนกันนะคะคืออาจจะครอบครัวไม่ได้มีศักยภาพมากนักหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะขาดกำลังในการเลี้ยงดูหรืออีกประเภทหนึ่งคือเด็กๆ เหล่านี้อาจจะมีปัญหาเด็กๆ เหล่านี้นะคะอาจจะมีปัญหา พ่อแม่แยกทางกันหรือว่าพ่อแม่ทอดทิ้งทำให้เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีศักยภาพคนที่เลี้ยงดูอาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าเป็นคนอื่นที่ช่วยดูแลและเผอิญว่ามันมาอยู่ในจุดที่เกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะคะเด็กๆเหล่านี้ก็อยู่ในฐานะลำบากบางคนกู้กยศ.ก็ไม่ผ่านด้วยบางคนกู้กยศ.ได้แต่เขาก็ยังมีภาวะความจําเป็นอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดคุยภาพรวมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กับแขกรับเชิญด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอเกริ่นเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเพื่อที่จะได้นําไปซึ่งการพูดคุยกับแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่าพอเราพูดถึงเกาะพะงันเราจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่เกาะพะงันเนี่ยนะคะเดินทางไปที่เกาะพะงันแล้วท่านจะไปจัดการปัญหาต่างๆที่เกาะพะงันเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นแล้วก็มาเกิดปัญหาซ้ําสังเกตนะคะว่าบ้านเราเวลาเกิดปัญหาอะไรมันมักจะเกิดปัญหาเดิมๆซ้ําๆเห็นไหมว่าตอนช่วงที่เราเกิดปัญหารถไฟชนคนมันก็มีเกิดขึ้นมาอีกเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2ที่พังงานดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับอาจารย์หมอต้นนะทักทายกับแขกรับเชิญของเราที่ไปฝังตัวอยู่ที่เกาะพะงันด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะคุณกิตนัยชัยนุรัตค่ะคุณกิตนัยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณลัคนาครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
5: ภาพหายไปไหนหรอถ้าคุณลัคนาหายไปน
0: ภ
5: ะค
0: าร
5: ั
0: พ
5: บ
0: ใค
5: ก
0: ร
5: ็โอเคไม่เป็นไรภาพของคุณลัคนาหายไปนะครับฮะ
0: ดิฉันใช้อยู่สองจอค่ะคุณฟังเสียงดิฉันเป็นหลักก่อนนะคะ
5: โอเคครับ
0: ได้ยินเส
5: อ
0: ียงอยู่เน
5: โอ
0: าะ
5: เคได้ยินครับช
0: อ่
5: ั
0: า
5: ด
0: ฮ
5: เจ
0: ะ
5: นมากเลย
0: ค่ะเดี๋ยวดิฉันเกริ่นเรื่องนี้คุยกับคุณกิตนายก่อนนะคะคุณกิตนายไปฝังตัวอยู่ที่เกาะพะงันเป็นเวลาเท่าไหร่ละ
5: ถ้าเป็นระยะเวลาก็ปีเสร็จๆแล้วครับปี
0: ไว
5: เสร็
0: เหมื
5: จ
0: อนกัน
5: แล
0: เ
5: ้
0: น
5: ว
0: าะ
5: ได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายมากมายเลยครับ
0: มากมายเลยดังนั้นแล้วก็เลยเรียนเชิญคุณกิตนายบอกว่ามาเข้ารายการหน่อยกันหน่อยสิมาคุยกันหน่อยสินะคะแต่ว่าเธอก็เล่นตัวนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ว่างตรงกันสักทีหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็ล่าสุดก็บอกว่าไม่รู้สัญญาณจะใช้ได้หรือเปล่าดิฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเข้าซูมมาเจอหน้ากันไม่ได้ก็เข้าทางเสียงก็ยังดีนะเพราะสถานการณ์ตรงนี้เราไม่พูดถึงไม่ได้คนนอกพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจแล้วเราก็จะหลงไปว่าอ่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นแพทย์จิตอาสาเป็นผู้เสียสละเป็นทั้งรองศาสตราจารย์แต่ยอมไปฝังตัวเองอยู่ที่เกาะหนึ่งไปดูแลผู้ป่วยอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะทั้งที่อนาคตของอาจารย์หมอเนี่ยไปได้อีกไกลเลยแล้วไปถูกชาวต่างชาตินะคะนักธุรกิจในคราบนักท่องเที่ยวเนี่ยเสพยาเสพโคเคนแล้วก็ทําไมคะไปชนจนทั้งอาจารย์หมอเสียชีวิตไปนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอ้าวอาจารย์หมอเสียชีวิตแล้วหรอเห็นเอาฮอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปรับถึงที่เกาะแล้วก็มารักษาที่รามาธิบดีน่าจะหายแต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์หมอเสียชีวิตไปเมื่อวานนะคะเราคุยถึงอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเพราะแค่ถูกชาวต่างชาติเมายาเสพติดขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะไปเฉี่ยวชนแล้วหนีบนเกาะพังงานเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เลยเกิดคำถามมากมายดิฉันก็เลยชวนคุณกิตติไดมาคุยกันนะคะคำถามที่เกิดขึ้นนั่นก็คือชาวต่างชาติเอารถมาจากไหนใครอนุญาตให้ขับขี่ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตอีกทั้งยังมาประกอบธุรกิจในไทยมาแย่งงานคนไทยได้รับใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรหาสารเสพติดมาจากไหนการกวาดล้างยาเสพติดธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนอมินีต่างๆไปถึงไหนทำได้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญอาจารย์หมอเป็นผู้เสียสละที่สังคมไทยเราขาดแคลนต้องมาจบชีวิตเพราะการปล่อยปละละเลยของภาครัฐใช่หรือไม่ คำถามเหล่านี้ดิฉันจะให้คุณกฤษณัยในฐานะที่ฝังตัวอยู่ที่นั่นมาปีกว่าๆแต่คิดว่าหูตากว้างไกลและความที่เราเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวอยู่เราจะมองอะไรที่มันลึกมองอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นๆเชิญค่ะคุณกฤษณัย
5: คือถ้าพูดเรื่องนี้แล้วแบบนะโมโหโม
0: โม
5: โห
0: โห
5: นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวของคุณหมอนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะที่อยู่เพื่อรักษานะครับรักษาคนได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยในอนาคตข้างหน้าแต่ต้องมาจบชีวิตลงนะครับด้วยอุบัติเหตุที่ซึ่งไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวอย่างมากนะครับเสียบุคคลอันที่รักแล้วก็ประชาชนอย่างเรานะครับในเมื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพึ่งพาหมอแล้วก็หมอท่านนี้เนี่ยก็คือหมอจิตอาสานะที่ใช้ชีวิตทําตัวแบบสมถะด้วยนะครับหลายคนอาจจะบอกตั้งคําถามแล้วเอาลูกคุณหมอไปเดินทําไมนะครับเดินบนถนนทําไมมืดมืดค่ำค่ำนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมอยากจะโฟกัสมากๆนะครับโฟกัสมากๆในสิ่งที่ภาพสื่อต่างๆทุกคนโอเคนะครับได้รู้ได้เห็นได้ดูทีวีได้อ่านโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วมากได้เห็นคลิปภาพวิดีโอต่างๆนะครับสื่อต่างๆก็ตีแผ่ออกไปว่าตามที่คุณลักษณะได้บอกเลยนะครับว่าคุณหมอนะครับได้เดินเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถูกชาวต่างชาตินะครับเฉี่ยวชนเอาจนได้รับบาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวจนณวินาทีสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณหมอก็ต้องเสียชีวิตลงหลังจากนั้นแน่นอนครับว่าก็มีการตรวจสอบมีการจับกุมกันชาวต่างชาติรายนี้นะครับก็มีการตรวจสอบประวัติโน่นนี่นั่นนะครับก็มีพื้นเพมีการทำธุรกิจอย่างที่คุณลักษณะบอกเลยนะครับแล้วก็ตรวจสารเสพติดในร่างกายก็เจอเมทแอมเฟตามีนนะครับหรือว่าโคเคนในร่างกายผมจะแบ่งอย่างนี้เลยนะครับคุณลักษณะว่าเกาะพะงันนะครับแน่นอนครับว่าเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติหลงไหลนะครับที่จะเดินทางเข้ามาหลายเชื้อชาติแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วครับเพราะว่าเกาะพะงันเนี่ยก็ขึ้นชื่อใครนึกถึงเกาะพะงันแน่นอนครับว่าจะต้องนึกถึงคุณนึกถึงอะไรครับคุณลักษณะ
0: ฟูลมูนสิน
5: ะครับ
0: ใช่
5: แ
0: ไ
5: น
0: ห
5: ่
0: ม
5: นอนครับว่าเป็นไฮไลท์นะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมระดับโลกนะครับเป็นถือว่าเป็นไฮเอ็นของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็คืองานฟูลมูนปาร์ตี้หรือว่าฟูลมูนเฟสติวัลนั่นเองนะครับแน่นอนว่าชาวต่างชาติหลงไหลได้ปลื้มมานะครับประเทศไทยก็ต้องมาเหยียบพื้นที่เกาะพะงันแล้วก็ต้องมาให้ตรงกับฟูลมูนมาร่วมปาร์ตี้กันถ้านึกย้อนไปในอดีตนะครับว่าคำว่าปาร์ตี้ฟูลมูนสิ่งที่เราหรือว่าคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติทําไมเขาถึงหลงไหลได้ปลื้มและอยากจะมาแน่นอนครับว่ามาสนุกสนานเฮฮาดื่มกินสิ่งที่มันแอบแฝงเข้าไปคืออะไรครับนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับยาเสพติดที่มีทุกประเภทเลยนะครับแม้กระทั่งคนไทยเราเองยังไม่รู้เลยว่าอ้าวมียาเสพติดประเภทนี้ด้วยเหรอนะครับถ้าให้พูดกันตรงๆแม้ว่าภาพเหล่านั้นนะครับมานักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาเสพสารเสพติดมาสนุกดื่มกินกันอย่างสนุกสนานแม้ว่าภาพอดีตที่ผ่านมาจะเลือนลางหายไปมากนะครับด้วยการปราบปรามด้วยการป้องปรามนะครับของภาครัฐเองก็ตามนะครับยาเสพติดก็ลดน้อยหายไปอันนั้นคือภาพมองในภาพกว้างแต่ณปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับและมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับหลากหลายประเภทตั้งคำถามอย่างนี้ครับตัวโตๆเลยครับว่าแล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐปล่อยปละละเลยได้อย่างไรนะครับเอาตรงๆเลยเห็นตามภาพจะชัดๆเลยนะครับคนในพื้นที่หรือออกมาจากนอกมานอกพื้นที่ก็มายืนขายยาเสพติดกันที่บริเวณตามถนนหนทางเหล่านี้ แล้วถาม
0: คุ
5: ว
0: ณ
5: ่า
0: ปัญหาง่าย
5: น
0: ข
5: ัก
0: น
5: ท
0: า
5: ่
0: ด
5: อง
0: นั
5: เ
0: ้
5: ท
0: น
5: ี่
0: เล
5: ย
0: ย
5: ว
0: เหรอ
5: นักท่องเที่ยวจะไม่เข้าถึงได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยตรงนี้ไปทีนี้การเข้าถึงง่ายนะครับการเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เมามายนะครับแล้วก็เคลิ้มไปเพราะยาเสพติดนี่มันมีหลายประเภทมากนะครับกลับมาในเรื่องของอุบัติเหตุคุณลักษณะได้เกริ่นว่านักท่องเที่ยวมีมอเตอร์ไซค์ขับได้อย่างไรรับอนุญาตจากไหนใช่ไหมครับผมบอกคุณลักษณะบอกท่านชมท่านฟังอย่างนี้เลยนะครับว่าคนไทยเรานะครับจะขับขี่ยานพาหนะประเภทใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถยนต์รถทุกประเภทเราต้องมีอะไรครับคุณลักษณะ
0: ใบขับขี่สิคะไม่มีใบขับขี่ก็โดนสิคะ
5: แน่นอนนะครับว่าใบขับขี่ทุกประเภทมีหมดนะครับเราจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะต่างๆนะครับในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับแต่ละประเภทแตกต่างกันไปแล้วการที่จะไปได้รับใบขับขี่ต้องไปสอบใบขับขี่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่ายากจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ง่ายจนเกินไปแต่แน่นอนว่าใบขับขี่ก็อาจจะมีนอกมีในอีกนะครับเป็นการไปซื้อใบขับขี่ได้อันนี้ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปพูดถึงตรงนี้นะครับแต่ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยไม่มีใบขับขี่ใช้พาสปอร์ตใบเดียวไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์สามารถขับได้เลยคนไม่เป็นสิ่งที่อยากจะตั้งคำถามว่าถ้าคนไม่เป็นล่ะไม่ต้องท่าครับหลายคนที่มาจากหลายเชื้อชาติหลายประเทศมาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่บนเกาะพะงันหรือสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆพื้นที่บนประเทศไทย
0: เอ้ยเดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเอาจะว่าไปบนเกาะมันก็จะมีเขาถนนหนทางมันก็ไม่ดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นบนเกาะนั่นเลยเหรอ
5: แน่นอนแล้วครับว่าพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่ป่าเขามันย่อมมีคดเคี้ยวโค้งไปมาขึ้นลงเขามันไม่ได้ง่ายเลยสำหรับการขับขี่มันไม่ใช่อยู่ในตามถนนหนทางที่มันเรียบตรงนะครับแล้วยิ่งถนนในพื้นที่บนเกาะพะงันอย่างนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกไปขึ้นเขาลงห้วยนะครับโค้งคดเคี้ยวไปมาถนนดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็เพราะว่าหน่วยงานท้องถิ่นก็รับแต่เงินที่จะเข้ามาในภาคการท่องเที่ยวแต่ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกในหลายๆเรื่องเลยนะครับวันนี้โอ้อยากคุยอยากพูดเยอะแยะเลย
0: นี่
5: น
0: ถ้
5: ะ
0: า
5: คร
0: ค
5: ับ
0: ุณพูดคุณต้องมาบ่อยๆแต่นะตอนนี้เหลือเวลาแค่12 นาทีนะ
5: โอเคนะครับก็คือพูดถึงเบื้องใบขับขี่คนไทยต้องมีต่างชาติไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นรถแต่มาเป็นที่นี่มาเป็นขับรถเป็นที่นี่ถามว่ารู้กฎจราจรไหมครับคนไทยไปสอบใบขับขี่ต้องรู้กฎจราจรถึงจะได้ใบขับขี่
0: กว่
5: ม
0: าจ
5: า
0: ะได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะ
5: ใช่ครับแต่ต่างชาติใครไม่เป็นมาขับเป็นที่นี่นะครับ
0: ใบขับขี่
5: ร
0: ก็
5: ู้
0: ไม่ต
5: ก
0: ้อง
5: ฎ
0: ม
5: จ
0: ี
5: ราจรไหมนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวนึกจะปาดก็ปาดนึกจะแซงก็แซงอุบัติเ
0: เ
5: ห
0: ฮ
5: ตุ
0: ้ย
5: เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าเกิดขึ้นง่ายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นวันหนึ่งไม่รู้กี่เคสกี่กรณีขึ้นมาทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับคนที่เข้ามาแน่นอนครับว่าต่างชาติที่เข้ามาง่ายๆเลยนะครับเข้ามาเป็นรถที่นี่แล้วก็ได้แผลกลับไปบ้านกันทุกคนทีนี้มาโฟกัสในเรื่องของคุณหมอนะครับคุณลักษณะท่านผ
0: อ
5: ู
0: า
5: ้
0: จ
5: ช
0: าม รย์ห
5: ท
0: ม
5: ่า
0: อ
5: นผู้
0: ต
5: ฟั
0: ้
5: ง
0: น
5: นะครับว่า
0: อาจารย์หมอต้น
5: คุณหมออาจารย์หมอนี่แหละครับนี่คือสาเหตุที่ชาวต่างชาติคนนี้แล้วประกอบกับดื่มกินไปอีกมีสารเสพติดเข้าไปในร่างกายอีกนะครับแล้วก็เป็นผลทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาน้ําซ้ําขึ้นไปครับคุณลักษณะท่านผู้ชมท่านฟังแน่นอนว่าหลายๆสื่อที่ไม่ได้โฟกัสและก็ไม่ได้บี้ลงรายละเอียดลึกๆแต่วันนี้ผมกําลังจะลงรายละเอียดให้ทราบให้มากขึ้นว่าจุดตรงนั้นคุณลักษณะไฟส่องสว่างมีเป็น10-20 ดวงนะครับแต่ว่าไฟไม่ติดคุณลักษณะ
0: เอ้าคือจุดที่คุณหมอเดินออกกําลังกายตอนกลางคืนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนั่นน่ะนะ
5: ใช่ครับ
0: เอ้ยเด
5: ถ
0: ี๋ยว
5: ้า
0: ดิฉันจากภา
5: ทุ
0: พ
5: กท่าน
0: จะเห็นจากคลิปมันก็มีไฟมันก็เห็นอยู่นะหรือว่าไฟที่ดิฉันเห็นมันคือไฟรถยนต์
5: ไม่มีครับณปัจจุบันนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับของอาจารย์หมอนี่นะครับจนถึงณขณะนี้ ก็ยังไม่มีไฟมีไฟส่องสว่างมีเสาไฟเรียบร้อยนะครับแต่ว่าความสว่างไม่มีทีนี้ตั้งคําถามเลยนะครับว่าและความปลอดภัยของคนเราจะอยู่ตรงไหน
0: โอ้
5: ความปลอดภัยของคนไทยนี่นะครับเจ้าของพื้นที่เรานี่นะครับคนเกาะพะงันหรือรวมแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวคนอื่น
0: อ
5: ว
0: ื
5: ันน
0: ม
5: ี้เราจะไม่สามารถที่จะไปเดินบนทางเท้าได้แล้วหรือว่า
0: อื
5: จะต้องเดิ
0: ม
5: นแบบมนกหาไฟส่องสว่างไปส่งทางให้กับตัวเอง
0: อืม
5: วันนี้ที่ท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลนะครับตำบลเกาะพะงันเทศบาลเมืองเกาะพะงันเนี่ยทำอะไรกันอยู่ครับหลังจากเกิดเหตุแล้ววันนี้เกิดการสูญเสียแล้วจะต้องรอให้เกิดอีกกี่กรณีอีกกี่เคสอีกกี่คนอีกกี่บุคคลสำคัญ
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
5: ถึงกับต้องตั้งคำถามนะครับว
0: โ
5: ่
0: อ
5: า
0: ้โห
5: และความปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหนทำไม
0: อ
5: ไม
0: ื
5: ่
0: ม
5: รู้จักจะหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเหตุมาวันนี้กี่วันแล้วครับจนคุณหมอจะต้องสูญเสียชีวิตไปณปัจจุบันนี้ไฟส่องสว่างยังไม่มีเลยคุณลัคนา
0: เหตุเกิดตั้งแต่คืนวันที่23นับดูสิ10 วันแล้วนะ10 กว่าวัน
5: นี่แหละครับคือปัญหาถามว่าแล้วความปลอดภัยอ่ะความปลอดภัยมันจะอยู่ตรงไหนหรืออย่างที่ผมบอกว่าจะต้องเดินใส่หมวกกันน็อกแล้วกันน็อกกันแล้วไหมประเทศไทยเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแน่นอนแล้วครับว่าต้องบาดเจ็บ
0: อืม
5: หรือจะต้องเอากันอย่างนั้นประเทศไทยต้องเอากันอย่างนั้นแล้วหรือนะครับ
0: ค่ะท
5: ท้
0: ี
5: อง
0: นี้
5: ถิ่
0: ค
5: น
0: ุณเกศ
5: ท้องถิ่นมีเงินมีรายได้เข้าไปเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วทําไมไม่พัฒนา
0: อืม
5: ไม่สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นมากขึ้น
0: อยากจะถามอะไรที่มันลึกๆไปกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาพูดคุยกับคุณกฤษณัยก่อนนะว่าเธออาจจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเผอิญว่ามันเหลือเวลาอีกแค่6-7 นาทีคุณกฤษณัยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเขามีการปราบนู่นเปลี่ยนนี่ตำรวจทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ในฐานะคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม
5: เนี่ยพอพูดไปแล้วมันเหมือนกับเราไม่หวังดีกับการทำงานของรัฐบาลเหมือนเป็นการโจมตีเลยนะแต่ว่าเอาจริงๆจังๆนะครับถ้าเราไม่เป็นกระจกสะท้อนนะครับ
0: อ
5: ให
0: ื
5: ้
0: ม
5: สังคมได้รับรู้นะครับก็มันเป็นเหมือนไฟไม่ฟางนะคุณลักษณะ
0: อืม
5: มันเป็
0: อ
5: น
0: ืม
5: เหมือนไฟไม่ฟางถ้
0: อ
5: า
0: า
5: ไม่
0: ชี
5: ม
0: พ
5: ีสื่อเราถ้าไม่มีสื่อที่จะต้องเป็นการนําเสนอไปเรื่องทุกเรื่องครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องภาคการท่องเที่ยวนะครับ
0: อืม
5: เรื่องทุกเรื่องที่เราพูดคุยเราเปิดเผยเรานําเสนอออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องทางต่างๆไม่งั้นชาวบ้านเขาจะอยู่แบบต้องไปพึ่งพาสื่อนะทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะ
5: พึ่งพาเพราะอะไรเพราะว่าพึ่งพาหน่วยงานและภาครัฐไม่ได้ถ้าสื่อไม่มีการนําเสนอไปอ่ะเราจะเห็นไหมครับเราจะเห็นตํารวจไหมเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรไหมที่จะบูรณาการร่วมกันลงมาในพื้นที่ของเกาะพะงันตอนนี้หายไปแล้วครับหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
5: แล้วได้ยินกระแสมาด้วยซ้ําไปนะครับว่าอ้าวผู้ประกอบการที่ถูกจับกุมดําเนินคดีไปก่อนหน้านี้เดินทางพาเดินทางไปเกาะสมุยเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันต้องไปขึ้นศาลที่เกาะสมุยใช่ไหมครับถูกปล่อยตัวประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: อ
5: หม
0: ื
5: ด
0: ม
5: แล้วก่อนหน้านี้จะมีการขุดรากถอนโคนไปจนถึงตัวการใหญ่หรือเปล่าคำว่าตัวการใหญ่ก็คือใครกลุ่มคน
0: อืม
5: เหล่านั้นที่มีผลที่มีที่มาร่วมกันนะครับหรือกลุ่มนอมินีต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าณตอนนี้เงียบเลยครับนี่แหละครับนี่คือปัญหาที่บอกว่าถ้ามันไม่มีการกระตุกกระตุ้นขึ้นมาด้วยโดยสื่อนะครับหรือว่าประชาชนมีการร้องเรียนเข้าไปและมีเกิดการพลังขึ้นมาที่จะร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เห็นเลยไม่เห็นหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของนายกรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่
0: อืม
5: พอมีปัญหาก็อ่ะออกมาพูดแบบจะถ้าจะพูดแบบให้มันคือเดี๋ยวนะแบบมาสร้างภาพกันอ่ะเข้าใจไหมครับคุณลักษณะม
0: ค
5: า
0: ่
5: ส
0: ะ
5: ร้างภาพไปผมเองนะครับเป็นคนที่ติดตามนะครับ ภารกิจของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยครับลงมาในพื้นที่ก็มาเป็นเหมือนพระเอกดารานะก็มายืนชี้ไม้ชี้มือถามว่าปลาอะไรอยู่ในทะเลคุณลักษณะปลาอะไรอยู่ในทะเลคุณลักษณะเราถามชาวบ้านนะครับมายืนชี้นู่นที่นี่แต่ก่อนชาวบ้านที่เขาคุยเขาพูดกันก่อนหน้านี้ว่าเห็นไหมครับว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมามีกระแสข่าวออกมาเป็นสัปดาห์แล้วแล้วถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาจะอยู่ให้เพื่อทําไมนะครับเขาจะอยู่ทําไมเขาจะอยู่ทําไมธุรกิจทุกที่ปิดตัวหมดนะครับที่เป็นธุรกิจต่างชาติแน่นอนว่าเขาไหวตัวทันแล้วเขาไปแล้วครับก็ไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วครับณตอนนี้เกาะพะงันเงียบ
0: หร
5: ม
0: อ
5: ันประกอบกับช่วงของโลซีซัน
0: โลซีซันด้วยสิ
5: แล้วก็เงียบเพราะว่าเราเห็นอย่างได้ชัดนะครับว่าธุรกิจแน่นอนว่าธุรกิจที่มีการครอบครองนะครับการเข้ามายึดครองถือครองนะครับของชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวอิสราเอลเนี่ยครับก็ปิดตัวไปเยอะนะครับถามว่าดีไหมครับดีครับแต่ให้หน่วยงานภาครัฐทำอย่างจริงจริงจังจังได้ไหมอย่าเอาหูเอานาเอาตาไปไร่อย่าหลับหูหลับตาปล่อยปละให้เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาด้วยวิธีภาคการท่องเที่ยวที่ทำได้สิครับทำไมต้องทำให้คนไทยมันยิ่งจนลงจนลงจนลงจนชาวเกาะพะงันจะต้องขายพื้นที่ต้องขายที่ดินดูทุกวันนี้นะครับคุณลัคนาท่านผู้ชมท่านของทุกท่านมาเดินทางไปที่ไหนไปทุกเส้นทุกทางทุกเส้นทุกถนนหนทางก็จะเห็นว่าป้าย for rent for sale for rent for sale วันนี้เห็น
0: ให้เข้า
5: ตึกตามบ้านช่องนะครับขึ้นกันเป็นดอกเห็ดเลย
0: จ้ะ
5: บ้าน
0: คุณ
5: ด
0: กิ
5: ง
0: ตนัย
5: เยอะแยะมากมาย
0: คุณกิตนัยขออภัยเวลากำลังจะหมดคุณกิตนัยเดี๋ยวทักเข้ามาที่บ้านดำดิฉันหน่อยขอไปคุยบ้านดำต่อได้ไหม
5: ครับแต่
0: ไหน
5: ร
0: ไห
5: อ
0: น
5: บหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับคือเพื่อมีโอกาสเนี่ยคืออยากจะคุยเยอะอยากจะคุยเพื่อที่แบบให้เมืองการท่องเที่ยวมันดีขึ้นและก็อยาก
0: นี
5: ก
0: ่
5: ระตุกกระตุ้นหน่วย
0: อย
5: ง
0: า
5: ากนภาครัฐให้
0: อือ
5: ทำงานกันอย่างจริงจังห
0: ม
5: น่
0: ี
5: อย
0: เวลาให้แต่คุณก็ต้องสละเวลาตัวเองมาให้ดิฉันด้วยเช่นเดียวกันเวลาให้มีตลอดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นหลักฐานยืนยันด้วยกันนะสัญญาเขาสัญญาแล้วนะว่าให้เวลาเขาดิฉันให้เวลามาตลอดแต่เขาปฏิเสธมาตลอด เดี๋ยวเจอกันต่อบ้านดําแต่ทักไปทักที่บ้านดําก่อนดิฉันขอปิดรายการที่นี่ก่อนนะขอบคุณคุณกิตนายนะคะแล้วมีโอกาสมาเจอกันใหม่ผู้สื่อข่าว
5: ส
0: พ
5: ว
0: ิ
5: ัส
0: เศ
5: ดี
0: ษ
5: ครับ
0: นะคะที่เกาะพะงันคุณกิตนายชัยนุรัตน์สวัสดีค่ะคุณกิตนายสวัสดี
5: สว
0: ค
5: ัส
0: ่
5: ด
0: ะ
5: ีครับคุณเลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเดี๋ยวดิฉันขอสรุปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนําคณะรวมถึงภรรยาเดินทางไปกรุงฮานอยเวียดนามนะคะเดินทางไปถึงแล้วตั้งแต่เมื่อสายๆที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มภารกิจทันทีพบผู้นําระดับสูงของเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือไปสู่ความเป็นรูปธรรมนะคะนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานโฮจิมินสะท้อนความเคารพต่อประวัติศาสตร์ชาติและก็ตอกย้ำมิตรภาพไทยเวียดนามบนพื้นฐานแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะคุณฟังฉันกลับมาวันพฤหัสบดีนะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกแบบประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโงะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาทนายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากล นางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฟ้าฝนตกนะครับต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้แน่นอนครับแขกรับเชิญคนสำคัญก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นกูรูนางงามผู้เชี่ยวชาญการประกวดและความงามด้วยนะครับระดับประเทศเลยนะครับและที่สำคัญคือเป็นหนึ่งในทีม Win ทุก Way Way to Win ของเรานะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ยอดนิยมในบางกอกอีบุ๊กนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับพี่หนุ่มนันทพัฒน์เจิมจุติธรรมครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
3: สวัสดีค่ะคุณบ๊อบสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะพี่หนุ่มนะเป็นสัปดาห์ที่23แต่เราสัมภาษณ์พี่หนุ่มไป2ครั้งนะสัมภาษณ์เดี่ยวกับสัมภาษณ์รวมนะ
3: ค
2: ่ะแต่เร็วมากเลยนะการกลับมาพบกันเนี่ยเพราะว่าต้องกลับมาพบกับพี่หนุ่มเพราะว่าตอนนี้นะครับในเมืองไทยนี่รู้สึกว่าจะมีการประกวดนะเวทีน้อยใหญ่ไม่เว้นในแต่ละวันเลยนะครับจึงต้องกลับมาพบกับพี่หนุ่มเพราะว่ามีเรื่องดราม่ามีเรื่องต่างๆนานานะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกต้องถามก่อนว่าเห็นพี่หนุ่มลง Facebookทุกวันเลยไปเป็นกรรมการตัดสินเวทีนู้นเวทีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่หนุ่ม
3: ก็การประกวดในเมืองไทยนี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะคุณบ๊อบมีการประกวดสำหรับพี่นี่มีเกือบทุกสัปดาห์ขณะวันธรรมดาเนี่ยก็ยังเป็นงานกิจกรรมอื่นๆของการประกวดนางงามคือพี่มีงานเกี่ยวกับการประกวดเนี่ยเอาตรงๆคือเกือบทุกวันเลยคุณบ๊อบ
2: และพี่หนุ่มมีวิธีคัดกรองไงว่าเวทีนี้ควรไปเวทีนี้ไม่ควรไปอันนี้พูดตรงๆมันต้องมีเวทีที่อยากไปและไม่อยากไป
3: คือบางทีเลี่ยงไม่ได้เรียกคำว่าเลี่ยงไม่ได้หมายความว่าคือพี่ก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเวทีเพื่อนฝูงคนรู้จักกันพี่ก็จะให้เกียรติแล้วก็เวทีใครที่เชิญพี่มาเนี่ยพี่จะให้เกียรติทุกคนบางทีพี่ก็ถามว่าพี่เลือกไหมบางทีพี่ก็ไม่ได้เลือกนะฮะคือบางครั้งมันเลือกไม่ได้เพราะว่าคือถ้ามีใครสักคนหนึ่งยกหูโทรหาเราหรือว่าเมสเซจหรือว่าติดต่อเรามาทางช่องทางต่างๆนั่นหมายความว่าเขาให้เกียรติเราเนาะ
2: พี่ก็จะ
3: ไปให้ทุกงานอย่างเงี้ยครับ
2: เป็นวิธีที่ไมเซ็ตที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะบางคนเขาก็เลือกเน
3: าะพี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติกันอะไรแบบนี้พี่ก็เลยไม่ได้เลือกอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับจริงๆนะพูดถึงนะตัวคิดนะการที่ใครยกหูมาเราแสดงว่าเขาต้องการเราจริงๆนะพี่หนุ่มนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้บูลลี่นะแต่บางคนก็โทรไปขอไปกรรมการก็มีนะพี่หนุ่มนะ
3: มีเยอะมากค่ะมีเยอะมากสมัยนี้
2: ส่วนใหญ่ก็ท้ายสุดแล้วเจ้าของวิดีโอก็เป็นในรูปแบบของสปอนเซอร์นะสนับสนุนขวัญใจนู่นขวัญใจนี่เน
3: า
2: ะนะพี่หนุ่มครับพูดถึงว่าถ้าภาพโดยรวมนะที่พี่หนุ่มไปเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเวทีประกวดอะไรมากกว่าพี่หนุ่ม
3: ของพี่เนี่ยเป็นเรื่องแปลกใจมากสำหรับพี่เป็นเรื่องความน่าแปลกใจมากว่างานพี่เนี่ยจะเป็นงานเด็กมากกว่างานผู้ใหญ่ค่ะ
2: อ๋อปุ๋ยรักเด็กก็เปล่าคะ
3: เป็นงานเด็กมากกว่างานผู้ใหญ
2: ่นั่นทำไมกรรมการเขามองว่าพี่หนุ่มน่าจะเหมาะกับเวทีของเขาเวทีประกวดเด็ก
3: ๆพี่อาจจะเป็นคนดูใจดีมั้งพี่เดาเอานะวันพี่น่าจะดูเป็นคนใจดีอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่เคยเห็นภาพพี่หนุ่มแบบภาพที่เป็นเชิงลบเลยนะพี่หนุ่มเป็นภาพดีเหมือนน้องโอปอเลยเราจะไม่เคยเห็นภาพเชิงลบของน้องโอปอเลยแบบวินเวียงหรือว่าโพสนู่นโพสนี่พี่หนุ่มของพี่หนุ่มจะไม่มีเลยเนาะไม่เห็นนะ
3: ก็พยายามไม่ให้มีแล้วก็พี่ว่ามันเป็นการสะท้อนตัวตนเราสมมติเราว่าใครเนาะชี้นิ้วไปที่ใครหนึ่งนิ้วเนี่ยอีกสี่นิ้วมันชี้กลับมาที่เรานะ
2: โอ้นี่ในวิธีคิดของพี่หนุ่มจริงๆเนาะมากกว่า1นิ้วกับ1 4นิ้วเลยเน
3: า
2: ะ
3: ก็เลยคิดว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องไปตีโพยตีพายมึงมาพาโวยว่าใครอะไรแบบเนี้ย
2: อย่างพูดถึงว่าเวทีเด็กนี่ส่วนใหญ่เป็นเวทีประกวดอะไรครับพี่หนุ่มนางงามนางในแบบนางแบบ
3: มีครบหมดเลยนางงามเด็กนางแบบเด็กมีครบหมดการแสดงความสามารถเด็ก คือการประกวดเด็กสมัยเนี้ยคุณบ๊อบท่านผู้ฟังเป็นการประกวดแบบผู้ใหญ่ย่อส่วนมีบางเวทีมีตอบคําถามมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเก่งมากมหัศจรรย์มากนะ
2: อ
3: ม
2: ุ้ย
3: หั
2: คุ
3: ศ
2: ณละ
3: จ
2: คร
3: รย์
2: หน
3: ม
2: ุ่ม
3: ากมหัศ
2: แต่
3: จรรย์มาก
2: บ้าไปเคยเห็นคลิปนะคลิปในส่วนในช่องทิกตอกเนาะหูเด็กตอบสัมภาษณ์เก่งมากพี่หนุ่มให้พี่หนุ่มเปรียบเทียบได้หนึ่งพี่หนุ่มบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่ม
3: ก็จริงๆเด็กบ้านเราเนี่ยเก่งมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วเนาะในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนยังไม่มีค่ายนางงามเด็กยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะถูกเทรนโดยพ่อแม่ก็จะเกิดความเป็นธรรมชาติพูดคุยกันอย่างธรรมชาติแต่พอในยุคสมัยเนี้ยมีค่ายนางงามที่เป็นทําเฉพาะนางงามเด็กชุดราตรีเด็กชุดไทยเด็กอะไรแบบเนี้ยก็จะมีความก็จะเป็นนางงามแต่เป็นนางงามเด็กนึกออกไหมว่าเป็นนางงามผู้ใหญ่ในย่อส่วนมาเป็นเด็กทุกอย่างเป็นจริตนางงามหมดก็คือมันก็มองได้สองแง่นะว่าทุกอย่างเนี่ยทุกศาสตร์เนี่ยจะมีการฝึกฝนการเป็นนางงามไม่ว่าจะเป็นนางงามผู้ใหญ่หรือนางงามเด็กก็จะต้องมีการฝึกฝนเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือจริตของความเป็นเด็กตามอายุของเขาอันนี้ต้องยอมรับว่ามันหายไปทุกคนก็จะเป็นนางงามเด็กที่เป็นนางงามผู้ใหญ่ย่อส่วนแบบนี้ฮะ
2: พี่หนุ่มที่พี่หนุ่มบอกว่าความเป็นจริตของเด็กเนี่ยในมุมมองของพี่หนุ่มพี่หนุ่มมองว่าจริตของเด็กมันคือตรงไหนบ้างเด่นเด่น
3: จริตของเด็กก็คือต้องมีความใสซื่อบริสุทธิ์
2: อืม
3: ความสดใสอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กก็จะต้องมีจริตของเขาเนาะมีลักษณะทางกายภาพของเขาลักษณะท่าทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะแตกต่างจากผู้ใหญ่
2: อืมแล้วอย่างนี้มองไปได้ไหมว่าพี่เลี้ยงผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเหมือนพ่อแม่รังแกฉันไหมหมายถึงว่าไปจับแบบจริตเขาผู้ใหญ่ไปใส่ในเด็กมันก็เลยดูขัดโดยเฉพาะกรรมการอย่างพี่หนุ่ม
3: ทุกอย่างมันรวมกันหมดคือทุกอย่างมันมีการรวมกันหมดว่าสมมติเด็กมันเป็นวิสำหรับพี่ก็จะเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการดีกว่าเนาะเป็นวิวัฒนาการว่าเอาจากความอินโนเซนต์ของเด็กก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นให้มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเตรียมตัวกันมากขึ้นปั๊บมันก็เลยกลายเป็นในรูปแบบของทุกวันนี้มีบางเรื่องที่พี่ไม่ชอบนะพี่ไม่ได้ชอบทั้งหมดพี่ไม่ได้ชอบทั้งหมดของการประกวดเด็กแต่ว่ามันห้ามไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่มีโอกาสได้จับไมค์หรือถ้าบางทีได้คะแนนน้อยหรือทําไมไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้ที่สองหรือไม่เข้าอะไรแล้วมีคนเดินมาถามพี่จะบอกเขาว่าพี่ไม่ชอบจุดไหนถ้ามาเจอพี่เนี่ยจุดแรกเลยถ้าสมมติประดิษฐ์เสียงมาเนี่ยพี่หักคะแนนก่อนเลยจะดีแค่ไหนมาก็แล้วแต่ถ้าอ้าปากพูดปั๊บเป็นการประดิษฐ์เสียงเช่นสวัสดีค่ะอย่างเงี้ย
2: กรรมการเจ้าขาอย่างนี้เหรอ
3: กรรมการเจ้าขาพี่ยังไม่ติดนะพี่จะติดเสียงทําไมถึงสอน
2: อ
3: เด
2: ๋
3: ็
2: อ
3: กให้พูดสะบัดปลายอย่างเช่นชื่อจังหวัดราชบุรีอย่างเง
2: อ
3: ี้
2: ๋
3: ย
2: อ
3: น้องข้าวหอมต้องการอย่างเงี้ย
2: อ๋อ
3: คือตวัดเสียงท้ายลงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่เลี้ยงถึงสอนแบบนี้มันไม่มีความเป็นมันไอ้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราลืมไปเนาะมันไม่มีความเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่พูดกันอย่างที่เราพูดกันแบบเนี้ย
2: ตามบอกความเหมาะสมของอายุไอเพศอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: มันก็ไม่เชิงมันเป็นการประดิษฐ์เสียงแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจว่าจะประดิษฐ์ทําไมไงประดิษฐ์เสียงแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรมันน่าฟังตรงไหนและหลายครั้งคนพวกนี้ชนะพอชนะปั๊บก็รู้สึกว่ามันมาถูกต้องแล้วมันต้องแบบนี้ซึ่งพี่เนี่ยหลายครั้งพี่จะยอมไม่ได้สําหรับนางคือคนที่ประดิษฐ์เสียงมาแบบเนี้ยพี่จะหักคะแนนก่อนจะไม่มีทางได้คะแนนเต็มจากพี่เลยนะครับ
2: ออ
3: ย่
2: ๋
3: า
2: อง
3: อื่นที่พี่ติดจะจริตเดินเป็นผู้ใหญ่จะจะม้อยจะไม้ตากระพริบตาปิ้งปิ้งปิ้งใส่พี่สามทีพี่ก็จะรู้สึกน่ารักแต่เสียงเนี้ยพี่ว่าไม่ใช่เนี่ยฮะ
2: พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มมองว่าในเมื่อมีการประกวดวิธีเด็กเยอะๆนั้นก็แสดงว่าเพราะเดี๋ยวนี้การประกวดมันต้องอิงกับธุรกิจเนาะแสดงว่าธุรกิจกับการประกวดสําหรับเด็กเนี่ยแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ที่ดีกับผู้จัดถูกไหมพี่หนุ่ม
3: มีรายได้ที่ดีให้กับผู้จัดค่ะ
2: ส่วนใหญ่รายได้มาจากอะไรบ้างครับพี่หนุ่ม
3: พูดไปเนี่ยพี่จะสูญเสียอาชีพนี้ไหม
2: อ่ะงั้นก็ไม่พูดดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะบูลลี่เนาะ
3: ใช่
2: แต่
3: เข
2: ท
3: า
2: ี่
3: จะ
2: แน่แต่ที
3: ม
2: ่
3: ี
2: แน่หนึ่งใน
3: ว
2: นั
3: ิ
2: ้น
3: ธี
2: ก็
3: ก
2: ต
3: า
2: ้อ
3: ร
2: ง
3: ท
2: แต่
3: ำก
2: หน
3: ็
2: ึ่งในนั้นก็ต้องมีค่าสมัครด้วยใช่ไหมพี่หนุ่ม
3: มีค่าสมัครมีอื่นๆอะไรอย่างเ

0: ออกสำหรับเวทีเด็กเนี่ยพี่ดูไม่ออกว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถามว่าค่ายนางงามเด็กมีมากขึ้นไหมมีเยอะมากมีเยอะมากแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับเมื่อพี่เข้ามาแรกๆเลยเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่เพิ่งเข้ามาวงการเด็กไม่นานนะประมาณ15, 16 หรือ 17 ปีประมาณเนี้ยไม่ได้นานมาก
1: อ๋ออ๋อคุณป้าเข้าวงการเด็ก
0: คือครั้งแรกๆเลยที่พี่มาเนี่ยพี่ตกใจคำว่าตกใจหมายความว่าพี่ไปเวทีแรกเลยเนี่ยเวทีพี่ขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะตอนนี้เขา
1: เออรู้ละรู้ละเออ
0: คุณเขาไม่ได้อยู่แบบปกติสุขแบบพวกเรา
1: อืม
0: คือเจองานแรกเลยเนี่ยก็คือเจอเด็กประมาณ600 คนที่เข้ามาประก
1: โอ
0: วด
1: ้
0: คุณปะ
1: ย600 คนนี้มอ
0: ห
1: ม
0: ก
1: อง
0: ร
1: อ
0: ้อ
1: น
0: ย
1: าค
0: ค
1: ต
0: น
1: เลยว่าน่าจะแมนเที่ยงคืนกว่าหรือเปล่า
0: เป็นตีไม่รู้ตีอะไรพี่จำไม่ได้มันดึกมากกว่าจ
1: โ
0: ะ
1: อ้
0: เสร็จ
1: เหรอละ
0: ถึงง
1: ที่ไหนอะถ้าเป็นห้างเขาก็ต้องปิด
0: น
1: ไฟ
0: อ
1: ไล่
0: ก
1: สิ
0: ครั้งนั้นเขาไปจัดที่ประชากรมประชาสัมพันธ์
1: อืมแล้วเขาไม่ปิดไฟไล่เหรอพี่
0: เขาก็จ่ายเงินส่วนต่างสิส่วนเกินไปอะไรอย่
1: อ
0: างเ
1: ๋
0: ง
1: อ
0: ี้ยครับ
1: แต่จำได้ว่าเราเคยไปประกวดเป็นกรรมการประกวดห้างหนึ่งด้วยกันเนาะเขาปิดแอร์ไล่เลยนะ
0: ปิดแอร์ละ4 ทุ่มเขาก็ปิดแล้วห้างอ่ะ
1: เอ
0: ต่อให้
1: อ
0: เราต่อเวลาเขานะเขาก็คิดชั่วโมงละ10,000อะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: อืมแต่เรามันต้องรักษาเวลานะประกวดในสถานที่มันจํากัดนะเวลาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นแสดง
0: ก
1: ว
0: ็
1: ่าสิ่งหนึ่งคนจัดคํานึงถึงจะต้องเรื่องของเวลาด้วยใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: เวลาเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
1: อืม
0: มันก็จะย้วยได้หลายต่อหลายโอกาสก็เล่าต่อว่าพอไปเจอเด็ก600 กว่าคนพี่ก็ตกใจแล้วพอหลังจากนั้นมาก็เป็นงานที่พี่ชอบก็คืองานของครูบอลตอนนั้นเป็นครูบอลก็ยังทำร่วมกับครูตั้มนะ
1: อืม
0: บอลครูตั้มชื่อการประกวดอะไรอ่ะจำไม่ได้ละ
1: อ
0: จ
1: ่
0: ำ
1: า
0: ไม่ได้ละ
1: อ่า
0: ครั้งนั้นก็500 กว่าคนคุณบ๊อบจัด
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่
1: ม
0: โรงละครพระพิฆเนศ500 กว่าคน
1: ลงพระพิฆเนศวรป่ะที่สยามตรงข้าม
0: ที
1: ส
0: ่
1: ย
0: ส
1: าม
0: ย
1: ป่ะ
0: ามใช่ใช่โรงละคร
1: ส
0: น
1: ย
0: ั้
1: านม
0: น่
1: ส
0: ะ
1: แควร์สยามสแควร์วันใช่ไหม
0: นั่นแหละมี500 กว่าคน
1: อื
0: ใน
1: ม
0: ยุคนั้นน่ะเวทีไหนก็แล้วแต่มันเป็น100 คนเป็น100 คนเป็น100 คนอะไรอย่างเงี้
1: โ
0: ย
1: อ้เออแต่บ๊อบเคยเจอนะพี่หนุ่มแต่แบ่งเป็นรุ่นใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: แบ่งเป็นรุ่นค่ะเขาแบ่งเป็นรุ่นแบ่
1: ม
0: ง
1: ีป
0: ช
1: ะ
0: ายหญิงด้วย
1: ส่วนให
0: ช
1: ญ่
0: าย
1: จะ
0: หญ
1: เ
0: ิ
1: ป็
0: ง
1: น
0: เ
1: ป
0: ป
1: ร
0: ็
1: ะ
0: น
1: มาณ
0: รุ่
1: ก
0: น
1: ี่รุ่นส่วนใหญ่โดยตัวเฉลี่ย
0: ก็แล้วแต่3 รุ่น 4 รุ่น 5 รุ่นอะไรก็แล้วแต่
1: อืมก็เท่
0: อ
1: า
0: ื
1: กับ
0: ม
1: ว่ารุ่นเด็กเออรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่อย่างว่างั้นเถอะ
0: ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งเพศ
1: แบ่งเพศถือว่ารุ่นก็น่าจะมันอย่างน้อยก็6 ประเภทแล้วเนาะ
0: อ่า
1: เล
0: ฮ
1: ็ก
0: ะ
1: กลางใหญ่ชายหญิง
0: อืม
1: อืมแต่บอสก็เคยไปกับพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเนาะแต่ไปทางใต้เนาะมันก็ถือว่าเด็กประกวดเยอะเหมือนกันนะ
0: ฮะจัดทางใต้ก็ประกวดกันเยอะในยุคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาก็เต็มที่นะชุดนี่แบบโอ้โหจัดเต็มมาเลยนะ
0: ก็อย่างที่บอกไงว่าเหมือนผู้ใหญ่อ่ะย่อส่วน
1: อืมอืม
0: อืมบางเวทีเธอมีชุดว่ายน้ำด้วยนะ
1: โอ้
0: ชุดว่า
1: ไ
0: ย
1: ด้
0: น้
1: ใส
0: ำ
1: ่
0: เด็ก
1: ตัวเอาไปจะไปน้ำเด็ก
0: ชุดว่ายน้ำด้วยบางเวทีมีด้วยพี่ไปงานประกวดของแม่อุ๋งที่พัทยาจํา
1: อ
0: ช
1: ื
0: ื่อ
1: ม
0: ประกวดไม่ได้ละมีชุดว่ายน้ําแต่ก็เป็นชุดว่ายน้ําแนวน่ารักนะก็น่ารักแบบเด็กเล่นว่ายน้ําตามสระว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: อืมอืมงั้นแสดงว่าธุรกิจการประกวดเด็กมันน่าจะโตขึ้นไปอีกเนาะแต่อาจจะไม่โตเร็วแบบก้าวกระโดดก็อาจจะไปเรื่อยๆเพราะอย่างพี่หนุ่มบอกว่ามีค่ายนางงามเด็กค่ายประกวดเด็กเยอะเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องอุปสงค์อุปทานมันต้องสนองตอบกันเพราะฉะนั้นคนจัดวีเด็กก็ต้องมีเยอะด้วยถูกไหมค่ายนางงามเด็กมีเยอะ
0: มีเยอะแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยคือตัวเลขผู้เข้าประกวดเนี่ยมันน้อยลง
1: อ๋อเหรอเหต
0: ม
1: ุ
0: ัน
1: ที่
0: น้
1: ม
0: อ
1: ัน
0: ย
1: น้อย
0: ล
1: ล
0: ง
1: งเพราะอะไรพี่หนุ่ม
0: มันน้อยพี่บอกไม่ได้ว่ามันน้อยลงเพราะอะไรบอกไม่ถูกจริงๆอาจจะเบื่อแล้วอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่รู้บอกเหตุผลไม่ไ
1: อ
0: ด้
1: ืม
0: 108,000ประการอะไรเ
1: ห
0: ง
1: ร
0: ี้ย
1: อ
0: แต่ว่าลงน้อยลง
1: อื
0: บ
1: ม
0: างรุ่นเนี่ยบางเวทีบางรุ่นมี6 คน 7 คน 8 คนก็มี
1: อื
0: นะ
1: มแต่บอสมองว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามีจัดกันเยอะมากทั้งที่โซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นสื่อที่ถึงกันรวดเร็วเพราะฉะนั้นน่ะของที่มีเยอะๆเนี่ยพอมันล้นตลาดแล้วมันก็กลายเป็นเฝือไปนะพี่หนุ่มนะ
0: ค่ะก็เป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ไป
1: ม
0: ได้มันเป็นไปได้หลายปัจจัยค่ะ
1: อืมแล้วพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างอะเวลามีอีเวนท์ที่เกี่ยวกับสถาบันมอบรางวัลขององค์กรต่างๆในงานต่างๆหรือสถานที่ต่างๆแล้วเห็นเด็กใส่มงกุฎไปเดินบนพรมแดงพรมม่วงพรมอะไรอย่างเงี้ยใส่สะพายไป
0: ก็มองเป็นโอกาสแล้วกันเนาะมองแบบ positive thinking ก็มองเป็นโอกาสว่าเด็กๆเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้รับเชิญไปงานอะไรเนาะ
1: เออ
0: แต่ถ้ามีงานไหนที่เขาเชิญไปหรืองานไหนที่เด็กๆไปได้ก็เป็นโอกาสดีของเด็กๆที่จะได้ไปแสดงความสามารถแสดงความกล้าคุณบ๊อบการแต่งชุดสวยๆหรือจะใส่มงกุฎไม่ใส่มงกุฎหรือไปงานอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอาศัยความกล้าเนาะอาศัยความมั่นใจ
1: เออ
0: เนี่ยพี่

0: เป็นการฝึกฝนไว้ตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ที่แน่ๆนะครับคนที่ไปเดินพรมแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในงานโคมชัดเลือกอวอร์ดนั่นก็คือกูรูนันทพัฒน์จมตีธรรมรั
0: ไม
1: บ
0: ่ได
1: เช
0: ้ไป
1: ิญ
0: เดิ
1: ไ
0: น
1: ป
0: พร
1: ใน
0: ม
1: ฐ
0: แด
1: าน
0: ง
1: ะอะไรเพราะมีคุณสายรายงานว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วมีคนสัมภาษณ์เยอะมากมีสายรายงานมา
0: พี่ไปเที่ยวเฉยๆพี่ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานคมชัดลึกอวอร์ดแค่นั้นแหละฮะก็ขอบคุณน้องยุ้ยกับคุณต้นเขาก็เชิญมาเนาะก็ได้ไปงานแล้วก็คุณเมย์ก็เป็นคนประสานงานให้ก็ได้ไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปเดินพรมแดงและได้สัมภาษณ์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายแต่นี่เป็นกูรูซีรีส์วายเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เดี๋ยวจะคุยในเบรกต่อไปวันนี้เราก็จะยกเวทีให้เด็กๆเลยสมมุติเฉยๆพี่หนุ่มถ้าจะมีคนคิดจัดประกวดเวทีเด็กเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยพี่หนุ่มขอคําแนะนําจากพี่หนุ่มหลักๆหน่อยว่าเขาควรจะวิเคราะห์พิจารณาตรงไหนมั่งในสำหรับการจัดประกวดเพื่อที่จะให้มีปัญหาน้อยที่สุดลอยรั่วน้อยที่สุด
0: การประกวดเวทีเด็กเนี่ยอย่างที่สำคัญที่สุดเลยคือผลการตัดสินต้องไม่ค้านสายตาแต่จริงๆแล้วพี่ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในหลายๆเวทีเนาะ
1: อุ้ยบางเวทีก็ไปเป็นประธานกรรมการตัดสินด้วยบางเวทีอ่ะ
0: เรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่สามารถจะคอนโทรลคนอื่นได้คุณป๊อปเดี๋ยวหมายว่าการตัดสินมันคณะคำว่าคณะมันมีมากกว่า1 คนขึ้นไปนะคิดต่างกันคิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรรมการเนี่ยควรจะต้องมีความเป็นกลางลืมว่าเรามีความสัมพันธ์กับเด็กในแง่ไหนบ้างเช่นเราสนิทกับแม่เขาเราเคยเป็นครูเขาเคยมาเรียนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ต้องเอ็นดูเขามันต้องลืมภาพพวกนี้เพราะว่าการเป็นกรรมการที่ยุติธรรมเนี่ยมันเป็นการเป็นกรรมการเนี่ยมันเป็นกรรมการที่ง่ายมากใครก็เป็นได้มองคนสวยคนหล่อเลยเลยมันมองง่ายมากแต่การเป็นกรรมการที่ยุติธรรมเนี่ยมันเป็นยากมากคุณบ๊อบค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราตัดสินไปแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะตัดสินจากกรรมการ3 คน5 คน10 คนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่มักจะไม่ค่อยมีข้อโต้แย้งเพราะว่าคนเรามักจะเห็นไม่เหมือนกันสายตาเรามี2 ตาเหมือนกันแต่วิชั่นเราต่างกันเขาจะให้ใครเท่าไหร่ไม่ใช่ธุระของพี่เลยไม่ใช่ธุระของพี่คือพี่ก็จะไม่สนใจเราสนใจแต่ภาพรวมว่าท้ายที่สุดแล้วมันใครได้แล้วถ้าใครได้เป็นคนที่ไม่ตรงกับพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่ไม่ได้เป็นคะแนนเป็นกรรมการคนเดียวแต่โดยมากถึงแม้ว่าเราจะให้คะแนนดีแค่ไหนเราเชื่อว่าเราตัดสินใจได้ดีแค่ไหนแล้วก็จริงแต่จะมีคนคัดค้านเราเสมอในทุกเวทีพี่ขอเน้นย้ำคำว่าทุกเวทีไม่เคยมีเวทีไหนที่ตัดสินใจไปแล้วทุกคนแฮปปี้ไม่มี
1: ตามก็เป็นข้อคิดแล้วพี่หนุ่มครับเวลาพี่หนุ่มไปนั่งเป็นกรรมการเนี่ยคณะกรรมการด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นสปอนเซอร์มั่งอะไรมั่ง
0: ก็มันก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคุณบ๊อบมันก็มีแหละหลากหลาย108สมัยนี้เราต้องพยายามทำใจเพราะว่าบางทีบางเวทีบางทีเนี่ยก็มีคนที่ไม่รู้เรื่องของการประกวดนางงามเลยก็มีพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างเวทีหนึ่งเนาะที่พี่ได้มีส่วนไปเป็นคณะกรรมการก็เป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศเนี่ยระดับคัดเลือกตัวแทนไปประกวดต่างประเทศเนาะแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสนั่งกับสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์ใหญ่ท่านหนึ่งใหญ่มากเลยล่ะนักท่านหนึ่งก็นั่งคุยกันพอผลการตัดสินออกมาแล้วมันก็เป็นคนที่พี่ไม่ได้คาดหมายแต่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าโอเคท้ายที่สุดแล้วจะเลือกใครก็ไม่ใช่ธุระของเราเรามีหน้าที่ลงคะแนนตามที่เราเห็นควร
1: ด้วยควา
0: แต
1: ม
0: ่
1: ย
0: ถ
1: ุ
0: ้า
1: ติ
0: ท
1: ธ
0: ้าร ย
1: รม
0: ที่สุดคนอื่นเห็นควรแบบไหนแล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นควรแบบไหนออกมาเป็นคนไหนก็ไม่ใช่ธุระของพี่ที่จะต้องไปคัดค้านหรือไปชื่นชมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตามกฎกติกาแต่พอมันเกิดข้อสงสัยก็แค่ถามกันเฉยๆว่าเอ๊ะคุณพี่เลือกหมายเลขอะไรนะคะคุณกับประธานพี่ก็สงสัยเนาะก็เลยถามคุยกันอ่ะเหมือนนั่งคุยกันแล้วนะเอ๊ะเราเลือกใครคุณเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถามท่านว่าท่านน่ะเลือกใครท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เลือกก็เลือกน้องคนที่ได้ที่ 1นี่ละค่ะท่านก็บอกว่าตัวเล็กๆน่ารักจุ๋มจิ๋มดีนี่คือเหตุผลตัวเล็กๆน่ารักจุ๋มจิ๋มดีแต่ว่าในขณะที่เรากำลังคัดคนเพื่อส่งไปประกวดต่างประเทศนี่ไงนี่ไงคุณป๊อปนี่ไง
1: ก็ถือว่าเป็นส่งมั่งไม่ส่งมั่งแต่เพราะว่าผู้จัดเรื่องมาอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะให้การสนับสนุนไหมหรือว่าต้องการชื่อเขา
0: ก็เป็นกรรมการสปอนเซอร์ไงคะ
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: รรมการ กรรมการสปอนเซ
1: เอ
0: ออ ร์
1: นี่เป็นข้อคิดด้วยนะว่าการที่จะเลือกกรรมการเนี่ยก็คงจะต้องดูให้มันดีๆหน่อยเนาะให้อีเม
0: ก็
1: ลส
0: จ
1: ปอนเซ
0: ริ
1: อง ร์
0: ๆแ
1: ม
0: ล
1: ั
0: ้
1: น
0: ว
1: ก็
0: ม
1: จ
0: ั
1: ะ
0: น
1: ออกมาเป็นรูปแบบนี้แหละเนาะหรือไม่ก็ต้องบีฟนะต้องบีฟเนาะ
0: ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าหลักการเหตุผลคืออะไรอย่างเงี้ยหลักการเหตุผลคืออย่างเงี้ย
1: อืมครับนี่แหละครับนี่คือโลกของการประกวดเวทีเด็กในยุคนี้นะครับจากทัศนะจากความคิดเห็นของกูรูนางงามนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดและก็ความงามระดับประเทศอย่างพี่หนุ่มนันทพัฒน์เจิมจุติธรรมนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้กับพี่หนุ่มนะครับวันนี้ยกทั้งสัปดาห์นะครับในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ต่อไปนะครับทางทุกวันจันทร์นะถึงศุกร์แน่นอนครับเวลา16 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้บับและกับพี่หนุ่มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับท่านผู้ฟั
0: ส
1: ง
0: วั
1: ส
0: ส
1: ว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: คร
1: คร
0: ั
1: ับ บ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่8มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: เรื่องสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์
4: คร
5: ับ เรื่องของผู้สูงอายุคนแก่ที่จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกเอาชื่อไปขอลดหย่อนภาษีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ล่าสุดเอกนิติเผยนายกสั่งทบทวนให้คณะกรรมการประชารัฐไปพิจารณาด่วนเร็วที่สุดให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ย้ำเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนนายกรัฐมนตรีวันนี้นำคณะเยือนเวียดนามครับถกกับผู้นำระดับสูงกับเอกชนสานต่อความร่วมมือทุกมิติแล้วก็ได้พบกับเอกชนไทยในเวียดนามหนุนลงทุนขยายตลาดอาเซียนย้ำเติบโตไปด้วยกันมีประเด็นเรื่องของเลขากกต.แสวงเลี่ยงตอบไม่ผ่านประเมินสอหลุดตำแหน่งเลขาโยนกกต.คณะใหญ่แจงคดีสว.เผยเริ่มพิจารณาแล้ววันนี้สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องเฟซบุ๊กธนาคารฐานปล่อยมิจฉาชีพใช้ระบบหลอกประชาชนหวังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แพลตฟอร์มยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคมีประเด็นเรื่องของสว.สว.จี้ให้ตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาแฉโครงการช่วยเหลือการศึกษาอื้อขอยกเลิกรวมถึงโครงการอื่นๆด้วยมีประเด็นมาจากรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาวราวุธแจงซินเคยหยวนเปิดกิจการหลังแก้ไขตามระเบียบแล้วสั่งปลัดอุตสาหกรรมแจงละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจประชาชนและก็10สมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล็ก DE ยันข่าวจริงกองทุนผู้สูงอายุเปิดกู้สร้างอาชีพใหม่ 30,000 ผ่อน3ปีไม่มีดอกเบี้ยเดี๋ยวมาดูครับ
4: สิริกัญญาตันสกุลร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารปกครองเบรกครม.ควักเงินกู้400,000 ล้านโปะบัตรคนจนชี้สร้างบรรทัดฐานผิดทำหนี้สาธารณะพุ่งยืนยันว่าไม่กระทบเงินชาวบ้านแค่ให้ใช้แหล่งเงินให้ถูกต้องเท่านั้นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.วิโรจน์ลักษณาอดิศรกังขาว่าผู้อำนวยการเขตคุกคามทางเพศแล้วเกี่ยวอะไรกับชัดชาติอยากเห็นการแข่งขันโชว์ดีเบตนโยบายดูเดือดไม่ใช่สาดโคลนกันไปกันมาครับเรื่องของคุณทักษิณที่มีข่าวว่าอาจารย์เจตโทนวนิกเนี่ยตั้งประเด็นว่าคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะผลักดันพรบล้างมลทินเพื่อกลับมามีอำนาจทางการเมืองเนี่ยมีข่าวจากคนใกล้ชิดทักษิณครับยืนยันว่าปลดกำไร EM แล้วจะบินไปพักผ่อนไม่มีแผนดันพรบล้างมลทินแต่อย่างใดเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงถนนพระราม6ซอย15เมื่อเช้าเนี่ยมีบ้านเรือนเสียหายกว่า60หลังคาเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายผอ.เขตปทุมวันตั้งจุดพักพิงชั่วคราวที่วัดสะบัวครับมีข่าวศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยสถิติคดีออนไลน์ลดลงต่อเนื่องครับแล้วก็ตัวเลขแผ่นดินไหวผู้เสียชีวิตที่เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้ทางการฟิลิปปินส์แจ้งว่าอย่างน้อย15รายแล้วครับ
5: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: กัสโกมุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโกเป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
14: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องบัตรคนจน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีคนร้องเรียนกันเยอะว่าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ถือบัตรปัจจุบันอยู่ประมาณ13ล้านกว่าคนมีคนเดือดร้อนจริงและไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างใช้สิทธิ์เขาก็อยากให้บัตรสวัสดิการเนี่ยตกไปถึงคนที่เดือดร้อนจริงก็เลยมีการเสนอให้ทบทวนใหม่หลักเกณฑ์ที่จะทบทวนใหม่มีหลายข้อแต่ข้อหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่คนไหนอายุ60ขึ้นไปแล้วพบว่าลูกดูแลอยู่ก็จะไม่ได้บัตรคนจนถามว่าลูกจะรู้ได้ยังไงว่าลูกดูแลอยู่ก็ไปดูในใบขอลดหย่อนภาษีตอนที่ลูกไปเสียภาษีเนี่ยถ้าลูกระบุว่าต้องส่งเสียดูแลพ่อแม่เขาจะได้รับหย่อนลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ลูกระบุนี่แหละที่จะไม่ได้ถือบัตรคนจนเพราะถือว่าพ่อแม่ดูแลอยู่แล้วพอข่าวนี้ออกมาก็กลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เพราะว่าหนึ่งเงินที่ลูกจะดูแลพ่อแม่ยังไงมันก็น้อยกว่าสิทธิที่พ่อแม่จะได้อยู่แล้วอันที่สองถ้าจะให้พ่อแม่ไปยื่นอุทธรณ์ก็ต้องเผชิญหน้ากับลูกลูกก็จะต้องยืนยันว่าส่งเสียดูแลแม่อยู่พ่อแม่ก็คงจะต้องยืนยันว่าลูกไม่ได้ดูแลเพื่อจะนำไปสู่การได้บัตรคนจนพ่อแม่กับลูกก็จะทะเลาะกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องนี้สุดท้ายก็ดูเหมือนว่ากระทรวงการคลังจะถอยแต่ถอยไม่สุดคือคล้ายๆกับว่าจะไม่จะให้พ่อแม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ลูก ก็จะเอาไปลดหย่อนภาษีปีต่อไปไม่ได้ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ทบทวนแล้วครับก่อนจะเดินทางไปเวียดนามเมื่อตอนสายๆตอนเช้าที่ผ่านมาคุณเอกนิติบอกว่านายกและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นทางสังคมโดยเห็นโดยเป็นห่วงประเด็นนี้จะเน้นย้ำให้ความเป็นธรรมซึ่งจุดประสงค์คือต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนและไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลเราไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานวันนี้ก็ได้เปิดให้กระทรวงมหาดไทยไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนจริงและอาจจะตกหล่นคนจนที่ไม่มีใครดูแลโดยเปิดตั้งแต่วันที่4มิถุนาไปถึง21มิถุนาและคนที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบันก็มาทบทวนคนที่ไม่เดือดร้อนจริงมีใครบ้างและคนที่ไม่มีคนดูแลมีใครบ้างที่เกณฑ์บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วแต่มีเรื่องเกณฑ์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่ก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดจะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงการที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่อาจจะถูกกระทบนายกจึงสั่งให้ไปทบทวนแล้วรัฐมนตรีคลังบอกว่าตนได้พูดคุยกับกระทรวงคลังซึ่งกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคือคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะไปพิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกว่าข้อนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อที่ลูกแปรอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงคลังนำเรื่องไปพิจารณาในคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนถามว่าตรงนี้จะพิจารณาแล้วเสร็จนานไหมรองนายกเอกนิติบอกว่าหลักการที่จะเข้าครม.ได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วซึ่งจะดำเนินการด่วนที่สุดทีนี้ถามว่ามันถึงขั้นจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนลูกในการเสียภาษีด้วยไหมคุณเอกนิติบอกว่าณวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วในปีที่แล้วลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วซึ่งเกณฑ์นี้ต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.ไม่ได้กำหนดวันเพราะอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะ
7: ครับ
8: คุณเอกนิติบอกว่าสาเหตุที่ไม่ที่ให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาเร่งดำเนินการในเรื่องนี้เพราะต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม69เพราะวันที่1สิงหาคม69เราจะให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยถามว่าคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาจะได้ใช้สิทธิ์2เดือนใช่หรือไม่คุณเอกนิติก็บอกได้2เดือนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก13ล้านคนล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วเกือบ10ล้านคนนี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณธราพงศ
7: ์มีในมุมของทางคุณสิริกัญญาตันสกุลครับวันนี้ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับเพื่อให้ผู้ตรวจการเนี่ยส่งไปที่ศาลปกครองครับให้พิจารณาตรวจสอบกรณีการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ในส่วนของโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับวงเงิน 18,800 ล้านบาทเนี่ยว่าเป็นการนำเงินกู้ไปใช้ในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำซึ่งเข้าข่ายขัดกฎหมายไหมคุณสิริกัญญาอธิบายว่าโครงการเนี่ยเป็นคนละกรณีกับมาตรการใหม่อย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือการเติมเงินในบัตร สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก700บาทในช่วงวิกฤตพลังงานแต่วงเงิน 18,800 ล้านบาทที่รัฐบาลนำมาใช้เนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่ผู้ถือบัตรได้รับอยู่แล้วซึ่งรัฐระบุว่าจัดสรรงบประมาณประจำปีไว้แต่ไม่เพียงพอเหตุผลดังกล่าวไม่สามารถนำมาอ้างเพื่อนำเงินกู้ในแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรมาใช้ได้เพราะมาตรา5ของพระราชกำหนดและก็เหตุผลแนบท้ายก็ระบุชัดเจนว่าจะใช้เงินกู้ได้ต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเยียวยาจากวิกฤตพลังงานและไม่สามารถใช้งบประมาณตามปกติได้เท่านั้นการกระทำของกระทรวงการคลังและรัฐบาลจึงอาจจะไปขัดต่อมาตรา53และมาตรา4ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วยคุณไหมบอกว่าการยื่นเรื่องเนี่ยต่างจากกรณียื่นศาลรัฐธรรมนูญไปก่อนหน้านี้ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการตีความตามมาตรา172และ173ของรัฐธรรมนูญว่าตัวพระราชกำหนดสามารถตราขึ้นมาได้ไหมโดยการพิจารณาจากมุมความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งขณะนี้ศาลก็ได้รับเรื่องเอาไว้และอยู่ระหว่างขั้นตอนที่ฝ่ายค้านจะทำหนังสือคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีส่วนการยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการหลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วซึ่งการอนุมัติโครงการต่างๆของคณะรัฐมนตรีถือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองจึงต้องตรวจสอบว่าการอนุมัตินั้นชอบด้วยกฎหมายวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดและรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณหมายบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องการระงับไม่ให้นำเงินกู้ไปใช้กับสวัสดิการประจำแต่การตรวจสอบครั้งนี้จะไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับโครงการหรือหยุดจ่ายเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับประชาชนเนื่องจากรัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการนำเงินจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทนก็ได้เช่นการโอนงบประมาณผ่านพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือใช้เงินงบกลางสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรา45ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณซึ่งยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกกว่า 50,000 ล้านบาทการยื่นครั้งนี้เป็นเพียงการขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและเปลี่ยนแหล่งเงินให้ถูกต้องเท่านั้นการที่รัฐบาลถังแตกหรือมีเงินไม่พอไม่ใช่เหตุอันควรที่จะนำเงินกู้มาใช้ตามอำเภอใจรัฐบาลต้องบริหารจัดการงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบที่ได้รับการจัดสรรจากสภาการใช้เงินกู้ในสถานการณ์ปกติอย่างนี้จะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดในอนาคตทำให้ต้องกู้เงินเกินความจำเป็นจนหนี้พอกพูนเป็นหนี้สาธารณะแล้วก็กลับมาเป็นภาระของคนทั้งประเทศในที่สุดครับอันนี้คุณใหม่สิริกัญญาครับ
8: ครับ
7: แล้วก็มีตัวเลข
8: เชิญ
7: การทำโครงการแต่ว่าเป็นตัวเลขสิ้นสุดตอน5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับมีประชาชนได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้านร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มอย่างต่อเนื่องครับมีร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมที่จะให้บริการแล้วประมาณ1ล้านร้านค้าครับเป็นร้านค้าเดิม 869,000 ร้านร้านใหม่ 133,000 กว่าล้านครับเอาส่วนยอดการใช้จ่ายนะครับมีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้ว23ล้านรายกลมๆนะครับ23ล้านรายแล้วก็มีร้านค้ามียอดรายจ่ายจริงเกิดขึ้นในโครงการจากร้านค้าเนี่ย 940,000 ร้านค้าครับอันนี้ก็คือยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ครับ
8: อันนี้ก็ ถ้าฟังดูข้อมูลก็ไม่ค่อยตรงกันกับที่ภาคเอกชนเพราะว่าสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยเนี่ยนายสมชายพรรัตนเจริญเขาบอกว่าการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสมันคึกคักอยู่ในช่วง3วันแรกเพราะว่าคนอยากจะรีบเปิดใช้สิทธิ์ก่อนพอหลังผ่านไป3วันความคึกคักในการใช้บัตรใช้เงินไทยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยก็แผ่วลงเขาบอกว่าเป็นเพราะคนเริ่มเคยชินกับมาตรการช่วยเหลือแบบแจกเงินของรัฐบาลอย่างนี้มาแล้วรวมถึงจำนวนเงินก็ไม่ได้มากมายจึงค่อนข้างจะนิ่งกว่าที่คาดไว้ไม่รู้ข้อมูลไหนจริงไม่จริงแต่ภาครัฐเขาบอกคึกคักภาครัฐเขาบอกคึกคักทีนี้มองไกลไปอีกผมได้ข้อมูลจากคุณสรเทพโรจนะโรจพจนรัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเขาบอกว่าพอไทยช่วยไทยหมด4เดือนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะรอให้ประชาชนมาเรียกร้องต่อว่าเอาอีกเอาอีกแล้วยังไงรัฐบาลจะต้องไปกู้เงินมาอีกเหรอฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำคือออกมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนทั้งเรื่องภาษีพลังงานค่าไฟลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจมากกว่ากระตุ้นการใช้จ่ายเป็นครั้งคราวคราวครั้งครั้งคราวคราวอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วในส่วนของสมาคมภัตตาคารเขาก็บอกว่าถึงแม้จะมีโครงการแล้วตอนนี้สภาพทั่วไปของภัตตาคารหมายถึงว่าร้านอาหารใหญ่ๆหน่อยนะ
7: ครับ
8: ก็อยู่ในสภาพเหงาหงอยอยู่นะคุณธราพงศ์ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ภัตตาคารเนี่ยผมไม่รู้ว่าภัตตาคารใหญ่ๆเนี่ยยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าเข้าร่วมโครงการได้ไหมหรือเขาจะให้เฉพาะร้านเล็กๆร้านที่เป็นร้านอาหารไม่ใหญ่อะถ้าร้านอาหารใหญ่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าร้านอาหารใหญ่ได้ประโยชน์เหมือนกับเซเว่นซื้อของไม่ได
7: ้ครับ
8: ไม่แน่ใจ
7: เพราะ
8: แต่เห็นฮะ
7: เพราะว่าขนาดร้านธงฟ้านะคุณสุภาพถ้าร้านธงฟ้าที่เป็นร้านขนาดใหญ่นะเข้าร่วมโครงการก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นร้านธงฟ้าที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับ
8: ก็ต้องการส่งเสริมคนตัวเล็กอะถ้าอย่างนี้นะ
7: ครับ
8: ถ้าดูตามนี้ก็ต้องการส่งเสริมคนตัวเล็ก
7: กับอีกดังอันหนึ่งนะคุณสุภาพถ้าเป็นภัตตาคารใหญ่ๆนะมันใช้ได้แค่200
8: มันแค่200ทางโน้นออกมาให้หน่อยก็300กว่าบาทไปกินกัน2คน600กว่าบาทไม่พอ
7: ครับ
8: ฉะนั้นเขาก็คงมุ่งเน้นแต่ว่าให้ร้านอาหารขนาดเล็กเป็นกลุ่มเป้าหมายช่วยคนตัวเล็กว่าอย่างนั้นเถอะ
7: ครับ
8: แต่นี่คนตัวใหญ่ก็เดือดร้อนภัตตาคารทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เห็นคุณธนิวันบอกว่าแม่พอเข้าไตรมาส2ยิ่งหนักเข้าไปอีก
7: เดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: กัสโกปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่าง างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวมีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภายนอกนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
3: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
8: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับคุณสุรายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
5: ความคืบหน้าเรื่องการแยกกระทรวงกีฬาแยกขาดออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือเขาจะตอนนั้นจำได้นะว่าจะเอางานท่องเที่ยวไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเพราะดูเหมือนว่ามันจะไปด้วยกันได้มากกว่าระหว่างท่องเที่ยวกับกระทรวงกีฬาทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ได้มีมติให้ชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งอยู่ระหว่างช่วงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและเตรียมเปิดรับฟังความเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปอันนี้หมายถึงว่าการแต่งตั้งให้ชะลอไว้ก่อนรอให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยสำหรับสาระสำคัญของการปรับโครงสร้างคือการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ขณะเดียวกันก็จะปรับบทบาทกระทรวงเดิมเป็นกระทรวงกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนและพัฒนากีฬาอาชีพอันหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีนโยบายที่จะแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศอยู่แล้วโดยแบ่งแผนงานออกเป็น3ระยะคาดว่าจะแล้วเสร็จจะได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนภายใน3ปีนับจากนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเขาจะแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1ระยะเตรียมการเตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการแบ่งปันการแบ่งส่วนราชการและการจัดสรรบุคลากรเบื้องต้นระยะที่2เนี่ยเป็นระยะปรับระบบคือการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรรวมถึงการบูรณาการงบประมาณรายจ่ายสำหรับหน่วยงานด้านกีฬาโดยเฉพาะและระยะที่3ระยะเต็มรูปแบบการแยกกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศอย่างสมบูรณ์รวมถึงการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวแยกออกจากงานกีฬาอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ภายใน3ปีก็จะได้เห็นเพราะว่าที่จริงเรื่องการแบ่งส่วนราชการเอาท่องเที่ยวกับกีฬาไปอยู่ด้วยกันเนี่ย ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเหรอคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: คนเขาบอกคนกีฬากับคนท่องเที่ยวเนี่ยมันคนละ DNA กันไม่เหมือนกัน
4: ครับ
5: พอไปรวมกันมันก็ต่างคนต่างทำแล้วไม่เกี่ยวโยงกันแต่ถ้าเอาท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยอันเนี้ยถูกฝาถูกตัวเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็กำลังไปได้ด้วยดีว่าอย่างนั้นเถอะคนจะมาท่องเที่ยวเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวนะ
4: ครับ
5: ฉะนั้นก็รอหน่อยตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอน3ระยะพ พอเสร็จแล้วก็ประกาศใช้กีฬาก็จะเหลือเป็นกระทรวงกีฬาเดี่ยวๆก็ได้ดำเนินการเรื่องกีฬาโดยเฉพาะไม่ต้องมาคอยละลังรัฐมนตรีที่ชำนาญเรื่องการกีฬาก็คัดออกมาเฉพาะคนที่ชำนาญการกีฬารัฐมนตรีที่ชำนาญการท่องเที่ยวก็คัดออกมาคนที่ชำนาญการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
4: ครับ
5: เนี่ยแล้วจะหาคนที่เป็นรัฐมนตรีที่เก่งทั้งกีฬามีวิสัยทัศน์ทั้งกีฬามีวิสัยทัศน์เรื่องการท่องเที่ยวมันหายากคุณดารพงศ
4: ์ครับ
5: อีก3ปีครับ
4: เรื่องผู้ว่ากทม.นี่นะครับวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเขาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนพรรคประชาชนซึ่งก็ส่งคนลงชิงผู้ว่าแข่งกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละแล้วในขณะที่อาจารย์ชัดชาติถูกขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้คุณวิโรจน์เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกับว่าแล้วอาจารย์ชัดชาติไปเกี่ยวกับผอ.เขาตรงไหนอ่ะนี่คุณวิโรจน์บอกว่าเรื่องระบบอากงเนี่ยถ้ามีหลักฐานก็ให้ไปยื่นปปช.เลยครับจะได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนและถ้าผิดจริงปปช.ก็จะได้ชี้มูลความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาผอ.เขตบางคนใช้อำนาจหน้าที่ในการคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ผมงงก็คือมันไปเกี่ยวอะไรกับผู้ว่ากทม.คือต่อให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงอาจารย์ชัดชาติก็ไม่น่าจะรู้เห็นเป็นใจด้วยนี่ครับถ้าเอาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการกทม.มาโบยให้กับผู้ว่าหมดผู้ว่าไม่ต้องเป็นอันทำงานกันหรอกครับผมคิดว่าถ้ามีเรื่องแย่ๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงก็อยากให้ส่งเรื่องไปให้ปลัดกทม.เพื่อจะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดไปเลยเพราะพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้จริงๆครับแล้วทีนี้ก็จะได้เข้าสู่โหมดที่ผู้สมัครแต่ละคนถูกจี้ให้ตอบถึงแนวนโยบายกันเข้มๆสักทีแล้วก็ยกตัวอย่างปัญหาต่างๆนะครับในกทม.เนี่ยจะจัดการยังไงเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมจะทำยังไงเรื่องผังเมืองเรื่องเก็บภาษีที่ดินรวมไปจนถึงเรื่องการแก้ปัญหาขยะนโยบายรถไฟฟ้าการแก้ปัญหา PM 2.5 จะทำยังไงทีนี้มาถึงตรงนี้คุณวิโรจน์ระบุในโพสต์ว่าพูดตรงๆนะครับถ้าผมลงสมัครก็คงอยากจะดีเบตกับอาจารย์ชัดชาติในประเด็นคำถามเหล่านี้ผมเชื่อว่าศึกดีเบตอาจารย์ชัดชาติก็คงคิดจะเอาผมให้หมอบผมเองก็ต้องเตรียมข้อมูลทีเด็ดเพื่อหวังจะสอยอาจารย์ให้ร่วงคือมันจะได้เป็นการต่อสู้ในเชิงนโยบายแบบดุเดือดเลือดพล่านแบบที่ไม่มีใครยอมใครกองเชียร์ส้มกองเชียร์ของอาจารย์ชัดชาติก็จะได้เอานโยบายไปขิงกันไปมาผมอยากเห็นการแข่งขันที่ดุเดือดแบบนี้ที่ไม่ใช่การสาดโคลนกันไปมาโดยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสักเท่าไหร่คือถ้าจะมีบ้างก็เป็นสีสันพอได้ครับแต่ถ้าเอาลากยาวจนวนเวียนติดพันกับเรื่องนี้ผมรู้สึกเสียดายเวลาและเสียดายโอกาสมากๆครับคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะครับ
5: คือคุณวิโรจน์กับคุณชัดชาติเนี่ยเขาคุ้นเคยกันนะ
4: ครับ
5: ก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันจำได้ตอนที่คุณวิโรจน์ไปเยี่ยมคุณชัดชาติตอนที่รับตำแหน่งใหม่ๆก็ได้รับการต้อนรับกับสู้อย่างดีฉะนั้นที่คุณวิโรจน์พูดผมก็ว่าโดนใจคนเยอะนะคือคราวนี้คนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งรู้สึกว่าคุณชัดชาติถูกลุมกินโต๊ะในฐานะแชมป์เก่าและในฐานะที่มีแนวโน้มว่าจะได้กลับมาใหม่ตามผลโพลเนี่ยฉะนั้น คนที่เข้ามาแข่งขันก็พุ่งเป้าไปที่แชมป์เก่าหรือคนที่จะได้เป็นแชมป์ต่อแต่ว่ามันความรู้สึกคนมีความรู้สึกมันมากเกินไปไหมที่มาลุมกินโต้กันเนี่ยแล้วถ้าคนรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยผลที่ตามมาก็อย่างที่เห็นก็คือคะแนนของคุณชัดชาติตามผลโพลเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย

0: คนคิดว่าตัวผู้ว่าชัดชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาโดยตรงแต่ว่าแน่นอนน่ะถ้าคนใกล้ชิดไปหาผลประโยชน์ถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงว่าปล่อยให้คนใกล้ชิดไปหาผลประโยชน์ถึงไม่ปล่อยแต่ก็ไม่ทำอะไรผลคะแนนก็ควรจะร่วงลงมาเพราะว่าเรื่องนี้บทกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะบทกันมาเป็นอาทิตย์แล้วคนที่อยากเห็นการแข่งขันโดยรูปธรรมก็คือแข่งขันนโยบายหยิบยกปัญหาขึ้นมาแต่ละปัญหาจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงผมว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าทีนี้ก็คอยดูบนเวทีดีเบตอีกทีนึงไม่รู้แต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยคุณชัดชาติเขาจะหาเสียงในสไตล์ของเขานะไม่ขึ้นดีเบตจะไม่ขึ้นดีเบตคล้ายๆกับดีเบตไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่อาจจะมีเป็นบางช่องบางเวทีแต่คงไม่เปลือไม่ขึ้นดีเบตเปล่าใช้สไตล์เดียวกับคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมัครสุนทรเวชก็ไม่ดีเบตไม่ขึ้นดีเบตไม่เอา
1: เอ๊ะหนนี้เนี่ยยังไม่มีเวทีดีเบตใหญ่ๆใช่ไหมคุณจุภาพยังนะ
0: ยังนี่ก็เห็นว่าเย็นนี้ที่ไทยรัฐทีวีเขาเนี่ยเขาจะมีดีเบตกันไม่รู้ว่าคุณชัดชาติจะมาไหมเพราะยังไม่ชัดเจนมาไหมแต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยคุณชัดชาติพยายามจะเลี่ยงเวทีดีเบตแล้วก็หาเสียงตามสไตล์ของคุณชัดชาตินั่นแหละ
2: ครับ
0: อันนี้ก็แปลว่าไม่ลงไปคลุกโครนด้วย
1: อ้าวนี่ศรีสุวรรณจันยาวันนี้ไปร้องที่ปปช.ให้ไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยเอาผิดนายชัดชาติสิทธิพันธ์กรณีที่มีถูกนักการเมืองสองพรรคออกมากล่าวหาว่าปล่อยให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงไปแล้วครับศรีสุวรรณจันยาครับ
0: รู้ข่าวอื่น
1: ข่าวเรื่องกรณีในวงการยุติธรรมนี่นะครับมีข่าวเข้ามาว่าทนายหอบหลักฐานยื่นกองบังคับการปปปแจ้งจับอดีตอธิบดีอัยการหิ้วเงิน 400,000 บุกห้องทำงานอธิบดีอัยการคดีทุจริตภาค5เพื่อวิ่งเต้นทุจริตแอบอ้างชื่อบิ๊กเต่าเคลียร์คดีเนี่ยทนายคนนี้ชื่ออภิวัตขันทองครับเป็นทนายความแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายเนธิพัฒน์เศรษฐิตานันท์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาค5ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปปป.แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอธิบดีอัยการท่านหนึ่งในความผิดฐานเสนอสินบนและแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อแทรกแซงคดีทุจริตเอาไปยังไงมายังไงสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่16ตุลาคมปี67นะครับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปปป.ได้ร่วมกับสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.บูรณาการจับกุมผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งพร้อมพวก3คนในการปฏิบัติการรุมกินโต๊ะหลังพฤติการเรียกรับค่าใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมร้านอาหารในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในเวลาต่อมาคดีดังกล่าวถูกสำนวนฟ้องส่งสำนวนฟ้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อช่วงปลายปี2568คุณอภิวัตรบอกว่าพฤติกรรมของอดีตอธิบดีรายนี้คือเสนอเงินจำนวน 400,000 บาทให้กับนายเนธิพัฒน์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5เพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางราย

0: คดีดังกล่าวแต่นายนิเนธิพัฒน์ได้ปฏิเสธรับเงินและยืนยันสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามกระบวนการยุติธรรมหลังทราบว่าจะมีการสั่งฟ้องอดีตอธิบดีอัยการรายนี้ได้โทรศัพท์มาอ้างว่าเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วทั้งกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5โดยอ้างว่าจะดึงสำนวนกลับมาสั่งไม่ฟ้องและทางตำรวจจะไม่ทำความเห็นแย้งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่มีการตกลงหรือเคลียร์คดีตามที่มีการอ้างแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเพื่อสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงคุณอภิวัตรบอกว่าการที่มาวันนี้ก็เพื่อนำพยานหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลผู้กระทำผิดกับอดีตอธิบดีอัยการรายดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับอดีตอธิบดีรายดังกล่าวแต่จากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกันรวมถึงมีการร่วมแสดงความยินดีในวาระต่างๆจึงได้รวบรวมหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนคดีครับ
1: รายการนี้เนี่ยอัยการกับอัยการซัดกันเองใช่ไหม
0: ใช่ครับอธิบดีอัยการคนหนึ่ง อยู่สำนักงานคดีปราบปรามภาค5อันนี้คนที่มาฟ้องนะอีกคนเนี่ยเป็นอดีตอธิบดีอัยการรายหนึ่งไปดูสังกัดไหน
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องกุ้งเนี่ยที่มาเลเขาแบนเนี่ยคนก็อยากรู้เยอะว่าต้นสายปลายเหตุมันเรื่องอะไรลองฟังที่คุณสุปจีสุธรรมพันธ์โพสเฟซบุ๊กชี้แจงถึงกรณีที่ทางการมาเลประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนา69ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยชาวประมงให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดควบคู่ไปกับการหาทางออกระยะยาวการระงับการนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการสอบปลากระพงตรวจสอบปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักเพราะว่าพบว่าปลากระพงขาวที่นำเข้าจากมาเลมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคนไทยแล้วโดยทุกมาตรการก็ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเพื่อคัดกรองคุณภาพของสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคขณะที่การระงับนำเข้ากุ้งไทยมาเลเซียของมาเลเนี่ยเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่แจ้งล่วงหน้าไม่เปิดโอกาสให้ไทยชี้แจงและไม่ได้กำหนดมาตรการรองรับโดยแจ้งให้ไทยทราบวันที่28พฤษภาคม69แล้วให้มีผลทันทีในวันที่1มิถุนากระทรวงพาณิชย์จะยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในเวที WTOองค์การค้าโลกและอาเซียนล่าสุดสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศซึ่งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วอันนี้แปลว่าเขาเอาคืนเราไปตรวจสอบปลากระพงขาวที่นำจากมาเลเราไปตรวจสอบตรงนั้นก่อนเขาก็เล่นงานเรื่องกุ้งไทยซึ่งตอนนี้ภาคใต้ที่เลี้ยงกุ้งนากุ้งทั้งหลายเดือดร้อนกันมากคุณดาราพงศ
0: ์ครับ
1: เดือดร้อนแสนสาหัสเลยล่ะขาดทุนวุ่นวายกันไปหมดก็หวังว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการคุยกันใหม่ให้รู้เรื่องดูข่าวอื่น
0: ดูข่าวจากต่างประเทศใกล้ๆเรานี่แหละครับสปป.ลาวนี่แหละครับสำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่าบริษัทสตาร์โทรคมหรือยูนิเทลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรายงานระบุว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้ออกอากาศครบถ้วนทุกนัดรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ประชาชนชมกันแบบฟรีๆภาคภาษาลาวผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนอกจากนี้ประชาชนชาวลาวสามารถรับชมไฮไลท์ย้อนหลังได้ทุกวันผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือขณะเดียวกันยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการข่าวแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันนอกจากนี้ยูนิเทลยังเป็นผู้ควบคุมลิขสิทธิ์ควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการจัดฉายฟุตบอลโลกในที่สาธารณะทั่วประเทศเช่นแฟนโซนร้านอาหารผับบาร์ศูนย์การค้าหรือพื้นที่กลางแจ้งต่างๆที่ต้องได้รับอนุญาตจากยูนิเทลก่อนเท่านั้นรายงานแจ้งว่าการที่สปป.ลาวบรรลุข้อตกลงกับฟีฟ่าครั้งนี้เนี่ยทำให้เวลานี้มี3ชาติในอาเซียนที่ยังไม่ได้สิทธิ์ก็คือเมียนมาบรูไนและก็ประเทศไทยครับคุณทวี
1: ก็ไปก่อนแล้วลาวได้ดูแน่นอนปาดหน้าไปแล้ว
2: ครับ
1: ไม่รู้เขาขายลิขสิทธิ์กันยังไงให้ลาวนะราคาเป็นยังไง
0: ไม่รู้
1: แต่ว่าขณะที่เราบอกลาวยำรับลำบากยากจนก็สามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้แล้วเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop พอเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้น
2: ้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
1: นายกและคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนเดินทางไปเวียดนามเมื่อเช้าเป็นครั้งแรกที่นายกไปเยือนเวียดนามนายกจะไปทำอะไรบ้างหนึ่งจะใช้โอกาสหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกประธานสภาแห่งชาติสองจะไปพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันสามนายกจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่สามซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นความสำคัญของภูมิภาคนี่หลักๆที่เป็นภารกิจนายกแล้วก็มีข่าวว่าคุณสนั่นอังอุบลคุณประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์นายกที่ได้นำคณะไปเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางไปเยือนเวียดนามรวมถึงการพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนถือเป็นโมเดลทีมไทยแลนด์พลัสคือภาครัฐเอกชนจับมือร่วมกันทำงานอย่างเป็นการมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจผู้แทนภาคเอกชนไทยก็กล่าวขอบคุณนายกที่เปิดโอกาสให้พบปะหารือได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็นายกก็เปิดปิดการหารือรับฟังความคิดเห็นก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ลุกคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเยือนเวียดนามคราวนี้แล้วนายกก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนามจำนวน2ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับ FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ2บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท EPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่ภารกิจนายกที่เวียดนาม
0: ครับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่ดร.เจตโทนวนิกท่านไปให้สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ที่ Nation TV ถึงทิศทางของคุณทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับอิสระโดยสมบูรณ์แล้วนั่นนะครับคืออาจารย์เจตเนี่ยหยิบประเด็นว่าอาจจะมีกลุ่มที่สนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยผลักดันให้เกิดพรบ.ล้างมลทินให้เพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยพ้นจากมลทินทั้งหมดแล้วก็อาจจะได้กลับเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองได้นั่นนะครับวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของคุณทักษิณครับแหล่งข่าวคนใกล้ชิดนี่บอกว่ากรณีที่มีนักวิชาการออกมาวิเคราะห์ให้ความเห็นในลักษณะว่านายทักษิณจะได้ประโยชน์ถ้ามีการผลักดันพรม.ล้างมลทินทำให้นายทักษิณพ้นมลทินทั้งหมดเสมือนไม่เคยต้องโทษหรือทุจริตย่อมส่งผลให้สามารถกลับเข้าสู่ทางการเมืองได้อย่างถูกต้องนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยนายทักษิณมีความตั้งใจว่าเมื่อได้ปลดกำไร EM พ้นโทษโดยบริบูรณ์แล้วมีเพียงแพลนที่จะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้นและไม่คิดเกี่ยวข้องกับงานการเมืองรวมถึงไม่คิดถึงการปูทางรับการสนับสนุนเอื้อประโยชน์ล้างมลทินเพื่อมีตำแหน่งทางการเมืองแต่อย่างใดจึงมองว่าเป็นการวิเคราะห์โดยปราศจากข้อเท็จจริงรองรับครับ
1: ครับตอนนี้ดูในจอคุณชัดชาติไปขึ้นเวทีดีเบตที่ไทยรัฐก็จะมีคุณชัดชาติมีโจแล้วก็มีเจมส์ก็คืออนุชา
16: ครับ
1: 3คนตอนนี้คุณชัดชาติกำลังถึงที่คุณชัดชาติกำลังพูดอยู่คุณตลาภ
0: ครับเขาเอา3คนนี้เท่านั้นใช่ไหมครับ
1: เออมีแค่3คนเขาไม่ก็เอา3คนหลักๆก่อนเอา3คนหลักๆก่อนถ้าคุณจะเชื่อมจอเขาออกลำโพงเราก็น่าจะได้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไม่เป็นไรเรื่องของคุณแสวงบุญมีเลขากกต.พูดถึงกระแสข่าวว่าได้รับการประเมินจากการทำงานจากกกต.ต่ำกว่า 60% อาจจะทำให้หลุดจากตำแหน่งหรือไม่คุณแสวงบอกว่าตนเป็นผู้รับประเมินและย้ำว่าไม่มีความเห็นถามย้ำว่ามีรายงานข่าวว่ามีมติ4-3เสียงไม่ผ่านการประเมินการทำงานคุณแสวงก็ตอบคำเดิมไม่มีความเห็นซึ่งการประเมินนั้นหมดไปแล้วในการทำหน้าที่เมื่อปี68ในเดือนกันยาและย้ำเพียงว่าเป็นเรื่องของคู่สัญญาคือต้องมีการประเมินถามว่ามีแนวโน้มที่จะส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่เลขาแสวงบอกว่าเรื่องนี้จะตอบคำถามโดยระบุสั้นๆเพียงว่ามีตนรู้เท่าที่ควรรู้เมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีสบอยู่ในชั้นของกกต.แล้วจะมีการพิจารณาแบบทยอยที่ละบุคคลหรือทั้งหมดคุณแสวงบอกว่าการพิจารณาอยู่ที่กกต.ทั้ง7คนซึ่งคงจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบและสมบูรณ์ตนไม่สามารถจะทราบได้ก่อนกล่าวว่าหากเป็นข้อมูลในวันนี้ก็จะคือเริ่มที่จะพิจารณาแล้ว
0: เมื่อเช้านี้นะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศฟิลิปปินส์จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่เกาะมินดาเนาครับแล้วก็วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.8 มักนิจูดครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยรับรู้ได้อย่างน้อย12จังหวัดและไกลไปถึงเมืองมานาโดบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเลยครับที่อยู่ห่างออกไปประมาณ420กิโลเมตรนะครับทางการอินโดกับรัฐซาบาของมาเลเซียซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเนี่ยถึงกับต้องประกาศเตือนภัยสึนามินะครับล่าสุดนี่ทางการของฟิลิปปินส์ออกมารายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15รายได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย129คนอันนี้อย่างน้อยนะครับแต่ว่าสภาพที่เห็นเนี่ยอาคารบ้านเรือนตึกหลายตึกนะครับบางตึกนี้ก็พังถล่มลงมาแต่ว่าหลายตึกเนี่ยมีอาการไม่น่าจะใช้การได้เลยคุณสุภาพเพราะว่ามันยังไม่ถล่มลงมาแต่ว่ามันแตกมันร้าวแล้วก็หลายแห่งมีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่นับบ้านเรือนประชาชนนะครับอาคารใหญ่ๆเนี่ยได้เห็นภาพที่เกิดความเสียหายครับ
1: ครับตายไปเท่าไหร่นะเอาอีกทีตัวเลข
0: ตอนนี้นะครับ15รายครับ
1: เรื่องสภาผู้บริโภคยื่นฟ้องเฟซบุ๊กอันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ฟ้องกันแบบนี้ในบ้านเราคุณสารีองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคเอ๊ะผมว่า พักก่อนจะก่อนไหม
0: ได้ครับ
1: พักก่อนเพราะข่าวนี้มันยาวจะได้ต่อเนื่อง
0: ได้ครับพักสักครู่ครับ
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับขึ้นสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ที่ศาลแพ่งรัชดาพิเศษสภาผู้โดยพวกโดยคุณสาลีอ๋องสมหวังนำทนายความพร้อมกับตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเข้ายื่นฟ้องคดีเพื่อเอาผิดแพลตฟอร์มข้ามชาติและธนาคารในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคและกลุ่มธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินในความผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดสิทธิผู้บริโภคทนายผู้รับผิดชอบคดีนี้ชื่อนางสาวนันทพัฒน์สอนเตชะปัญญาพิพัฒน์บอกว่าคดีที่เข้ายื่นฟ้องในวันนี้แบ่งออกเป็นบริษัทที่ถูกฟ้องร้องเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มแพลตฟอร์มได้แก่บริษัทเมตาที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Facebook LINE ประเทศไทยบริษัท Apple ที่เป็นเจ้าของ App Storeและ Google ประเทศไทยเจ้าของ Play Store ส่วนอีกกลุ่มเป็นสถาบันการเงินส่วนที่ต้องฟ้องกลุ่มบริษัทแพลตฟอร์มและสถาบันการเงินร่วมกันเพราะมีการเชื่อมโยงกันเพราะผู้เสียหายได้เข้ามาร้องเรียนรู้การเทรดหุ้นเพราะมีการเทรดหุ้นและระบบอัลกอริทึมของ Facebookจะนำโฆษณาที่เกี่ยวกับการเทรดหุ้นมาให้กลุ่มผู้เสียหายเจอจนมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องทางที่แฝงตัวเข้ามาหลังจากนั้นผู้เสียหายก็เข้าไปดูโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพก่อนที่ระบบจะนำไปที่ LINE หลังจากที่มีการเรียนการสอนในนั้นก็เป็นไปตามปกติก่อนที่จะให้ผู้เสียหายไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่อยู่ใน App Store และ Play Store แล้วแต่ละระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและมีการบอกว่าจะเทรดหุ้นของบริษัทที่มีการเทรดหุ้นจริงๆแล้วก็แอบอ้างชื่ออินฟลูเอนเซอร์สอนหุ้นที่มีตัวตนจริงๆพอติดตั้งเข้าไปกลายเป็นว่าเป็นกระบวนการของมิจฉาชีพทั้งหมดตนจึงมองว่า Facebook ปล่อยให้มีการโฆษณาหลอกลวงอย่างนี้ได้ยังไงทั้งนี้ไม่ได้มีแค่เพจเดียวเพราะหลังจากเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียหายก็ได้เข้าไปดูและพบว่ายังมีอีกหลายเพจที่มีข้อมูลคล้ายกันแต่เปลี่ยนชื่อและยังมีการเชื่อมโยงไปยังธนาคารต่างๆของผู้เสียหายเมื่อถามว่าเวลาที่ผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปเป็นการโอนไปยังบัญชีส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล ทนายความบอกว่าส่วนใหญ่เป็นบัญชีนิติบุคคลมีบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่กี่บัญชีเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบริษัทไม่ได้ถูกโอนเข้าไปยังส่วนบุคคลทางมิจฉาชีพก็จะอ้างบริษัทที่มีอยู่จริงๆจึงทำให้ผู้เสียหายเชื่อมั่นในส่วนนี้เมื่อถามว่าผู้เสียหายที่มาในวันนี้โดนลักษณะเดียวกันหมดเลยหรือคุณณภัทรทนายความบอกว่าผู้เสียหายในวันนี้ถูกหลอกด้วยพฤติกรรมเดียวกันแต่มีการเอาชื่ออินฟลูเอนเซอร์สอนเทรดหุ้นมาแอบอ้างและมีการทำอย่างเป็นระบบจริงๆแล้วคดีนี้เป็นการฟ้องร้องที่มีการเรียกค่าเสียหายกว่า230ล้านโดยแบ่งเป็น2กลุ่มแต่อยู่ในคำฟ้องเดียวกันและปัญหาตอนนี้อยู่ตรงที่โฆษณาใน Facebook มีการหลอกลวงเยอะและไม่มีการคัดกรองทางสภาผู้บริโภคก็ต้องฟ้อง Facebook เพื่อให้ดูแลระบบไม่ให้มิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวหลอกลวงผู้เสียหายคุณสาลีบอกว่าตนทราบว่า Facebook ไม่ได้เป็นคนหลอกลวงเองแต่เป็นเจ้าของกลับปล่อยให้มีการโฆษณาหลอกลวงจำนวนมากในระบบหลายล้านบัญชียังมีการได้รายได้จากโฆษณาเหล่านั้นแอป Store และ LINE ก็เหมือนกันคือปล่อยให้มิจฉาชีพเข้าไปหากินในนั้นและการให้โหลดแอปปลอมด้านการลงทุนการกู้เงินการขายสินค้าที่ไม่ได้มีการขายกันจริงทางเรามองว่าเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้มีการดำเนินการมาตรการที่เพียงพอในการจัดการขณะนี้ถ้าเข้าไปดูก็ยังเห็นแอปพลิเคชันกู้ปลอมยังมีการโฆษณาว่าไม่มีการโกงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดที่จริงก็มีเรื่องยาวกว่านี้นะแต่ว่าสรุปก็คือต้องฟ้อง Facebook ฟ้องแพลตฟอร์มด้วย
4: ครับ
5: ปล่อยให้มีการหลอกลวงกันว่างั้นเถอะ
4: ครับ
5: ไม่ได้หลอกลวงเองแต่ปล่อยให้มีการหลอกลวงกัน
4: ครับ
5: ครับ
4: มีข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ครับเขาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศครับทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดและใช้ประโยชน์จากของเสียการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
5: วันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมพูดถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซิงเกอร์หยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปบอกว่าเป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.โรงงานปี2535หลังปิดไปเมื่อปีก่อนเนื่องจากบริษัทแก้ไขปัญหาแล้วจนเปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แม้จะดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ประชาชนหลายฝ่ายรวมถึง10สมาคมผู้ค้าเหล็กก็ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการเปิดโรงงานจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีใดก็ตาม ตนได้กำชับให้กระทรวงเร่งออกมาตรการรวมถึงผู้มีการใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหลังกลับจากเวียดนามจะได้ติดตามจากกระทรวงอีกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนยังไง
6: ครับ
5: อันนี้คนก็ยังงงๆอยู่เยอะนะเพราะว่าตอนที่ตึกสตง.ถล่มเนี่ยบริษัทชินเกอหยวนที่ผลิตเหล็กเนี่ยโอ้โหโดนถล่มซะเละเทะไปหมดเลยคุณดลาพงศ
6: ์ครับอ้าวมีข่าวนี้เข้ามาพิษไทยช่วยไทยพลัสทำสุกี้ตีน้อยปิด3สาขาครับสุกี้ตีน้อยเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook ครับระบุว่าเนื่องด้วยไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย SME ซึ่งเป็นโครงการที่ดีประสบความสำเร็จอย่างสูงตีน้อยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อ้าวแสดงว่าภัตตาคารที่คุณสุภาพสงสัยเนี่ยไม่ได้ครับ
5: ไม่ได
6: ้เพราะขนาดตีน้อยก็ยังไม่ได้จึงทำให้ลูกค้าสุกี้ตีน้อยน้อยลงอย่างชัดเจนตีน้อยจึงมีถือโอกาสที่ลูกค้าน้อยลงปิดปรับปรุงสาขาที่เปิดมาเกิน6ปีจำนวนสาขา3สาขาครับ1สาขาลำลูกกาคลอง2ปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2สาขาเดอะเซนต์ปิ่นเกล้าปิดตั้งแต่17มิถุนายนแล้วก็3สาขาลาดพร้าววังหินปิดตั้งแต่23มิถุนายนแล้วก็เตรียมพบกับทั้ง3สาขาโฉมใหม่เดือนตุลาคมจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับโพสต์ของทางสุกี้ตีน้อยครับ
5: อันนี้ก็เข้าใจถูกแล้วแปลว่าถูกแล้วที่ภัตตาคารร้านอาหารใหญ่ๆเข้าไม่ได
6: ้ครับ
5: พอเข้าไม่ได้เขาก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่ร้านเล็กนั้นได้หมด
6: ครับ
5: ตอนนี้เขาก็พยายามเรียกร้องให้ร้านเล็กๆเนี่ยกดลงทะเบียนเพื่อจะได้เข้ามาโครงการก็แปลว่าได้อานิสงส์สำหรับร้านเล็ก
6: ครับ
5: ครับ
6: ไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงถนนพระราม6ซอย15เมื่อเช้าเนี่ยตกลงว่าเสียหายไปประมาณ60หลังคาเรือนนะครับเป็นชุมชนแออัดเห็นเขาไลฟ์สดใน Facebookยากลำบากมากเลยครับคุณสุภาพในการที่จะเข้าไปช่วยกันดับเพลิงเนี่ยนะครับรถเข้าลำบากครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ3รายครับ
5: ครับ
6: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
7: TBRร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเดียวทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและยิวค่ะวรุณีซื้อสัตว์สวัสดีสกุลชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีพี่ยิวแล้วก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับรอบนี้มาด้วยเสียงก่อนนะฮะตอนนี้เพราะว่าเงินอยู่ข้างนอกเลยครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะคุณหมอที่ภารกิจแน่นๆท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำในทุกๆวันเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุณหมอ
2: ใช่ฮะแล้วก็เป็นเวทีของเนชั่นที่เขาถกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่พูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาที่มีปัญหาของประเทศไทยก็มีแพนเนลิสต์กันเองเนี่ยหลากหลายคนมากประมาณสัก10กว่าท่านเลยทีเดียวก็มีนักการเมืองด้วยนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยนามเช่นดร.การตีคุณผลิตเองก็เข้ามาด้วยแล้วก็มีทั้งตัวแทนจากนักเรียนที่มาจากต่างแดนด้วยอยู่ธรรมศาสตร์นักศึกษานะฮะแต่ก็พื้นเพเป็นคนจังหวัดน่านก็จะรู้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่อยู่อินเตอร์เนชั่นแนลเลยสคูลเลยแล้วก็อยู่สแตนฟอร์ดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการมาแลกเปลี่ยนกันหมอก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญในเวทีนี้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะก็เป็นหัวข้อที่เราต้องการฟังเสียงสะท้อนใช่ไหมคะจากหลายๆภาคส่วนเนาะทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็รวมไปถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานะคะ
2: ใช่แล้วก็ขออนุญาตเล่าให้นิดเดียวนะครับก็คือว่าสิ่งที่ลำพังตัวหมอเองที่ให้สัมภาษณ์สื่อในก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็ถามด้วยเหมือนกันว่าถ้าถัดจากนี้ไประบบการศึกษาเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือทัศนะจากสิบท่านนี้มันก็มีความหลากหลายกันแต่หมอเล่าเฉพาะของส่วนตัวที่หมอได้ให้ทัศนะไว้ก็คือว่าทุกวันนี้อัตราฆ่าตัวตายในเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2รายต่อวันอยู่แล้วที่2รายต่อวันนะพี่ยิ้วผมไม่ได้พูดผิดนะฮะ2รายต่อวันแล้วในขณะที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยคูณเข้าไป20เท่าต่อวันนะครับไม่นับประเภทที่มีภาวะซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งมีความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นจากระบบการศึกษาที่เราไปขออนุญาตใช้คำว่า high stakes test คือแข่งขันกันตั้งแต่ระดับอนุบาลไม่ใช่แค่ระดับประถมเท่านั้นแต่ไหลตั้งแต่อนุบาลยันประถมมัธยมต่อเนื่องไปจนถึงระดับการศึกษาอุดมศึกษาซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยสถานการณ์อันนี้ก็คงหนักขึ้นไม่ใช่เบาบางลงแน่นอนไม่นับอันที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดขึ้นจากคนที่อยู่โรงเรียนต่างแดนหมายถึงต่างจังหวัดอยู่พ้นชายขอบหรือไม่กรณีที่โรงเรียนในเมืองเราก็จะเห็นนะฮะว่ามีผู้คนแห่แหนกันมาเข้าในโรงเรียนในเมืองเนี่ยเป็นหมื่นเป็นไม่รู้เท่าไหร่ทั้งที่เรามีเด็กเกิดน้อยลงอัตราการเกิดของปัจจุบันนี้อยู่ที่ 0.86 หมายถึงครอบครัวมีลูกไม่ถึงคน
1: ไม่ถึง1คน
2: ไม่ถึง1คนแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเหลือแค่ 0.7 ซึ่งมันน้อยมากและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้ถ้าภาครัฐไม่รับมือในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นวิกฤตแน่นอนเพราะว่าประเทศในเยอะอยู่ได้บนลักษณะไม่ได้เก็บภาษีนะแต่ประเทศเกิดขึ้นจากรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนรายได้เกิดขึ้นก็คือทรัพยากรคนนะมันเป็นทรัพยากรมนุษย์จะเป็นสำคัญที่สุดนะและภูมิประเทศของเราเองก็อยู่ในภูมิประเทศที่ดีอ่ะหมายถึงภูมิประเทศนะแต่กระบวนการต่างๆเหล่านี้ฮัลโหลพี่ยิ้วฮะ
1: ค่ะฟังอยู่ค่ะคุณหม
2: อครับก็คือกระบวนการต่างๆเหล่านี้กับการรับมือเนี่ยเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถ้าระบบการศึกษาเป็นอันหนึ่งที่หมอพูดไว้ในเวทีของ The Nation วันนี้ก็คือว่าถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยใน5ปี10ปีเนี่ยเราคงจะล้าหลังที่สุดในอาเซียนเราอาจจะมีปัญหาสังคมที่บานเปิดเราคงอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบการแพ้คัดออก ที่เรายังคงนิยมกันอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยมันคงจะยิ่งทำให้เด็กของเราบาดเจ็บแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยอยากมีลูกเพราะมีความรู้สึกว่ามีแล้วเป็นภาระและสุดเดือดสั่นไปทีนี้ประเด็นที่สองที่เขาถามหมออันนี้คือสื่อมวลชนที่ถามข้างนอกนะฮะหลังจากที่เข้าเวทีกันไปเรียบร้อยสักครู่นี้เองเนี่ยก็คือว่าแล้วทิศทางที่ความเห็นของหมอว่าควรจะเป็นยังไงประเด็นแรกเลยฮะผมเข้าใจว่าผู้นำโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวเองเนี่ยต้องมีวิชั่นที่ดีคือถ้าผู้นำเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งฝ่ายต้นสังกัดเองไม่ขานเสียงรับกันกับวิชั่นที่ดีเนี่ยจบเพแน่นอนอันนี้ทัศนะส่วนตัวของหมอนะก็คือว่าประเด็นแรกวิชั่นที่ดีเนี่ยก็คือเราเข้าใจเลยนะว่าเรากำลังพัฒนาลูกหลานของเราให้กลายไปเป็นคนที่แทนที่จะพึ่งพาพ่อแม่เขาเรียก dependence เนี่ยให้กลายเป็น independence ความหมายก็คือสามารถพึ่งตนเองได้บนแนวคิดในลักษณะนี้พ่อแม่ทั้งประเทศไทยเนี่ยเราเข้าใจตรงกันแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเข้าใจตรงกันและมักจะใช้คำพูดหนึ่งเขาเรียกว่า learn to earn learn to earn เรียนรู้สู่สัมมาชีพพูดง่ายๆจะได้มีอาชีพมีงานทำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้พ่อแม่ทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยและผู้ใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเข้าใจตรงแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะตกหล่นหายไปก็คือเรียนรู้อยู่ร่วมในสังคมเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งหมอใช้คำว่า interdependence ซึ่งอันนี้หมอพูดในเวทีไปด้วยว่าถ้าไม่เรียนรู้ในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นรากฐานสำคัญและพี่ยิ้วคงจำได้ที่ในฐานะที่หมอเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราพูดเรื่อง fundamental พื้นฐานแบบนี้มาตลอดเลยแต่พี่ยิ้วฮะพูดตรงๆนะวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจก็คือแม้กระทั่งในระดับของอนุบาลในระดับของประถมไม่เราก็ยังคงนิยมใช้ระบบแพ้กระตอกอยู่ดีฮะไปดูสิฮะซึ่งมันขวางกับการพัฒนาการ learning through play เรียนรู้ผ่านการเล่นและการบูรณาการประสาทสัมผัสมันไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นแรกที่หมอปักธงไว้เลยว่าถ้าผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำภาครัฐเองไม่นำพารัฐมนตรีก็เปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยของกระทรวงเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วในเวทีก็มีการถกกันอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นปัญหาวิบากกรรมแน่ๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าเราก็จะมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองไปในทิศทางไหนกันแน่สองอันนี้จะต้องประสานกันนะคือ learn to earn และ learn to empathy ถ้า learn to live ก็ต้อง learn to love เรียนรู้มีสัมมาชีพก็จริงแต่เรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นด้วยอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองที่หมอพูดไว้เลยก็คือว่าต้องมีเป้าหมายที่ดีผมยังไม่เห็นภาครัฐในการที่แม้กระทั่งตอนที่หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยในการคุยกันเลยว่าเขาจะวางปักธงของประเทศเนี่ยอีก5ปีไปในทิศทางไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีการเกษตรที่ดีเราสามารถเป็นครัวโลกได้วิชั่นในลักษณะแบบนี้ไดเรคชั่นในลักษณะแบบนี้มันต้องทำให้ชัดไหมแล้วก็จะเกียร์อุตสาหกรรมการพัฒนากำลังคนน่ะตั้งแต่ระดับของการเรียนชั้นประถมมัธยมต่อเนื่องเข้าสู่สายอาชีพจะเกียร์ไปในทิศทางไหนเพื่อให้สามารถเกิดอาชีพใหม่ๆบนการใช้ AI ด้วยเนี่ยนะเพื่อตอบสนองความเป็นครัวโลกอันที่สองเรามีจุดที่เป็นคนไทยเรามีลักษณะของมิตรไมตรีซึ่งแม้กระทั่งต่างบ้านต่างเมืองก็ชื่นชมแต่เราไม่ได้ใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งจริงๆมันก็มีโปรเจกต์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ถูกประกาศโดยนโยบายของภาครัฐเองที่ชัดเจนมากนะพูดง่ายๆคือเอาให้ชัดแล้วเกียร์ให้ตรงตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กไปจนโตก็คือเรื่องของ medical กับ wellness ไม่ใช่แค่ medical นะฮะพี่ยิ้วไม่ใช่แค่ทางการแพทย์เท่านั้นนะเพราะทางการแพทย์เนี่ยมันมีสองขาด้วยนะหนึ่งรักษาประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเมครายได้สามารถทำให้เกิดรายได้ติดกับไอ้รายได้ปานกลางขึ้นสู่รายได้ระดับสูงได้อันนี้ไม่ได้ขัดข้องแต่ในขณะเดียวกันดูแลสุขภาวะของคนไทยที่เป็น พื้นฐานที่เขาควรจะได้รับทั้งหมดนี้ไปด้วยแต่นั้นหมอไม่ได้เน้นย้ำแค่เรื่องทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพเท่านั้นแต่รวมไปจนถึงเรื่องของสุขภาวะในแง่ของ wellness ครับซึ่งเรามีทั้งนวดสปามีน้ำแร่นะเห็นไหมที่แบบมีบางพื้นที่บางจังหวัดนี่มันมีจุดโดดเด่นเรามีสมุนไพรนะที่ดีๆตั้งเยอะเลยนะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะแบบนี้มันเอามาผสมผสานกันได้ไหมบวกกับที่ลักษณะของมิตรไมตรีที่เราดีอยู่แล้วให้ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเราราคาไม่แพงเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยระบบสุขภาพระบบการดูแลสุขภาวะของเรามันไม่แพงเพราะถ้าเกิดทำในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ Land of Smile กับเรื่องของไอ้ที่เรามีจุดเด่นของประชาชนคนไทยเองไอ้ direction แบบนี้หมอไม่ค่อยเห็นในรัฐบาลที่มีการประกาศชัดๆออกมาให้เห็นเหมือนเป็นเมกะโปรเจกต์อะเรามีเมกะโปรเจกต์ทางด้านเศรษฐกิจมีเมกะโปรเจกต์ทางด้านเขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยซึ่งหมอก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันก็สำคัญนะแต่ไม่กับโปรเจกต์ทางด้านสังคมไม่เคยเห็นแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีทางด้านสังคมพี่ยิวฮะเราก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนเลยที่ให้ความใส่ใจกับการมีคณะรัฐมนตรีทางด้านสังคมเราไม่เคยมีครับไม่เคยมีฮะเขาบอกโอเคมันมีรองนายกที่รับการดูแลใช่ฮะแต่พอเวลารองนายกมาแค่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงก็ไม่ได้มาแล้วนะก็มอบผู้แทนแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้อำนาจในการตัดสินใจและการจัดการปัญหาทางสังคมซึ่งเราค่อนข้างหนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้แพ้กับสภาวะเศรษฐกิจที่มันหนักหนาสาหัสอยู่ด้วยจะดูแลกันยังไงยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจด้วยก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไม่อย่าว่าแต่ก้าวเข้าสู่เลยเราว่าสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วแล้วเราเป็นสังคมสูงวัยแบบจนด้วยคือไม่ได้เป็นสถานะทางการเงินที่ดีเลยไม่งั้นเราไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เรากำลังเป็นประเด็น
3: ปัญ
2: หาปวดหัวกันอยู่เลย
3: 300 บาท
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอย่างไรที่ทำให้คนแก่จากต่างบ้านต่างเมืองเขามาพักผ่อนที่เราแล้วเราดึงคนที่เป็น high skill base แบบนั้นเข้ามาทำให้หล่อเลี้ยงGDP ที่มันเพิ่มขึ้นยุทธศาสตร์แบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ e-workforce เองกับ e-coaching system เนี่ยนักธุรกิจสไตล์ SME ถ้าจะทำงานทีเนี่ยแค่จะไปเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยแล้วก็เกือบลากเลือดแล้วไม่รู้จะติดต่อไปกี่กระทรวงกรมกองอะไรทั้งหลายเนี่ยเรามีกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันกลายเป็นปัญหาอุปสรรคไปด้วยเลยก็มีเรื่องแบบนี้หมอได้เสนอทัศนะไว้เลยว่ามันต้องเกิดขึ้นอันนี้คือ good direction ที่หมอให้เลยว่ามันต้องมีเป้าที่ชัดและจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมกำลังคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราไปถูกทิศถูกทางถูก direction ประเด็นที่3ฮะซึ่งเมื่อกี้หมอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไว้เลยว่าประเด็นที่3ก็คือกระบวนการต้องดี AI มาแล้วพี่ยิว AI มาแล้ว AI ตอนเนี้ยคุณปฏิเสธแม้เด็กก็ใช้ AI เยอะด้วยนะแล้วเราก็ไม่มีบรรยะบรรยังเลยนะว่า AI ใช้เนี่ยแล้วใช้ในเด็กเล็กเด็กรู้เท่าทันไหมดูกล้อลวงไหมพ่อแม่ผู้ปกครองแม้กระทั่งครูเขาเรียนรู้ในการใช้เราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องพวกนี้เลยนะไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม AI มาเต็มรูปแบบปรากฏบางจุดก็เอาไปใช้เอื้อประโยชน์ได้มันก็ไม่มีปัญหาบางจุดมันก็กลายเป็นเรื่องแก๊งออนไลน์ล่อลวงมาดี
3: เป็นในทางลบ
2: มันไปในทางลบแล้วดีไม่ดีเด็กก็ไม่มีพื้นที่กิจกรรมก็เลยกลายเป็นติดโซเชียลมีเดียติดกลายเป็นโรคเสพติดเกมอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีกระบวนการที่ดีครูของเราก็ยังคงใช้ระบบการยัดเยียดเนื้อหาวิชาในคลาสรูมแทนที่จะเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพครูให้กลายไปเป็นนักอำนวยกรหรือกลายเป็นนักเหลาความคิดไปเลยเป็นสแคปโฟลเดอร์ที่หมอพูดในเวทีด้วยเหมือนกันว่าถือวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเหมือนคล้ายๆตอนที่โควิด-19มาเนี่ยระบบราชการเราไม่เคยรู้จักออนไลน์ซิสเต็มนะเราไม่เคยเตรียมความพร้อมโควิดมาเท่านั้นแหละออนไลน์เวิร์กทันทีฮะก่อนโควิดมาเนี่ยเราทำออนไลน์กันไม่ได้ฮะประชุมออนไลน์เราก็ไม่ยอมรับฮะแต่พอแค่โควิดมาเท่านั้นแหละประชุมออนไลน์ได้แล้วเราสามารถที่จะพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ได้อ อันนี้ตอนนี้เราก็เป็นวิกฤตอันนึงเหมือนกันนะถ้าเราจะใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสและ AI กำลังเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเราเตรียมครูของเราให้มีศักยภาพประเด็นที่สองที่หมอพูดถึงเรื่องโปรเซสก็คือเด็กของเราไปคัดลอกผลงานโดยไม่ได้สนใจจริยธรรมในการคัดลอกใดๆคือพูดมันไม่มีคำว่าจริยธรรมในการคัดลอกพูดง่ายต้องไม่คัดลอกแล้วมันต้องเกิดการสังเคราะห์ไม่ใช่ AI จูงจมูกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของจริยธรรมในการใช้สื่อพวกนี้มันก็จะถูกมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพระบบพาจิริซึมขึ้นไม่ไปคัดลอกผลงานของคนอื่นซึ่ง AI มันไม่ได้เคารพเรื่องพวกนี้เลยนะ มันก็ดีไม่ดีไปลากเอาข้อมูลของคนอื่นแล้วเอามาเป็นของตัวก็คัดลอกผลงานไปมาเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แล้วสุดท้ายหมอจบลงด้วยว่าเราอยากเห็นระบบการศึกษาพัฒนาลูกหลานของเราให้กลายไปเป็นมนุษย์เดินได้ครับไม่ใช่หุ่นยนต์เดินได
3: ้
2: ถ้าเราพัฒนาลูกหลานของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ที่รู้อยู่แก่อกว่ายังไงภายภาคหน้าก็แพ้หุ่นยนต์เนี่ยหมอก็พูดได้คำเดียวว่าเสียดายแล้วก็เสียใจนะว่านั่นคือระบบการศึกษาที่เข้าป่าเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเวทีที่ถกกันแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่หมอขึ้นพูดในเวทีนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
3: คุณหมอจะพูดถึงเมื่อกี้เราคือฟังจากคุณหมอแล้วแล้วก็ฟังจากเสียงสะท้อนหลายๆอย่างนะก็มีความรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยการเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อยมากจนประเทศ

0: หมอขออนุญาตพูดในฐานะที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งหน่อยได้ไหมที่ทั้งชีวิตเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับสังคมมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยแล้วก็กำลังจะสิ้นสุดวาระจากการเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแล้วอีกไม่นานสิ่งหนึ่งที่หมอฝากนิดนึงก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นเลยนะว่ากลไกของภาครัฐเนี่ยอย่างเช่นแผนของสภาพัฒน์ที่เขากำลังจะออกแผน14อยู่เนี่ยที่เขากำลังคิดไม่นานเขาจะประกาศแผน14เนี่ยไม่เป็นเสือกระดาษได้ไหมคิดกันแทบตายเลยแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเดียวคิดนะคือทั้งประเทศช่วยกันคิดนะแล้วลงไปจนถึงประชาพิจารณาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะจนได้แผนที่ดีมากเลยแล้วก็ได้กลยุทธ์ที่สามารถนำพาประเทศไปได้เนี่ยแต่ภาคการเมืองเขาไม่ได้เอามาใช้เลยเขาก็ว่าไปตามนโยบายของการเมืองของเขาเองแล้วก็ทิ้งแผนต่างๆเหล่านี้ให้เป็นไปตามงบประมาณที่จำกัดแล้วก็อยู่บนงบที่ใช้คำว่าก็เบี้ยบ่ายรายทางจัดการเอาเองก็แล้วกันฝ่ายตัดก็ตัดไปฝ่ายตัวชี้วัดก็เซตกันออกไปผมไม่ขอเอ่ยนามหลายองค์กรแล้วนะแต่ก็คิดกันเอาเองถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่อยู่ในภาคนโยบายก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าเรากำลังทำอะไรกับพวกอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่ได้สนใจกับแผนที่มันถูกพัฒนาออกมาให้เป็นรูปธรรมเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยแผนมันไม่เป็นแผนนะว่าง่ายๆมันไม่มีศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็นแผนอันนี้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนของบ้านเราเองที่ทำให้พัฒนาอะไรลำบากมาก
1: นะคะก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะก้าวข้ามผ่านในเรื่องสิ่งเหล่านี้ไปได้นะคุณหมอเพราะว่าในช่วงอย่างคุณหมอก็อายุก็เข้าเลยกลางคนไปแล้วถูกไหมคะน่าจะอยู่ในช่วงกลางคนไหมคะยูก็อยู่ในช่วงกลางคนแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่าการพัฒนาประเทศที่มันมีไปในทางที่มันจะมีเสถียรภาพแล้วทำให้เดินหน้าต่อไปได้มันยังมีความขัดแย้งกันอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างเราเห็นอย่างเวียดนามค่ะสมัยก่อนเนี่ยก่อนเคยไปทำข่าวเวียดนามคือค่อนข้างกันดารมากในหลายประเทศเนาะที่อยู่รอบๆเราตอนนี้เวียดนามนี่หูแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดไม่ว่าจากการท่องเที่ยวเรื่องเกษตรกรรมหรือหลายๆอย่าง
0: พี่ยิ้วผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมมีเวทีหลักสูตรความมั่นคงชั้นสูงแล้วก็รวมทั้งเวทีการเดินของวัคซีนชีวิตนะของทางที่ผู้ใหญ่ที่เขาจัดกันก็มีวิทยากรที่มาพูดถึงอยู่ด้วยแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า AI เนี่ยมาแน่เอาแค่อีลอนมัสก์นะที่เขาเป็นเศรษฐีระดับโลกรวยมากเอาเงี้ยกำลังจะเตรียมส่งสถานีอวกาศขึ้นไปสู่ทั้งดาวอังคารหรืออะไรทั้งหลายที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยเขาลงทุนแน่นอนแล้วเขาก็ทำเกี่ยวข้องกับ SpaceX อะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนเขาลงทุนกับเรื่องของ AI กับลงทุนกับเรื่องของอวกาศกับลงทุนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งมันจะกลายเป็นแพทย์ที่มันมีเรื่อง Engineering เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพี่ยิ้วก็คงเริ่มได้ยินนะที่เขาใช้ AI โรบอทในการผ่าตัดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีมากขึ้นพวกอย่างเงี้ยเขาลงทุนแน่คำถามก็คือเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเวียดนามเตรียมจะสร้างวิศวกรทางด้าน AI เนี่ย 100,000 คนในขณะที่เราทำได้แค่300อย่างเงี้ยวิชาอาชีพใหม่ๆที่มันกำลังเกิดเนี่ยเราไม่ได้รับมือเลยในขณะที่อาชีพที่มันอยู่ในวังวนเราก็วังวนนะติดลูปของเราเองฮะเพราะว่าระบบการศึกษาเราไม่ได้ให้ความรู้กับในลักษณะนี้กับการแนะนำอาชีพต่างๆใหม่ๆที่ AI กำลังมาในลักษณะนี้ถ้าจะไปทางสายสุขภาพก็ต้องเอา AI เข้ามาผสมถ้าไปทางสายอื่นแล้วจะใช้ AI เข้ามาเป็นอินโนเวชันใหม่ๆได้อย่างไรผมเข้าใจว่านี้เป็นจุดอ่อนของบ้านเรามันก็เลยทำให้แค่ตัวกำลังคนของเราก็แพ้เขาแล้วนะเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาเนี้ยประชากรในประเทศไทย 50% เนี่ย
1: เป็นผู้สูงอายุ
0: อ่อนไม่ใช่คือหมายถึงว่าอ่อนในเรื่องทักษะการอ่านการเขียน เรามี 10% ที่เป็นอีลิททางด้านระบบการศึกษาที่ดีมากคือหมายถึงว่าเขาอยู่ในฐานะที่เป็นถ้าเป็นภาษาในการศึกษาก็คือ talented อ่ะเป็นกลุ่มที่สร้างพลังinnovation ต่างๆเหล่านี้ได้เรามีอยู่ประมาณสัก 10% ได้ที่เหลือก็กลางๆประมาณ 40% ส่วน 50% เนี่ยอยู่ในสภาวะบนความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่บางทีแค่อ่านไม่ออก ขียนไม่ได้

0: ใช่มันก็กลายเป็นปัญหาอุปสรรคไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะใช้ AI ได้แค่ไหนรู้ไม่เท่าทัน AI literacy ก็ไม่มีในขณะที่ตรงกันข้ามกันเลยสิงคโปร์กับเวียดนามนี่นะ 50% ของเขาอ่ะมันกลายเป็นกลุ่มที่มีทักษะชั้นสูงพวกนี้มีเฉพาะ 10% เท่านั้นนะที่เป็นทักษะที่อาจจะไม่ถึงชั้นสูงคือตรงกันข้ามกับบ้านเราแค่ตั้งต้นด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่ต่างกันนี่ผมว่าผลิตผลมันก็ต่างกันแล้วล่ะจบอ่ะนะเพราะนั้นพวกนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเอามาวิเคราะห์เหมือนกันวาง strategy วางกลยุทธ์วางยุทธศาสตร์ดีๆไม่งั้นมันก็จะทำให้เราลำบากอยู่ในสถานะตกที่นั่งลำบากเหมือนกันว่าภายภาคหน้าเราจะไปกันต่อยัง
1: ไง
0: บนเงินที่จำกัดด้วยครับ
1: ด้วยงบประมาณที่จำกัดด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่วันนี้คุณหมอมาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามในหลายภาคส่วนที่จะตักดันที่จะทำยังไงให้พัฒนาคนก่อนพัฒนาประเทศก็จะได้เดินหน้าต่อไปตามกันไปนะคะมีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ไหมคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีเป็นความเสียใจในวงการแพทย์ที่เรียกว่าหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันหน่อยไหมคะคุณหมอ
0: ครับได้ครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่FM 97 Quality News Station
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอเดลนะคะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทาง Facebook QFM นะคะคุณหมอคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงทิ้งท้ายกันไปในช่วงเบรกแรกนะคะพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของนายแพทย์หลายๆคนในช่วงนี้นะคะคุณหมอมีถึง2เคสด้วยกันนะคะและอยากให้คุณหมอช่วยแชร์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคุณหมอคะ
0: คือประเด็นแรกขอสั้นๆนั่นเป็นที่แสดงความรู้สึกเสียใจอันหนึ่งที่คุณหมอที่รามาที่ท่านไปเสียชีวิตที่เกาะพะงันเป็นอาจารย์หมอ
1: คุณหมอต้นค่ะ
0: เน
1: ื่อง
0: จากคุณหมอต้นเนี่ยซึ่งเป็นอุบัติเหตุจากจราจรก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะว่าสังคมเกิดความตื่นตัวตอนที่หมอกระต่าย
1: ตร
0: งถนนแถว
1: พญาไท
0: แถวนั้นเนี่ยที่มันมีเกิดขึ้นเราก็ตื่นตัวกันมาเราก็ไม่นานเราจะเห็นเลยว่าปัญหาการจราจรของบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากเลยแล้วก็ไม่ได้เคารพกฎเกณฑ์กติกากันเนี่ยเยอะมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบที่เราเสียบุคลากรดีๆซึ่งมันไม่ใช่สร้างง่ายๆนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีความรู้สึกเสียใจในส่วนตัวแล้วก็ฝากไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องฮะว่าท่านก็ต้องไปทบทวนกันเอาเองว่าเรากำลังทำอะไรกับเรื่องของวินัยจราจรเราจะทำยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนแต่อีกอันหนึ่งที่ส่วนตัวเองที่ผมเองเนี่ยเมื่อวานฟังข่าวแล้วช็อกก็คือเป็นอาจารย์พ่อ ทำไมหมอถึงเรียกเป็นอาจารย์พ่อเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเอาว่าพี่ยิ้วฮะมีหมอเดลวันนี้ได้ที่มีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากอาจารย์พ่อท่านนี้ของผมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในตอนก่อนหน้านี้สมัยที่ผมเป็นจบเป็น
1: แพทย์ไทย
0: ค
1: ุ
0: ณนี่ผมตั้งแต่ความจริงตั้งแต่นักศึกษาเนี่ยความจริงถ้าย้อนกลับไปคือตั้งแต่นักเรียนเนี่ยผมต้องทำงานกลางคืนเพื่อที่จะส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือ
1: ค่ะ
0: เพราะเราอยู่ในสภาวะยากจนเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะบนความเหลื่อมล้ำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ไม่ทำงานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กินได้นอนได้ไปโรงเรียนฮะสมัยนั้นกยศไม่มีกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาอะไรพวกนี้ไม่มีนะไม่มีทั้งนั้นอ่ะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนผมสามารถสอบติดเข้าแพทยศาสตร์จุฬาได
1: ้
0: มันไม่ง่ายบนความเหลื่อมล้ำผมคิดว่าถ้าเป็นอยู่ในยุคสมัยนี้ท่าทางผมไม่น่าจะสอบติดอ่ะไม่น่าจะเป็นหมอเดลแน่นอนเพราะว่าสังคมทุกวันนี้การติวการแข่งขันสูงพ่อแม่ต้องใช้เงินเราไม่มีเราต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนแล้วเราก็ต้องพยายามขยันของเราเองจะสู้ยังไงอันนี้คือส่วนหนึ่งทันทีที่หมอเข้ามาเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็คือเป็นหมอพี่ยิ้วว่าหมอในเรียนหนักไหม
1: หนักค่ะ
0: เรียนหนักใช่ไหม
1: เรียนหนักมากค่ะ
0: ปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยเรียนหนักอยู่แล้วนะแต
1: ่
0: เชื่อไหมพี่ยิ้วก็คือหมอทำงานกิจกรรมเป็นประธานฝ่ายวิชาการสโมสรนิสิตคณะแพทย์
1: คุณหมอแรงไหนไปทำคะเนี่ยเรียนอ่านหนังสือจะไม่ตันเลย
0: พี่ยิ้วผู้ฟังทุกท่านอาจจะฟังแล้วก็อาจจะคิดแค่เฉยๆว่าอ๋อก็คือทำกิจกรรมแต่ขอโทษฮะบ้าระห่ำมากขอโทษใช้คำนี้ก็แล้วกันนะพี่ยิ้วครับสมัยก่อนเนี่ยตรงจามจุรีสแควร์อะไรทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นร้านค้าเหมือนร้านโชว์หวยอย่างที่เราเห็นนะพูดง่ายๆเป็นร้านค้าเล็กๆอ่ะสัมย่าน
1: อ
0: ่ะ
1: เป็นเหมือนห้องแถวแบบนั้นเนาะเป็นห้องแถวแบบน
0: ั้
1: น
0: มันเป็นยุคสมัยนั้นแล้วพี่ยิวหมอจัดฟรีพรีเอนทานฮะ
1: ค่ะ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่หมอจะสอบติดหมอจุฬาเนี่ยหมอต้องไปจ่ายตังค
1: ์
0: เพื่อที่จะไปทดสอบตัวเองว่าเราเก่งขนาดไหนที่เราจะเลือกคณะ6คณะเนี่ยนึกออกมั้ยเราก็ต้องไปทดสอบเทียบของเราว่าเราอยู่ในแรงกิ้งประมาณไหนเพราะเวลาเลือกเราก็จะได้ไม่ผิดใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แต่มันต้องใช้ตังค์เพราะว่าขอโทษนะที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยดังๆทั้งนั้นแหละมหาวิทยาลัยดังๆทั้งหลายเนี่ยเขาจัดเพรียนทางเลยแต่เขาเก็บตังค์หมดเลยนะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราอยู่ในสถานะที่บูบนความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราก็เสียดายตังค์พอหมอเข้านักเรียนแพทย์ได้เนี่ยปิดเทอมทุกปิดเทอมคือเป็นหมอเนี่ยมันเรียนหนักอยู่แล้วแต่ปีหนึ่งสองสามนี่มันจะมีปิดเทอมฮะปีหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ได้ทำกิจกรรมนั้นเพราะเป็นน้องใหม
1: ่
0: ปีสองนี่เรียนหนักเพราะว่าจะต้องผ่าศพอาจารย์ใหญ
1: ่
0: ก็เรียนหนักอยู่แล้วแล้วก็ผ่าสมองอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนจากตรงนั้นไม่มีเวลาแน่น
1: อ
0: นแล้วก็พอขึ้นปีสามเท่านั้นแหละที่หมอรอยต่อระหว่างปีสามต่อปีสี่และปีสี่ต่อปีห้าที่กำลังขึ้นวอร์ดเนี่ยมันมีปิดเทอมฮะแล้วปิดเทอมนั้นนะหมอใช้เวลาในการทำทั้งปิดเทอมเนี่ยจัดข้อสอบจัดการพรีเอนทรานซ์อะไรทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นปีมาเลยฟรีทั้งประเทศแล้วก็ 4-5,000 โรงเรียนพี่ยิ้วครับนึกสภาพดูว่าไม่มีคอมพิวเตอร์นะต้องพิมพ์ดีดนะฮะ
1: นี่ฮะสมัยก่อนพิมพ์ดีดนะท่าน
0: พิมพ์ดีดฮะแล้วเราโรเนียวอ่ะนึกถึงหมึกพรมโรเนียวอ่ะนะแล้วเราก็เกณฑ์นักศึกษาปรากฏว่าคณบดีสมัยนั้นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าทำเลยเพราะว่าเหนื่อยไม่ไหวหรอกเพราะงานมันหนักหมอพยายามมีพลังมุ่งมั่นมากก็ทำคนที่ไปช่วยเจรจาให้กับคณบดีก็คือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งตอนนั้นก็คืออาจารย์ปรีดาทัศนคติทัศนประดิษฐ์ก็คืออาจารย์พ่อตอนนั้นที่ไปเจรจาให้และอาจารย์ก็เลยจูงมือผมมาไปขอทุนด้วยน
1: ัก
0: เรียนแพทย์สมัยนั้นเวลาไปขอทุนเพื่อศึกษาต่อเนี่ยเขาจะต้องสัมภาษณ์ว่า ยากจนจริงไม่มีตังค์จริงกรณีของผมเนี่ยไม่ต้องสัมภาษณ์ครับเพราะว่าอาจารย์ปรีดาร
1: ับ
0: รอง
1: ให
0: ้เสร็จเรียบร้อยเลยว่าคนเนี้ยแล้วอาจารย์ปรีดาพูดกับคณะกรรมการด้วยแล้วก็พูดกับหมอด้วยว่าเดลเวลาอยู่ขึ้นปี4แล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาทำงานแล้วนะเพราะอยู่ต้องดูคนไข้กลางคืนน่ะอยู่ไปทำงานต่อไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ต้องขอทุนแล้วจะต้องมาเรียนแพทย์ไปด้วยแล้วในขณะที่ปิดเทอมหมอก็จัดไอ้ฟรีเปลี่ยนทางนี้ทั้งประเทศ 5,000 โลแล้วก็ผมทำเฉลยข้อสอบสำเร็จแล้วก็เวลาตอนที่ผมไปขอทุนสปอนเซอร์นะสปอนเซอร
1: ์
0: ผมก็ไปขอจากตลาดสามย่านนี่แหละฮะแต่ผมไม่ได้เอาเปรียบนะพี่ยิ้วผมไม่ได้เอาเปรียบร้านค้านะเพราะผมทำหนังสือเฉลยด้วยและในหนังสือเฉลยเนี่ยหลังปกมีโฆษณาถ
1: ้
0: าเกิดให้เงินเท่านี้บาทก็จะโฆษณาขึ้นหน้าเอซี
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อย่างเงี้ยผมไม่เคยเอาเปรียบเลยปรากฏเราสามารถบริหารจัดการสโมสรนิสิตคณะแพทย์ตอนนั้นผมจัดงานกาชาดสุนันท์เปิดโรงพยาบาลจุฬาเป็นครั้งแรกแนะแนวอยากเป็นหมอ30ปีที่แล้วพี่ยิ้วฮะศิริราชยังไม่มีเลยแนะแนวอยากเป็นหมอสมัยนั้นหมอเปิดโอเพนโรงพยาบาลจุฬาโอเพนเฮาส์โรงพยาบาลจุฬาเป
1: ็
0: นครั้งแรกที่เราสามารถจัดให้คนที่อยากเป็นหมอเนี่ยได้มาดูชีวิตความเป็นหมอจริงๆว
1: ่
0: าอย่ามาเพียงเพราะค่านิยมอย่ามาเพียงเพราะพ่อแม่เสี้ยมให้เป็นอะไรทำนองเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเข็ดตอนนั้นขอโทษนะพี่ยิวยังเรียนหมออยู่เลยนะแล้วเรียนก็หนักนะปิดเทอม
1: เนี่ยก็
0: ไม
1: ่
0: ได้พักนะเออใส่แถมกลางคืนต้องไปทำงานสุดท้ายอาจารย์ปรีดาก็เลยบอกไม่ได้อยู่ต้องขอทุนการศึกษาผมจำได้ว่าอาจารย์ปรีดาช่วยผมในการที่จะเป็นโค้ชให้กับผมมาตลอดให้ครับปรึกษาจบกลับมาใช้ทุนไปภาคใต้เนี่ยผมเจอเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตเอาชีวิตแทบไม่รอดขออนุญาตที่ไม่ขอพูดรายละเอียดในที่นี้กับผู้ฟังนะแต่เป็นว่าผมรอดชีวิตมาได้คนที่ยอมทิ้งนัดคนไข้ทั้งหมดยอมทิ้งการนัดต่างประเทศทั้งหมดคืออาจารย์ปรีดาอาจารย์พ่อครับอาจารย์มานั่งผมเข้าใจว่าตอนนั้นผมอยู่ในภาวะซึมเศร้าหนักแล้วแหละแล้วก็อยู่ในสภาวะที่แทบจะปลิดชีพได้เลยอ่ะแต่ผมก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้น
1: มาได
0: ้แล้วก็ในที่สุดอาจารย์ปรีดาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาช่วยลูกศิษย์คนนี
1: ้
0: แล้วก็สามารถให้ผ่านพ้นชีวิตผ่านวิบากกรรมตรงนั้นในขณะเดียวกันเองตอนแม่ผมป่วยแล้วผมต้องดูแลในระยะสุดท้ายเนี่ยก็ได้อาจารย์ปรีดาในการเข้ามาช่วยดูแลการรักษาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยลูกผมอาจารย์ปรีดาก็เป็นคนตั้งชื่อวันนี้ผมภูมิใจมากที่ในวาระสุดท้ายเนี่ยลูกๆผมมาหมดเลยนะตอนรบตามศพวันนี้ที่ที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งผู้คนมาเยอะมากนะเป็นหมอกันเต็มผมเขาเจอ500ถึง 1,000 คนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เยอะมากจริงๆผมภูมิใจอย่างน้อยพาลูกๆทั้งหมดมากราบเท้าอาจารย์พ่อในวาระสุดท้ายพี่ยิ้วเชื่อไหมสงกรานต์เนี่ยผมยังอยู่กับอาจารย์ปีดานะ
1: ค่ะ
0: ผมอยู่กับท่านมาแล้วเนี่ยสงการที่ผ่านมานี่เองอ่ะแล้วผมก็ซินเซนส์ของผมอยากจะคุย
1: แข็งแรงดีตอนนั้นคุยได้
0: ใช่ใช่ใช่ก็นั่งคุยกันแล้วก็ยังพาผมกราบพระแล้วก็ส่งน้ำพระท่านให้พรภรรยาผมก็ไปด้วยภรรยาผมมาทักหลายรอบเลยนะว่าอาจารย์เขาอยากพักแต่หมอเดวอยากเล่าคือผมอยากจะคุยกับอาจารย์แล้วผมคุยกับอาจารย์เป็นชั่วโมงเลยนะอาจารย์ยังเดินมาส่งจนถึงประตูเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ไลน์กลับมาคุยด้วยนะว่านอกจากจะได้อาหารทางท้องนะคือผมเอาของฝากอาหารไปมอบให้คุณปู่ด้วยอาจารย์พ่อด้วยนี่ไงแล้วก็อาหารปัญญาด้วยก็คือเอางานของศูนย์คุณธรรมหนังสืออะไรทั้งหลายได้ไปมอบให้อาจารย์รับด้วยความเต็มใจมากแล้วอาจารย์ก็ให้พรอะไรต่างๆเหล่านี้มาก็เขียนมาเลยว่าให้อาหารท้องอาหารปัญญาแล้วไม่พอเนี่ยขอให้มีก็ให้พรต่อเนื่องกันมาอันนี้คือยังอยู่ในแถวปลายเดือนเมษาแล้วก็กลางเดือน
1: พฤษภา
0: 88ฮะ88 กลางเดือนเมษาไอ้กลางเดือนพฤษภาเนี่ย แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ลายเข้ามาพี่ยิ้วอาจารย์ลายเขียนมาหาหมอว่าไงบ้างฮะ อาจารย์เขียนลายมาว่าอาจารย์ขอปิดโทรศัพท์นะเนื่องจากว่าจะต้องนำส่งรายงานส่งแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับพี่ยิ้ววันนั้นผมไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อวานที่ผมได้ข่าวเนี่ยรู้ฮะพี่ยิ้วข้อความนั้นส่งในขณะที่อาจารย์พ่อแอดมิดครับ
1: อ
0: าจารย์พ่อปิดโทรศัพท์ฮะอาจารย์พ่อเข้าสู่มรณานุสติฮะอาจารย์พ่อมอบร่างกายของตนสู่คณะแพทยศาสตร์จุฬา
1: อ
0: าจารย์พ่อไม่รบกวนใครเลยแล้วลมหายใจค่อยๆแผ่วแล้วในที่สุดท่านจากไปผมไม่รู้เลยว่าอาจารย์พ่อแอดมิดแต่อาจารย์พ่อส่งไลน์มาหาผมส่งไลน์แล้วผมยังส่งสติ๊กเกอร์กลับอาจารย์พ่อก็ให้กำลังใจที่ผมเล่าใช้เวลาตรงนี้กับผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเรามีปูชนียบุคคลเป็นครูแพทย์ของแผ่นดินนะฮะโดยเฉพาะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์ที่ถ้าผู้ฟังทุกท่านเองมีความรู้สึกที่ดีต่อหมอเดลเองก็โปรดเข้าใจว่าผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่อาจารย์พ่อปั้นมากับมือ บนคุณธรรมจริยธรรมนี่แหละผมเคยคิดจะให้มอบไทยแลนด์มอรัลวอร์อาจารย์พ่อไม่รับครับบอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปมอบคนอื่นเถอะนี่ฮะคือปูชนียบุคคลที่แท้จริงที่ขออนุญาตสรรเสริญแล้วก็ผมน้อมจิตน้อมดวงใจทั้งหมดนี้มอบไปสู่ของอาจารย์พ่อให้สู่สวงสวรรค์แต่รู้ว่าร่างกายของท่านก็มอบให้กับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาก็จะมีงานแต่เฉพาะที่อาคารแพทยภัฏที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาคณะแพทย์จุฬาจะเป็นเจ้าภาพก็จะไปร่วมในจุดที่สามารถร่วมได้ทุกครั้งที่ตลอด 2-3 วันที่จะเกิดขึ้น
1: เป็นต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับปรมาจารย์ทางด้านการแพทย์ของไทยเลยนะคุณหมอก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอเองที่ได้อยู่อย่างใกล้ชิดกับท่านและท่านได้ดึงคุณหมอขึ้นมาในอ้อมกอดที่อบอุ่นนะคะก็คิดว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงที่เกิดขึ้นก็อยากส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ใช่ฮะแล้วก็คุณอุปการทุกอย่างเนี่ยก็มอบสู่แผ่นดินไทยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อพูดไว้เสมอก็คือว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะเดลนะเรามาทำบุญอาชีพเราเป็นอาชีพที่ทำบุญนะได้ช่วยเหลือคนไข้ได้ช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อันนี้คืออาจารย์พ่อแต่พ่อที่แท้จริงของผมเองตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์แล้วท่านจากไปตอนนั้นเนี่ยหรือแม้ทั้งแม่เองแม่แท้ๆเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านฝากไว้เสมอเลยก็คือการทำประโยชน์แล้วผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่สวนลุมพินีแล้วมองตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยอ่านหนังสือแล้วมองเข้าไปในรั้วของแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยแล้วเห็นพี่ๆเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยเขาใส่เสื้อกาวเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณพ่อผมไม่สบายผมต้องพาไปรักษาแล้วหมอใช้เวลาสั้นมากในการที่จะพูดกับผมนะที่เป็นเด็กอ่ะพูดกับผมนะโดยที่พ่อป่วยเนี่ยผมก็ใช้เวลาสั้นมากเลยแล้วก็อยู่ในห้องแอร์เราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าวันหนึ่งถ้าลุกขึ้นมาเป็นหมอได้เนี่ยก็คงจะพยายามทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่คนไข้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้
0: ตอนนี้ผมก็เรียกว่าก็อายุอานามระดับหนึ่งแล้วล่ะก็ขออนุญาตไม่บอกตัวเลขหรอกแต่เอาเป็นว่า30กว่าปีที่ทำงานมาเนี่ยผมก็ภูมิใจในชีวิตนะ ที่อย่างน้อยได้มีโอกาสนอกจากจะเป็นหมอซ่อมคนไข้แล้วก็ยังมีโอกาสได้ดูแลสังคมในหลากหลายโปรเจกต์ที่ทำแบบชนิดที่ถ้าว่าไปก็เหมือนไม่ได้รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็พยายามทำอย่างเต็มที่เท่าที่กำลังวังชาจะมี
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์พ่อก็เลยภูมิใจว่าเขาได้ปั้นลูกศิษย์คนหนึ่งมาแทนประโยคสุดท้ายที่ท่านฝากไว้ก่อนจากไปก็คือว่าเขาไม่ห่วงแล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่านี่คือเป็นประโยคที่มันทำให้ผมนั่งคิดว่ามันเป็นวาระสุดท้ายหรือเปล่าคือท่านบอกว่าพอบอกกับภรรยาผมว่าไม่ห่วงแล้วแหละเพราะเดลมีคู่ตอนนั้นเรากำลังคิดว่าสงสัยเพราะอาจารย์เป็นคนเดียวไม่ได้มีคู่อาจารย์ไม่ได้แต่งงานนะอาจารย์ไม่ได้มีลูกอะไร
7: อ๋อไม่ได้มีครอบครัวหรอ
0: ครับไม่ครับครับใช่ทีนี้อาจารย์ก็อยู่ตัวคนเดียวอ่ะผมนะพี่ยิ้วเชื่อไหมบางอาทิตย์เนี่ยผมบางทีผมเอากล้วยไปแขวนที่รั้ว
7: บ้างไม่เข้าไปนั่นท่านอยู่คนเดียวเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่มีพี่เลี้ยงอะไรนิดหน่อยที่ช่วยทำงานบ้านอะไรทั้งหลายแค่นั้นเอง
7: ซ
0: ึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดเพียงแต่ว่าอาจารย์สงสัยบอกว่าเรามีคู่อยู่ก็แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่านั้นคือการเป็นประโยคท้ายๆที่อาจารย์กำลังส่งสัญญาณว่าไม่ห่วงแล้วแหละก็เดี๋ยวมีคู่ที่คอยดูแลประคับประคองกันอยู่ก
7: ็
0: ครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการสดุดีอาจารย์พ่อก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์ที่ผมรักและเคารพเทิดทูนมาตั้งแต่นักเรียนแพทย์ครับต่อเนื่องมาจนเป็นแพทย์ใช้ทุนต่อเนื่องกันจนมีครอบครัวต่อเนื่องกันมาจนไม่ว่าย้ายมาตรงจุดไหนก็ตามท่านอยู่ในเส้นทางชีวิตของหมอมาตลอดทั้งชีวิตของหมอครับ
7: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคุณหมอเนาะที่เราต้องสูญเสียเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวด้วยใช่ไหมคุณหมออย่างเช่นที่เราเกริ่นกันไปก่อนหน้านี้คุณหมอต้นนะคะที่เสียชีวิตที่ต้องนำส่งตัวมาจากพังงาเกาะพังงานเพื่อที่จะรักษาจากการที่ยาเสพติดคนที่ชนมีเสพยาเสพติดแล้วก็เลยเกาะเหตุชนแล้วก็ทำให้คุณหมอนั้นเสียชีวิตเป็นการสูญเสียบุคลาแพทย์ในจุดที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: คือมันก็นะมันจริงๆอันนี้ก็รู้สึกเสียใจมากนะว่ามันจะสังเกตเห็นไหมบางทีเมาขับหรือไม่ก็คือเสพยาขับหรือไม่ก็คือใช้อารมณ์ในการขับหรือไม่ก็คือ
7: ทำความรุนแรงก็มี
0: ไม่ต้องเสพยงเสพยาเลยแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์โอ้โหไฟดงไฟแดงไม่ต้องคิดอ่ะ
7: จะอยากไปก็ไปไม่สนใจ
0: นึกอยากจะไปก็ไปเนี่ยคือเราเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยจริงๆนะแล้วก็หลายครั้งเราก็จะได้ยินว่าที่เสียชีวิตไปกลายเป็นคนที่มีศักยภาพซะด้วยนะซึ่งมันก็เสียดายต่อประเทศว่ามันน่าจะทำอะไรได้เยอะเลยแต่ก็มาต้องมาสูญเสียแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรในการแก้ปัญหาพวกนี้ได้เลยนะมันก็ได้แต่แสดงความรู้สึกเสียใจสังคมก็อาจจะเศร้าไปในระดับหนึ่งพอถึงเวลาก็กลับมาใช้วิถีชีวิตเดิมก็แอบกดกันตามปกติเหมือนเดิม
7: ไม่มีจิตสำนึก
0: ก็เนี่ยมันวนลูปไม่รู้กี่รอบนะหมอน่ะอยากจะเลิกใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วเราก็จะได้มาพัฒนาให้มันดีขึ้นไม่เห็นมันจะมีอะไรตรงไหนที่มันมีความรู้สึกที่มันไปในทิศทางที่ดีนะหมอก็ไม่ทราบนะถ้าท่านที่ดูแลก็โปรดดูแลหน่อยเถอะเร็วๆนี้หมอจะมอบประกาศนียบัตรอันนึงด้วยนะ
7: ให
0: ้กับทางตำรวจตัวอย่างของตำรวจที่เขาปฏิบัติวินัยชอบมากเลยนะที่เขาเดินไปเตือนเลยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเตือนโดยเฉพาะพวกมอเตอร์ไซค์ที่ไปเที่ยวจอดอยู่ตรงม้าลายจอดอยู่ตรงเลยม้าลายไปอีกก็คืออยู่ตรงไฟแดงแต่เลยนะเลยตรงไฟแดงเลย
7: ตรงเส้นเลยไปอ
0: ี
7: ก
0: พูดง่ายๆเลยเส้นไปเนี่ยคือเผื่อว่าถ้าทันทีที่สะดวกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะแว
7: บจะบิดเลย
0: ผ่านไฟแดงไปเลยอะไรอย่างนั้นนะปรากฏตำรวจท่านเนี้ยเขาไล่ให้ไปซ้ายให้หมด ไปวนไปยูเทิร์นมาโอ้ผมชอบมากเลยเนี่ยเร็วๆนี้ศูนย์คุณธรรมจะมอบประกาศนียบัตรชื่นชมฮะผ่านทางผู้กำกับส่วนลุมสำนักลุมพินีฮะแล้วถ้าจำไม่ผิด
7: ในพื้นที่สอนอลุมพินี
0: ในพื้นที่สอนอลุมพินีเนี่ย
7: ในพื้นที่ในเขตเมืองเน
0: า
7: ะมอเตอร์ไซค์เยอะมาก
0: ใช่ใช่แล้วก็จะเห็นเลยตัวอย่างที่ดีๆที่ตำรวจช่วยกันเข้มงวดกับเรื่องของจราจรเตือนแล้วนะแต่เตือนแล้วยังทำอีกก็ปรับเลยคือที่เห็นในคลิปเนี่ยนะเตือนก่อนนะเขาไม่ได้มาถึงก็ปรับเลยนะเตือนแล้วก็ยังทะเลาะทะล่าไม่สนใจอะไรนี่ก็น่าโดนแหละอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ต้องฝากเรื่องของวินัยจราจรแล้วเราก็ศูนย์คุณธรรมเองเราทำดัชนีชี้วัดคุณธรรมเนี่ยผู้ใหญ่แย่กว่าเด็ก แล้วก็มิติที่แย่ที่สุดมีอยู่สองเรื่องก็คือวินัยกับความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งแดงทั้งประเทศไทยฮะแดงทั้งประเทศโดยเฉพาะในผู้ใหญ่โดยเฉพาะในรุ่นพ่อแม่แต่อย่าเพิ่งไปโทษเด็กเลยเบ้าล้อมอ่ะดูกันซะก่อนดีไหมว่าผู้ใหญ่กำลังทำอะไรให้เด็กดูอยู่ครับ
7: นะคะเป็นก็จะกลับมาสู่คนในสังคมที่ต้องช่วยกันเนาะไม่ใช่แค่หน้าที่รัฐอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วใดๆอย่างเช่นเรื่องวินัยนี่ง่ายมากคือจิตสำนึกล้วนๆความมีวินัยในเรื่องของการขับขี่อันนี้คือพื้นฐานเลยไม่ต้องรอให้รัฐมาช่วยหรือใครมาช่วยอันนี้เริ่มต้นได้เองด้วยตัวเองเลย
0: ใช่แล้วก็วินัยการจัดการขยะอย่างนี้นะพวกนี้เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานเลยจริงๆเหมือนกับไอ้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันก็มันก็เป็นพื้นฐานคือเรามีดีด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่เราแย่ไปหมดเลยนะส่วนที่เรามีดีก็คือความกตัญญูส่วนที่เรามีดีคือจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเรื่องนี้ดีส่วนความพอเพียงนี่แดงวูบวาบนะพี่ยูนะแดงวูบวาบบางปีก็แดงบางปีก็ส้มไม่ใช่เหลืองนะแต่หมายถึงพอใช้แต่บางปีก็อาการหนักอย่างนี้กลุ่มที่อาการแย่เนี่ยกลับกลายเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์นี่แหละใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกันเยอะแยะมากมายโอ้เต็มไปหมดเลยครับก็เป็นสิ่งที่ดูกันไปช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ
7: ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะคะในที่ร่วมฟังรายการเราอยู่ในทาง FM 97 MHz นะคะว่าเรื่องของคุณธรรมเนาะที่คุณหมอพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ใน อะไรนะคะคุณหมอกมลสันดานแบบนั้นอยู่ใน
0: คือจริงๆไม่ถึงอยากจะพูดอย่างนั้นหรอกแต่ใช้คำว่าเป็นพฤตินิสัยดีกว่าเพราะว่าคุณธรรมในมิติใหม่เนี่ยให้นิยามใหม่นะฮะหมอก็พูดแผ่นเสียงตกร่องไปก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่พูดซ้ำบ่อยๆเนี่ยผู้ใหญ่บางท่านเขาก็จะไปบอกคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้หมอก็จะพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องว่าไม่ใช่คุณธรรมจับต้องได้ฮะวัดได้กินได้ฮะจำเป็นกู้ตังค์ยังได้เลยมีฮะมีพื้นที่ชุมชนที่เขาทำสำเร็จแล้วคุณธรรมคือพฤติกรรมที่ดีฮะผู้ฟังทุกท่านฮะพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่พฤติกรรมไม่ดีนะพฤติกรรมที่ดีที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นพฤตินิสัย
7: ห
0: รือผู้นี้ทำจนเป็นนิสัยอ่ะที่ยังไม่จบนะพี่ยิ้วก็คือที่แม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอความยากลำบากหรือปัญหาอุปสรรคก็ไม่ยอมจำนนไม่ย่อท้อยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีนั้นอันนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมคุณธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาของศูนย์คุณธรรมเราก็เลยแปรรูปฮะจากนิยามอันนี้ที่หมอให้ไว้ใหม่เนี่ยให้กลายไปเป็นการถอดรหัสออกมาเป็นดัชนีคุณธรรมนะตัวดัชนีคุณธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปถอดรหัสยุทธศาสตร์ของประเทศกับที่ภาครัฐเองประกาศว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องเป็นคนที่พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอประกาศนะผู้ฟังทุกท่านได้โปรดเข้าใจด้วยนะไม่ใช่หมอประกาศฮะแต่ประเทศประกาศไว้ว่าคนไทยจะต้องเป็นเขาเรียกคุณลักษณะแบบนี้ที่เรียกว่าคุณธรรมหมอก็เลยไปแปรรูปเลยฮะว่าประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าพอเพียงพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่ามีวินัยอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างวินัยจราจรวินัยการจัดการขยะไอ้พวกนี้คือพฤติกรรมฮะพฤติกรรมฮะมันถูกแปรรูปออกมา พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าจิตอาสากตัญญูอะไรทั้งหลายพวกนี้มันถูกแปรรูปออกมาเป็นพฤติกรรมและเราก็สำรวจทั่วประเทศผ่านทั้งมหาวิทยาลัยคืออาศัยความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยจากงานสถิตินะฮะที่มีการสุ่มตัวอย่างลงไปตามภาคต่างๆไม่ว่าภาคเหนืออีสานตะวันออกกลางภาคใต้อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทำใน6กลุ่มสาขาอาชีพคือพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศพี่น้องราชการพี่น้องเอกชนหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจฟรีแลนซ์อะไรทั้งหลายเนี่ยเราทำใน6กลุ่มสาขาอาชีพแล้วก็มี3กลุ่มอายุก็คือ New Gen คือกลุ่มอายุ13ถึง25ปี25ถึง40ปีแล้วก็40ปีขึ้นไปแล้วจากการทำแล้วโดยที่ประชาชนคนไทยจะเป็นคนประเมินเองแล้วทำไมเครื่องมือนี้มันถึงเที่ยงตรงแม่นยำเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาใส่ชื่อพูดง่ายๆพี่ยิ้วไม่ต้องใส่ชื่อนามสกุลนะพี่ยิ้วก็ตอบตามวิถีชีวิตที่พี่ยิ้วปฏิบัติปรากฏว่าอย่างวินัยจราจรวินัยจราจรน่ะที่ประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะของประเทศไทยประชาชนคนไทยที่ตอบมาเนี่ยคือฉันขับรถสวนทางถ้ามั่นใจว่าปลอดภัยข้อนี้ไม่ใช่แค่แดงทั้งประเทศนะม่วงทั้งแผ่นดินเลยครับม่วงนี่หมายถึงวิกฤตนะฮะ
7: ค
0: ่
7: ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นเลยว่าอ๋อตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเราทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปี65 66 67 68ปีนี้ก็กำลังทำอยู่นะฮะ69ยังไม่เสร็จยังไม่ได้แถลงข่าวปรากฏว่า65เนี่ยค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมคุณธรรมคนไทยอยู่ที่ตัวเลข 4.56 พี่ยิวฮะปีที่แล้วเหลือ 4.36 ฮะทั้งประเทศนะ
7: มันลดลงไปอีก
0: มันติดลบไป 5% ฮะในขณะที่ตอนที่แผนสภาพัฒน์เขาวางคงไว้ว่าสิ้นปี70สิ้นปีแผน13เนี่ยคนไทยจะต้องมีพฤติกรรมคุณธรรมดีขึ้น 10% จากปีฐานซึ่งใช้งานวิจัยของหมอนะแต่ปรากฏว่านี่ยังไม่จบเลยฮะติดล็อกดิ่งลงไป 5% อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างที่เราทำก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับว่าเวลานี้ประเทศไทยแล้วต้องบอกพี่ยิ้วแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะดัชนีคุณธรรมตอนนี้เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยแล้วกำลังจะกลายไปเป็นนวัตกรรมนานาชาติด้วยเพราะว่ามันไม่เคยมีการวัดได้เป็นตัวเลขในสมัยก่อนเวลาเราคุยคุณธรรมมันไม่เคยวัดได้เป็นตัวเลขแต่เดี๋ยวนี้เราวัดกลายเป็นตัวเลขหมดแล้วแล้วก็มีความแม่นยำในขณะเดียวกันเองก็จะไม่เป็นเครื่องมือในการไปวินิจฉัยว่าระหว่างพี่ยิ้วกับหมอเดลเนี่ยใครมีคุณธรรมมากกว่ากันอันนี้เราไม่ได้ทำครับเราไม่ได้ทำครับก็เป็นตัวอย่างที่ขออนุญาตมาใช้พื้นที่นี้เล่าสู่กันกับฟังกับงานดีๆแล้วก็ศูนย์คุณธรรมเองเราก็มีแพลตฟอร์มนะผู้ฟังทุกท่านสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้นะที่ Moral Touch นะครับ
7: ค่ะ
0: คุณธรรมที่สำคัญได้ Moral Touch ก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปดูรายละเอียดเป็นแอปเป็นแอปอยู่ในมือถือก็เข้าเว็บไซต์ด้วยก็ได้เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรมเข้าไปติดตามได้หมดเลยสิ่งที่หมอเล่าอยู่เนี่ยก็จะมีตัวอย่างดีๆของบ้านเราถูกวางไว้อยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมครับ
7: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มีเนื้อหาหลากหลายที่เราร่วมพูดคุยกันนะคะก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะคุณหมอ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทาง Facebook QFM นั่นเองนะคะวันนี้คุณหมอสุริเดชทิปตีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดชทิปตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะพร้อมกับยิ้วนะคะวารุณีซื่อสัตย์คุณชัยและทีมงานพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ผู้
8: วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
9: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCRเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดา กรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
5: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณ นิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
7: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4เห็นไหมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่า และสมาชิกสภากทมถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะฮะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะฮะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
7: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อรามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
11: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retaining Conference หรือ FBI NAA ครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติ

0: การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับ

0: พลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:50 น.
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: วันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์ประดิษฐ์นะคะศิลปินชั้นเยี่ยมนะคะของประเทศไทยเรานะคะเดี๋ยวโยจะไปพบอาจารย์ค่ะที่ปรักเก็ตนะคะแต่ยังไงก็ต้องตามโยไปภายในรายการ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังและคุณผู้ชมทุกท่านแคทกาจิโรบนนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้โยอยู่บนรถตอนนี้โยลงมาพบกับอาจารย์ประดิษฐ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีทุกคน
3: ต้องบอกว่าอาจารย์นี่นะคะต้องอาจารย์เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคนที่24ถ้าสาขาจิตกรรมเป็นคนที่11
3: คนที่11นะคะสาขาจิตกรรมแต่ว่าณตอนนี้นี่คืออาจารย์นี้แบบว่าถือว่าเป็นมือรางวัลมือคือรางวัลไหมอาจารย์เป็นมือรางวัล
4: มือรางวัล
3: จะบอกว่าต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เองเนี่ยก็เพิ่งจะไปหาคุณหมอมาใช่ไหมคะที่บอกว่าล้มไป
4: ล้มหัวชนเสา
3: ค่ะ
4: แล้วก็ปูดเป็นลูกมะนาวเพิ่งรู้ว่าปูดลูกมะนาวเป็นยังไงแล้วพอมันยุบปุ๊บมันโบเข้าไปเราตกใจคิดว่ากระโหลกเรายุบ
3: ค่ะ
4: ซึ่งกังวลไป3วันนะคร
3: ับ
4: กว่าจะพ้น72ชั่วโมงเขาให้ดูอาการ
3: อือ
4: ใช่
3: นะคะก็ถือว่านะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะก่อนอื่นเลยคงจะคุยกันถึงเรื่องราวของประวัติของอาจารย์ก่อน
4: ครับผม
3: นะคะอาจารย์เกิดมาในครอบครัวของศิลปินหรือเปล่าคะ
4: ผมไม่เชิงเป็นครอบครัวศิลปินแต่ว่าพี่ชายเป็นนักเขาเรียกว่าเขียนสถาปัตย
3: ์เป็นสถาปัตย
4: ์รับเหมาก่อสร้าง
3: ค่ะ
4: ซึ่งพ่อตอนสมัยรับเหมาก่อสร้างอยู่กับคุณบรรหารศิลปะอาชาก็แบบว่าปั้นหัวเสาเองอะไรเอง
3: ค
4: ือมีนิสัยทางศิลปะกันแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกของอาร์ติสต์อะไรมาแต่ดูจากพื้นฐานครอบครัวแล้วค่อนข้างชอบศิลปะกัน
3: ค่ะแล้วอาจารย์ขีดเขียนไหมคะตอนเด็ก
4: ๆขีดเขียนตั้งแต่เด็กๆชอบแบบว่าหนังสือทุกเล่มหนังสือไม่ว่าตั้งแต่อนุบาลเลยหนังสือนิยายหนังสือภาษาไทยหนังสือสังคมอะไรคือจะมีแต่ตัวการ์ตูนหรือตัวอะไรที่เราเขียนลงในหนังสือคนอื่นเขาจะหนังสือจะสาวหมดเลยแต่ของผมจะบอกว่าทุกหน้านี่เลอะเทอะไปหมดเลย
3: เขาเรียกว่ามีจินตนาการรำใช่ไหม
4: คะเราชอบเขียนเราไม่รู้เป็นไรเราก็เขียนจนมันเลอะเทอะทุกเล่มทุกหน้า
3: ค่ะแล้วอาจารย์เริ่มที่จะมาคิดคนว่าเฮ้ยเราต้องเรียนศิลปะแล้วล่ะตั้งแต่ตอนไหนคะ
4: ก็ตั้งแต่ตอนบอสรู้ว่าจบมัธยม3ก็ปรึกษากับแม่บอกว่าก็เข้าวิทยาลัยช่างศิลป์เลยดีกว่าก็วิทยาลัยช่างศิลป์ช่วงนั้นเริ่มเป็นเรียนราชบังปีแรก
3: ๆค่ะ
4: ผมเป็นเหมือนผมเป็นรุ่นที่2ที่ไปเรียนราชบังซึ่งเมื่อก่อนช่างศิลป์ที่น้ำพุเคยเรียนตัวอยู่ที่วังหน้าที่เซนต์หลวง
3: น้ำพุนี่คือคุณน้ำพุนะคะจากเรื่องน้ำพุ
4: ใช่ครับผมได้ไปเรียนที่วังหน้าปีนึงครับ
3: ค่ะแล้วจากก็ย้ายมา
4: อยู่ตรงราชบัง
3: ค่ะและเรียนแล้วไปตอนนั้นเป็นไงบ้างเป็นเด็กเรียนไหม
4: ก็ไปถึงเรียนเพ้นสีน้ำก็กินซีเลยกินซีตอนปีหนึ่งนี่ซีตลอดเลย จนขึ้นปีสองมันมีก่อนจะขึ้นปีสองมันมีปิดเทอมแล้วเราก็เกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ A แบบเพื่อนๆบ้างแล้วทำไงเราก็บอกว่าเอางานของพวกรุ่นพี่ที่เขาได้ A อ่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็มาดูแล้วก็ลอกจากงานรุ่นพี่ที่ได้ A เนี่ยลอกผมเขียนวันหนึ่งแบบได้ว่าหนึ่งอาทิตย์เต็มๆมันมั่วอยู่กับสีน้ำอ่ะ
3: ค่ะ
4: พอขึ้นปีสองปุ๊บเทอมหนึ่งผมได้ A เลยครับผม
3: ค่ะ
4: เอาตัวรอดมาได้
3: จากจันดับเบิลซีนะคะมาเป็น A เป็นดับเบิลเอแทน
4: ใช่ๆ
3: นะคะแล้วพอตอนนั้นน่ะแน่นอนตอนรูปงานของรูปแบบงานของอาจารย์ตอนนั้นนี่เป็นลักษณะแบบไหนคะ
4: ตอนสมัยเรียนก็เป็นพื้นฐานปกติทั่วไปแต่ว่าพอมาเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรผมก็มาเรียกเรียนคณะประติมากรรมเมเจอร์ประติมากรรมซึ่งเขาจะให้เรียกเรียนจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์อะไรแล้วแต่ผมเลือกที่จะเรียนประติมากรรม
3: ดูมือหน่อยสิเหมาะเป็นคนที่เหมาะกับปั้นไหม
4: ข้อจะใหญ่หน่อย
3: เพราะทำไมมะอาจารย์เดชาวราชุนนะคะท่านดูมือว่าอาจารย์นนทิวัฒน์อ่ะปั้นได้ยังไงก็ดูจากมือบอกมืออย่างเงี้ยเป็นคนปั้น
4: ใช่ผมก็ข้อใหญ่เหมือนกันแต่ผมทั้งเพ้นทั้งปั้นผมจะมี2อย่างอยู่ในตัวตลอดเลยถ้าคุยไปเรื่อยๆจะรู้ว่าผมมี2อย่างอยู่ในตัวตลอด
3: ค่ะ
4: สมัยตอนเรียนวิทยาช่างศิลป์ก็จะแบบว่าสโตกนี่แบบว่าเป็นที่รู้กันครูบาอาจารย์รู้กันว่าประดิษฐ์ชอบเอ็กเพรสชอบเร็วๆชอบแรงๆ ชอบแบบว่าโอ้ไม่มีการเรียนลิสติกอะใส่อารมณ์ใส่อะไรอย่างเดียวเลยจนพอไปอยู่มหาลัยถึงจะเริ่ม มีการปรับเปลี่ยนเป็นเรียลลิสติกมากขึ้นก็จะมีความชอบทั้งสองอย่างแล้วพอเราไปเรียนประติมากรรมปุ๊บเนี่ยอาจารย์ที่เขาเห็นว่าเราเก่งเรื่องเพ้นท์เนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมประดิษฐ์ไปเรียกเรียนประติมากรรมตอนนั้นเราก็คิดเหมือนเด็กๆว่าเราอยากจะเป็นเหมือนไมเคิลแองเจโลที่เก่งได้ทั้งเพ้นท์เก่งได้ทั้งประติมากรรมทั้งสถาปัตย์อะไรก็เป็นหมดเลยเราก็เลยเรียกที่จะเรียนประติมากรรมนี่พอเราไปเรียนประติมากรรมปุ๊บเราก็เลยได้ทั้งสองอย่างมาขมวดกันกลายเป็นว่าไปศึกษางานด้านสามมิติแล้วมาช่วยในการเพ้นติ้งให้เพ้นมันดูกลมขึ้นมีมิติมากขึ้น
3: เพราะว่าปั้นมันคือสามมิติ
4: ใช่ไ
3: หมคะพอเราได้เห็นโดยรอบแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้กับงานเพ้นติ้งของเรา
4: ค
3: ือให้งานเพ้นติ้งของเราเนี่ยเรียลลิสติกมากขึ้นเพราะว่าเห็นได้ทุกมุม
4: ใช่ท่านอาจารย์กำจรเนี่ยท่านเคยบอกว่าที่ประดิษฐ์เพ้นติ้งแล้วดูนูนกว่าคนปกติเพราะประดิษฐ์กีแปลงไม่เหมือนเป็นเพ้นติ้ง
3: กี
4: แปลงของคนที่เรียนประติมากรรมมาสโตกเวลามันเพี้ยนเวลามันบิดไปทางไหนโหนกแก้มไปทางไหนด้านจมูกไปทางไหนกีแปลงของผมก็จะไปตามนั้นก
3: ็
4: เลยทำให้เกิดมิติมากไปกว่าเพ้นติ้งทั่วไปซึ่งบางคนใช้สโตกเดียวเนี่ย
3: ค่ะแล้วหลังจากที่อาจารย์เรียนจบแล้วตอนเรียนเนี่ยไปคว้ารางวัลอะไรมาบ้างหรือเปล่าคะประกวดไหมคะอาจารย
4: ์ผมมาคว้ารางวัลตอนที่ผมเริ่มเข้าวัย30แล้วนั่นนะก่อนหน้านี้จะเป็นรางวัลเด็กๆแต่ว่ามันเริ่มได้รางวัลตอนที่รางวัลระดับที่เขาเรียกว่าระดับชาตินะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าของรัฐบาลเองก็ตอนที่ผมเริ่มอายุ30กว่าขึ้นไป
3: อ่ะค่ะเริ่มที่จะหาตัวตนตนเองแล้วเราว่าจะทำยังไง
4: ก็อย่างที่บอกว่าผมทั้งเพ้นท์ทั้งปั้นพอผมไปทำเพ้นติ้งส่งประกวดผมก็เลยเหมือนว่าเพ้นเอาเพ้นอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วผมก็เหมือนว่าอาจจะไม่เรียกว่าประดิษฐ์เป็นคนแรกในการที่จะทำ painting installation หรือ conception painting คนแรกแต่เรียกว่าน่าจะเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นคนแรกเพราะผมรูปแรกที่ผมได้รางวัลร่วมสมัยของ Panasonic ความสุขเพื่อมวลมนุษยชาติเนี่ยผมเขียนท่านพุทธทาสพร้อมกับโต๊ะทำงานแล้วก็คำสอนซึ่งมันตัว installation มันหลุดออกมาจากภาพซึ่งยุคนั้นมันไม่มีใครทำที่แบบเป็น painting แล้วก็มีอินสตอลมีแนวไอเดียอะไรตรงนี้หลุดออกมาจากภาพผมถึงบอกว่ามันผมชอบทั้งสองอย่างทั้งเพ้นเร็วก็ชอบเนื้อก็ชอบประติมากรรมก็ชอบกิจกรรมก็ชอบมันก็เลยมาผสมผสานกันในตัวผมเองทุกวันนี้เวลาเพ้นรูปผมบางทีวันนี้ประดิษฐ์เขียนเก็บเส้นเนบเลยอีกวันประดิษฐ์เป็นสโตกละมันผมชอบสองอย่างเลยครับผม
3: คราวนี้ว่าอย่างแน่นอนค่ะตอนถ้าเกิดว่าใครจำอาจารย์ประดิษฐ์ได้นะผลงานที่เรียกว่าแบบสุดยอดมากๆเลยคือเพ้นคนแก
4: ่เพ้นคนแก่ก็จะเป็นชุด What did Buddha teach ว
3: ่า
4: พระพุทธเจ้าสอนอะไร
3: ค่ะ
4: ช่วงนั้นเป็นงานที่ผมค่อนข้างจะป่วยด้วยป
3: ่
4: วยด้วยโรคสารเคมีในสมองไม่สมดุลหรือพูดกันให้แบบว่าเพื่อนๆในสังคมเขาสบายใจกันสำหรับคนที่บางกลุ่มที่เป็นโรคตรงนี้อย่างเช่นแพนิควิตกกังวล
3: ซึมเศร้า
4: อาจารย์ประดิษฐ์ก็เป็นมาแล้วแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนคนที่ทั่วไป
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเพราะว่าด้วยความคาแรคเตอร์ของความเป็นศิลปินนะคะมันอ่อนไหวด
4: ัง
3: นั้นเนี่ยพอมันอะไรกระทบใจนิดนึงอ่ะมันก็จะเป็นละมันก็จะเป็นมากกว่าคนอื่น
4: ผมเนี่ยที่ผมบอกว่าผมมีอะไรสองอย่างในตัวเดียวกันผมเนี่ยสมัยตอนเรียนเนี่ยทานเหล้าเนี่ยผมกระโดดขึ้นโต๊ะวงเล่าแล้วก็เหวี่ยงเสื้อเลยถอดเสื้อเหวี่ยงเลยแบบว่ารุนแรงขนาดนั้นเลยในขณะเดียวกันที่เวลาผมเจอพระเนี่ยไม่ว่าตรงพื้นเนี่ยจะมีหินกวดขนาดไหนหรือมีน้ำแฉะขนาดไหนผมถอดรองเท้าถอดผมไม่กลัวกางเกงเปียกผมลงไปกราบแนบไปกับพื้นดินอย่างนั้นเลยผมไม่กลัวเลยเพราะผมเอาไปหาหมอ เขาก็บอกว่า คุณเป็นคนสุดโต่งคุณ ก็เลยเป็นโรคสารเคมีในสมองไม่สมดุล คือขึ้นสุดลงสุดเนี่ยคร
3: ับค่ะก็คือเศร้าก็เศร้าสุดนะคะดีใจก็ดีใจสุด
4: ใช่
3: ไม่มีตรงกลางไม่ทำไมมาโยก็เป็นโยไม่หอมว่าเหมือนกัน
4: ก็พอชุดที่ผมทำเรื่องวัดดิษฐ์บิดาชิตเนี่ยทำชุดช่วงที่ตัวเองป่วยเลยผมป่วยโรคนี้เป็นช่วง
3: ๆ
4: เป
3: ็
4: นพักๆช่วงที่ป่วยก็ล่าสุดที่ทำให้ได้เหรียญทองเนี่ยคือช่วงที่ภาวะที่แบบว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เป็นการป่วยที่รุนแรงมากรู้สึกว่ามันจะเอาชีวิตของผมไปเลยผมก็เลยแบบว่าเขียนคนแก่ซึ่งเปรียบเสมือนตัวผมนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: ที่แบบว่าเหี่ยวเฉามีขี้เท่าเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับว่าใกล้จะตายแล้วตัวเราใกล้จะตายแล้วแต่ในตาเราอ่ะยังคงมีจิตที่นับถือพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่อยู่ในดวงตาของ
3: ค
4: ุณลุงก็เลยทำให้ชิ้นนั้นเนี่ยได้เหรียญทองแล้วได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม
3: ค่ะเพราะว่านะฮะ คืองานของมันนะคะทัชไซคือโยเคยเห็นงานของอาจารย์ก่อนแล้วโยก็ดูแล้วโยก็บอกคนนี้เขาไม่ปกติโยก็ได้ให้ดูบอกว่าคนนี้เขาไม่ปกติแล้วคือแต่ตอนนั้นโยยังไม่รู้จักอาจารย์นะแต่ดูจากงานเลยอะค่ะแล้วเธอก็บอกว่าอุ้ยคุณโยก็ไม่ว่าเขาไม่ปกติเชื่อโยเพราะว่าถ้าคนปกติอะวาดไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้อารมณ์ที่คนดูแล้วมันทัชมันรู้สึกได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นคือเขาต้องแบบพิเศษกว่าคนอื่นนั่นแหละค่ะแล้วพอหลังจากได้รางวัลแล้วทำยังไงต่อคะ
4: ก็ผมก็ทำงานต่อเนื่องมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจ็บป่วยมาช่วง
3: ๆ
4: ช่วง3 ปีก่อนหน้านี้หลังจากโควิดมาผมทำงานไม่ออกเลยทำงานไม่ได้เลยคือป่วยหนักมากพอกินยาปุ๊บยามันกดประสาทแล้วมันทำให้เขียนรูปไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามที่จะเขียนอยู่แล้วก็มาฟื้นตัว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็หมอก็ลดยาลงไปหมอบอกว่าเราที่เราเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยโรคเนี้ยเพราะว่าเราเลิกยาเองตอนนี้อย่าไปเลิกเองนะคะคุณอาจารย์คุณอาจารย์ต้องทำตามคุณหมอสั่งนะคะแล้วก็ทำตามเขาเลยว่ากินเป็นแล้วก็เขาก็ค่อยๆลดยาให้เราจนเราทำงานได้เป็นปกติน
3: ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องทานยาแล้ว
4: ใช่ใช่
3: นะคะ
4: ผมอยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นโรคเนี้ยว่ามันอยู่ได้ถ้าเราเข้มแข็งแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะทั้งปฏิบัติธรรมะทำสมาธิด้วยอย่าไปกินยาอย่างเดียวต้องใช้การปฏิบัติธรรมด้วยถึงจะช่วยครับ
3: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์พาชมผลงานของอาจารย์หน่อยนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Variety Art Show และก็ Variety Art ค่ะตอนนี้นี่เรามาอยู่ในส่วนของด้านนอกนะคะซึ่งเรามีแขกรับเชิญของเราคือพี่ดออนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะเราต้องเสียค่าตัวให้นางนะคะไม่ใช่เสียค่าตัวให้โยนนะคะคืออันนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องของงานนี้
4: ตรงต่อยกมาตั้งให้เห็นเลยว่า
3: ค่ะ
4: ผมเรียนจิตรกรรมมา
3: ค่ะ
4: ไอ้ไม่ใช่เรียนประติมากรรมตอนสมัยเรียนมหาลัยมา
3: ค่ะ
4: แล้วก็มาเรียนต่อโทด้วยจิตรกรรม
3: ค่ะ
4: อันนี้เป็นชิ้นแรกที่ผมเขียนในนามที่เป็นประติมากรแล้วเขียนเป็นงานจิตรกรรมให้ครูบาอาจารย
3: ์ค
4: ่
3: ะ
4: เห็นตอนที่สมัยที่เรียนปริญญาโท
3: ค่ะ
4: อาจารย์เขาถึงขนาดกับว่าไม่พูดอะไรแล้วโทรหากันว่าช่วยให้คนชงกาแฟขึ้นมา4 แก้วแล้วอาจารย์เขาบอกผมได้ยินเสียงอาจารย์เขาคุยว่าเฮ้ยมึงมาดูประติมากรรมเพ้นสิคือว่าอาจารย์เขาแบบว่าพอใจในรูปลักษณ์ฝีมือที่เราเขียนลงไปมากแล้วก็เห็นว่าเราเป็นประติมากรด้วยและช่วงนั้นจิตรกรรมมันแบบว่าหายไปเลยจิตรกรมันไม่มีช่วงนั้นไม่มีใครได้เหรียญทอง7 ปีครับช่วงนั้น
3: โยรู้ว่าทำไมถึงไม่ได้พอเขาบอกว่าเพ้นเตอร์มันหายาก
4: ใช่ใช่แล้วผมก็อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเลยเขาบอกผมเหมือนจอมยุทธที่มาจากเขาเหลียงซานแล้วอยู่ดีก็ลงมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะออกแบบ
4: ผมเอามาเพราะนี่เป็นงานชิ้นแรกเลยที่ผมเริ่มเขียนแล้วก็มีเราเห็นว่ามีเล็กๆตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีอินสตอลใหญ่ๆขึ้นมาอ
3: ัน
4: นี้มันเป็นแบบประชาชนของผมกับแบบประชาชนของ ชาวต่างประเทศเพื่อเราจะบอกว่าเขามีความยิ่งใหญ่มีอำนาจใหญ่กว่าเรา
3: ค่ะ
4: ก็จะเห็นนิสัยที่มีความเป็น conceptual painting ผสมอยู่จาก
3: uh-huh. อ
4: ันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยครับผม
3: ค่ะแล้วต่อมาล่ะคะอาจารย
4: ์อันนี้ที่ผมมาให้ชมอันนี้คือช่วงที่เมื่อถัดจากชุดคนแก่ที่ได้ศ
3: ิล
4: ป
3: ิน
4: ชั้นเยี่ยม uh-huh. แล้วก็พอเรามาศึกษาธรรมะเราก็จะพรรณนาเกี่ยวกับว่าธรรมะสอนเรื่องเกี่ยวกับว่าความอยากความกิเลสต่างๆความทุกข์ความพัดพรากนี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์สิ่งที่มันจะทำให้เราคลายทุกข์ได้คือการปฏิบัติธรรมก็จะใช้ลักษณะของการเพนติ้งที่มีค่อนข้างจะถ้าสังเกตเนี่ยถ้าโค้ดเข้ามาใกล้ๆจะเห็นว่ามันเหมือนกับว่าเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสโตกแค่สโตกเดียวมันค่อนข้างจะไม่ได้ใช้เรื่องของสมาธิในการเขียนแต่ว่าใช้สกิลในการปาดสีแปรงให้ทีเดียวอยู่
3: ค่ะคืออาจารย์ใช้มือใช้ผู้กันแทนนิ้วในการที่จะปาด
4: ใช่
3: ไหมคะ
4: ใช่
3: ค่ะและเนี่ยเหรอคะอาจารย
4: ์อันนั้นเป็นชุดผมขนเล็บตอนหนังชุดหลังจากที่ผมได้ศิลปิน
3: ชั้นเยี่ยม
4: เนี่ยผมจะทำเกี่ยวกับพุทธศาสนาหมดอันนี้ก็เกี่ยวกับแปลว่าเกสาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนเล็บตอนหนังแล้วก็โพสลายละเอียดลงไปตอนที่แสดงผมจะเอาพระพุทธรูปองค์เล็กติดอยู่ที่กรอบรูปอีกทีนึงตรงด้านขวาของกรอบรูปครับผม
3: ค่ะมาถึงตรงนี้
4: ชุดนี้เป็นชุดที่ผมเตรียมจะแสดงงานครั้งใหม่กะว่าเอานิสัยที่เราชอบจริงๆเลยคือเรารู้สึกว่าความเป็นเพ้นอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอสำหรับอารมณ์และความรู้สึกกับความคิดของเรา
3: ค่ะ
4: ตัวเราเองกันแท้จริงหรือว่าหาตัวเองในตัวเองเจออีกทีว่าสุดท้ายแล้วเราก็ชอบ painting installation อยู่ดี
3: uh-huh.
4: มันไม่สามารถที่จะหยุดแค่ตัวเพ้นอย่างเดียวก็ต้องมี install ขึ้นมา
3: ก็คือตรงนี้ชิ้นนี้
4: ชิ้นนี้มีความหมายอันนี้รอจากคนจริงเลย
3: ะ
4: นะครับแล้วก็มีความหมายว่ามีการเรื่องของเรียกว่าเผาผลาญกิเลสอันนี้เป็นชิ้นที่เผาผลาญกิเลสก็จะมีการจุดไฟเผาไปที่ตัวของเนื้อวัสดุปูนปลาสเตอร์เผาด้วยเยื่อแก๊สกระป๋องที่เป็นแก๊สพ่นนะครับแล้วก็จะเห็นเปลวไฟที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไฟไหม้บนอาภรณ์หรือบนเส้นผมไม่เร่งด่วนเท่ารู้อริยสัจหมายความว่าเราจะต้องเผาผลาญกิเลสเพื่อที่จะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราไปดับเสื้อผ้าเนี่ยมันแค่ชาติเดียวแต่ว่าไอการที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยมันทำให้เราต้องเกิดตายเป็นกับเป็นการเป็นอสงไขย
3: ค่ะ
4: ส่วนชิ้นถัดมาเนี่ยครับชิ้นผู้หญิงอ่ะตรงข้ามกันอันนี้คือการปรับกิเลสเป็นการตัดกิเลสเรื่องของพระสงฆ์ที
3: ่
4: มองปรุงสังขารแต่อันนี้เป็นเรื่องของการที่จิตเรามีความรู้สึกดิ้นรนทุกข์อยากได้อยู่กับความรักโลภโกรธหลงกามฉันทะก็จะมีคนที่ดิ้นไปดิ้นมาอันนี้ก็รอจากตัวตนจริงเหมือนกันเพื่อให้ได้รสชาติอรรถรสแล้วก็ทิ้งร่องรอยของการหล่อจากวัสดุจริงขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าปั้นจากมโนขึ้นมามันจะไม่ได้ตามเหตุและผลทางอารมณ์ครับผม
3: ค่ะนะคะต่อไปนะคะ
4: ต่อไปค่ะต่อไป
3: ก็จะมีงานมีพระบรมสาธิสลักษณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวอยากให้เห็นให้ชมหน่อยนะคะ
4: ผมประเภทผมต้องบอกเลยก่อนว่าผมเป็นกษัตริย์นิยมมากๆครับผมรักกษัตริย์มากผมถือว่าเป็นพระโพธิสัตว
3: ์ค่ะนี่ก็จะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่อาจารย์วาดไว้จะบอกว่าพอเข้ามาในบ้านของอาจารย์นะสิ่งหนึ่งที่เห็นเยอะมากคือพระบรมสาธิสลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นของอย่างรัชกาลที่5จะเป็นภาพนี
4: ้
3: รัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10
4: ครับผม
3: นะคะเห็นเยอะมากนะคะ
4: ผมคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยต้องมีอะไรครอบอยู่บนหัวต้องเหนือหัวผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรครอบหัวผมไม่มีสิ่งไม่มีกษัตริย์เนี่ยผมว่าผมบ้าพอที่จะเป็นเจ้าโลกอ่ะผมก็คิดว่าฉันไม่มีใครอำนาจเหนือกูจะบ้าถึงที่สุดจะทำชั่วจะทำดีก็ได้อะไรเงี้ยครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเลยต้องมีเอาไว้
4: ต้องมีคนที่เหนือกว่าเราไว
3: ้ค่ะนะคะต่อมานะคะเราก็จะเห็นมาที่ห้องนะคะอีกหนึ่ง
4: อ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: จะเป็นห้องแกลเลอรี่เล็กๆนะครับอ
3: ัน
4: นี้ก็จะเป็นชุดที่จัดเตรียมจะแสดงงานกับชุดพระสงฆ์กับภาพนู้ดตะกี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับผมจะเป็นชุดเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าทำต่อไปอีก20-30ชิ้นเนี่ย มันจะมีเนื้อเรื่องหรืออย่างอื่นหรือเปล่าผมเลยยังไม่สรุปถึงธีมมันว่ามันจะเป็นธีมอะไร
3: แล้วทำไมอันนี้ถึงมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนคะ
4: ก็เนี่ยครับผมจะบอกว่าเปลวไฟที่เกิดนั้นว่าเปลวไฟที่ไหม้บนศีรษะยังไม่เร่งด่วนเท่าการรู้อริยสัจ4ถ้าตีความลึกๆเนี่ยแสดงว่าคนเราเนี่ยที่เวลาเจ็บป่วยอะไรหรือเป็นอะไรต่างๆแล้วไปหาหมอหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วลากสังขารหนีความตาย จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะหาหมอกี่หมอกี่หมอเมื่อถึงวาระของคุณ
3: มันก็จะต้องตาย
4: อยู่ดีคำที่พระพุทธเจ้าตรัสคำเนี้ยต้องเอามาคิดครับทำไมท่านถึงบอกว่ามันเร่งด่วนกว่าการดับไฟบนศีรษะเพราะว่าถ้าไฟไหม้บนศีรษะคุณตายในชาตินี้เนี่ยคุณตายชาติเดียวแต่ถ้าคุณไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากความอยากตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องเกิดอีกไม่รู้กี่กับกี่กันนี่ผมพูดในเชิงของคนที่นับถือศาสนาใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาก็อาจจะไม่รู้สึกนิยมผมขึ้นมาแต่ว่าผมพูดในฐานะที่ผมนับถือเป็นพุทธศาสนิกชน
3: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแม้อาจารย์ก็เลยนำซิมโบลิกในส่วนของไฟ
4: ใช่ครับ
3: เอาไฟเอาหลอมไม้ใช่
4: การที่คนเราดับทุกข์แบบที่หลวงพ่อชาบอกว่าคนเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ทุกข์นะปฏิบัติธรรมมันทุกข์เพราะมันต้องฝืนตัวเองฝืนความอยากต้องไม่อยากได้ต้องตัดตัณหาเนี่ยมันสู้จะเห็นในภาพว่าใบหน้าผู้หญิงมีคราบน้ำตาเนี่ยคือมันเป็นการสู้ว่าฉันต้องรู้ให้ได้ก่อนที่ฉันจะดับไฟไม่เป็นศีรษะฉันต้องรู้ธรรมะให้ได้เราพยายามจะเอาคำสอนของพุทธศาสนาถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเขียนกันในบทจะเขียนเทพชุมนุมเขียนไตรภูมิเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแต่ผมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาทำเป็นเพนติ้งคอนเทมโพเรรี่ให้ตีความหมายว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ได้สอนเรื่องเทวดาลอยมาชุมนุมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสอนแก่นแท้เรื่องอะไรนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันอันนี้เป็นด้านหน้าตรง
3: ค่ะและนี้ราคาจัง
4: อันนี้ก็เหมือนกันครับก็ยังเป็นชุดเดียวกันอยู่ก็จะเห็นเปลวไฟที่เส้นผมของนางเราจะเห็นแต่ว่าอันนี้ผมให้จุดชิดตรงไปที่ว่ากระโหลกสีดำเนี่ยว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะรู้เรื่องทุกข์เกิดจากอะไรเหตุของทุกข์เกิดจากอะไรและวิธีดับทุกข์ดับยังไงถ้าคุณไม่สามารถเนี่ยคุณเตรียมตัวไว้เลยว่าคุณกระโหลกดำเนี่ยความหมายของผมไม่หมายมันถึงว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่มืดลงสู่นรกหรือไปที่ต่ำหรืออะไรหรือเปล่า
3: ค่ะโอ้นะคะแล้วส่วนที่อันนี้ราคาที่มันเป็นงานดรออิ่งผสมกับเพนติ้ง
4: อันนี้คือว่าต้องการจะบอกเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับพวกกามฉันทะเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ครับ
3: ค่ะ I make my mind are you crying นะคะชอบดอยิ่งดอยิ่งสวยจัง
4: ลากเส้นเดียวไปทีเดียวเลยครับลากทีเดียวไปเลยไม่มีการล่างลากไปเลย
3: ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอาจารย
4: ์อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราต้องเกิดเข้ามาภาพนี้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเป็นภาพประกอบนิดนึงจะเล่าเรื่องแต่ละอย่างจะเล่าเรื่องการที่มีถ้วยชามกับการแตกหักอันนี้จะมีการใช้การโป๊ขึ้นไปเทคเกอร์ขึ้นมาจริงๆในเพนติ้งขึ้นมาให้เกิดรสชาติให้มันถึงอรรถรสมากขึ้น
3: ค่ะและอันนี้เหรอคะอาจารย์
4: อันนี้เป็นเขียนปาดเกยองให้เด็กดูครับผมเขียนเป็นตัวอย่างให้เด็กดู
3: เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นปาดเกยองหอยจานอยู่ข้างนอก
4: เนี่ยผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแต่ว่าคงไม่ได้สาธิตแบบว่าเป็นภาพฟิกเกอร์ทีฟอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นแนวสร้างสรรค์แต่ว่าใช้เกยองในการสร้างสรรค์
3: ค่ะนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะอาจารย์อันนี้ต้องขออนุญาตนะคะอันนี้คือของภรรยาของภรรยาอาจารย์ใช่ไหม
4: เรียกว่าเป็นแฟนเก่าดีกว่าครับ
3: แ
4: ต่ว่าแกเสียชีวิตไปช่วงโควิดผมเคยได้เหรียญทองแดงแห่งชาติ3ครั้งซ้อนเลยอันนี้เป็นผลงานของเขาที่อันนี้ถ่ายจากงานจริงอีกทีแล้วปริ้นลงมาบนผ้าแคนวาสจริงๆแล้วจะเป็นการยิงแสงมีมิกซ์มีเดียมีการยิงโปรเจคเตอร์การยิงสไลด์อะไรก็ไปครับผม
3: เพื่อที่จะได้ให้มาเป็นงาน
4: เป็นแผลเป็นยาครับหรือเขาเรียกกันน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตา
3: ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะอันนี้อาจารย
4: ์อันนี้ก็บอกว่าสนุกครับคือว่าผมก็จะบอกว่าทางด้านเรื่องของในการปฏิบัติธรรมอ่ะไม่จะเห็นตัวเนี่ยผมจะเสิร์ชไปหาข้อมูลเลยว่าสูตรไหนของคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างจะแบบว่ายากที่สุดแล้วผมก็ลอกขึ้นมาสูตรทางคณิตศาสตร์ผมก็ลอกขึ้นมาเพราะผมจะบอกว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาไม่ได้เกิดจากการคำนวณคิดคำนวณในของตัวเองแต่เกิดจากการที่เราจะต้อง ฏิบัติเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้จะมีก๊อกน้ำที่ผมมิกขึ้นไปไงเพราะว่าเราจะบ้าอยู่กับกิเลสหรือว่าอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเราจะอยู่ฝั่งของพระของธรรมะอยู่ฝั่งของธรรมะคุณก็ต้องภาวนานี่จะเขียนคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆผีเสื้อเนี่ยแทนสัญลักษณ์ของการเวลาของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหลับไปเพราะว่าเริ่มมันใหญ่ดักแด้หนอนขึ้นมาเริ่มมีปีกบินแล้วก็เสียชีวิตมีความบอบบางอะไรพวกนี
3: ้ค่ะก็เรียกว่านะคะสุดยอดค่ะอาจารย์อย่างฮิปโปตัวนี้โย
4: ม
3: ไม่ใช่
4: อันนี้นานมากเขียนแบบอยากจะเขียนสนุกเห็นเขาหน้าเขียนผมก็เขียนเนาะอย่างที่ผมบอกเทียบกับเทียบที่เป็นสโตกแรงๆกับอันนี้เก็บเนี้ยบเลยเนี่ยผมมันมี2อย่างในตัวเดียวกันแล้วมันมีอยู่ในตัวอยู่บางทีก็ใช้ผสมผสานกัน
3: ค่ะว่าจะเป็นสโตกหรือเก็บเนี้ยบ
4: ใช่ๆ
3: ก็ต้องอยู่แต่ว่า2อารมณ์ในเมื่อมีอยู่2อารมณ์ก็เลยทำงานทั้ง2แบบ
4: ใช่ก็เลยป่วย
3: ก็เลยต้องทำงานสองทั้งปฏิมากรรมนะคะแล้วก็เพนติ้งนะคะแต่ว่าโหวันนี้เสียดายเวลาของเราหมดแล้วนะคะก็ต้องนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูอาจารย์นะคะสอนนะคะวิธีการวาดภาพนะคะโดยเชคเกยองนะคะแต่วันนี้ท่านก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะพบกับรายการ Radio Art Show ทาง Hybrid Art Collector ในวันเสาร์นะคะแล้วก็พบรายการ Radio นะคะได้ในทุกวันจันทร์ทาง FM 97.0 MHz ค่ะวันนี้นะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสิทธิ์นิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหสินิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่สองขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทยองค์ที่5 เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชิเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ

0: นี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัตจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่เมอร์เซเดสคว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกลางปีรายการโรม2026 World Taekwondo กลางปีซีรีส์ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกันพูนเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย1ต่อ2ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน0ต่อ2ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี0ต่อ2ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับ1ของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
1: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศพร้อมได้พบกับนักกีฬาระดับโลก
2: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของอีสปอร์ตนะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ซันแล้วก็จะเป็นฟาวิโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดแคนไรส์กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มแอลร่วมกับโคเอเชียกานาและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระ

0: ชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
5: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: โอเคครับสวัสดีลุงดีตอนนี้เราเข้าสู่ FM 97แล้วนะครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
0: ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เข้ามาเลทนิดนึงเพราะมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยแต่เรากลับมาแล้ว
1: คือเราจะมีเหตุขัดข้องทางเทคนิค
0: ใช่คราวที่แล้วก็คราวก็ขัดข้อง
1: เพื่อจะเป็นสีสัน
0: อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เรามาเจอกันตอนที่เราจะคุยวันนี้คุยอะไรเนี่ยเรารีวิวครั้งที่แล้วก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างคราวที่แล้วน
1: ี่ที่แล้วเหรอวันจันทร์นะ
0: ใช่
1: วันจันทร์ที่แล้วเนี่ยได้ฟีดแบ็กมาบอกว่า1อย่าเพิ่งร้องเพลง
0: เพราะเพี้ยน
1: เพี้ยนกันชี้หายเลยก็เลยอย่างวันนี
0: ้
1: ต้องไปสั่งเครื่องมือสำหรับคนหูตึงนี่หูตึงนี่คุยอยู่เนี่ยใส่เครื่องช่วยฟังอยู่นะเน
0: ี
1: ่ยแล้วพอมันเครื่องช่วยฟังแค่นี้เนี่ยเวลาเล่นปุ๊บเนี่ยมันระบบที่วิทยุเนี่ยเขาไม่ได้เซตไว้ให้สำหรับการมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรกันสำหรับคนหูธรรมดาเนี่ยทำได้หูตึงเนี่ยร้องไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนช่อง
0: จ้ะ
1: ก็เลยแบบเดี๋ยวหยุดไปก่อนเดี๋ยวเขา
0: แล้วมีใครเขาคอมเพลนอะไรอีกมีใครเขา
1: ก็มีคอมเมนต์แบบฟิลิปหัวเราะเยอะไป
0: ก็อารมณ์ดี
1: มันคำมันไหลของมันวะหัวเราะ
0: คนก็อารมณ์ดีต่อแล้ว
1: เห็นไม่มีไฟสีแดงก็หัวเราะแล้วแล้วก็มีอะไรอีกพูดหลายเรื่องมากเกินไป
0: ไม่มีสาระสักเรื่อง
1: แต่ว่าต้องออกตัวอย่างหนึ่งว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นเหมือนเป็นหนังตัวอย่างไง
0: ใช่
1: ว่าเราชีวิตของคนที่อายุ
0: วัย60ถึง90
1: ทารก60 90
0: โอ้อันนี้ใส่เสื้อใหม่นะลุงทารก60ถึง90
1: ใช่
0: Boomers and Babies
1: คนอายุใน30ปีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะเราก็เลยจะแบ่งเป็นเรื่องๆว่าเราอาจจะพูดเรื่องนี
0: ้
1: เรื่องเพลงเรื่องสุขภาพเรื่องการสัมภาษณ์คนเมื่อวานนี้ก็ไปเจอท่านนายกมาแต่ลืมถามว่าจะมาให้สัมภาษณ์ได้ไหม
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเมลไปได
1: ้เดี๋ยว
0: เราเมลไปได้อ่ะวันนี้อังเคิลจะไม่หัวเราะแล้วนะฮะแล้วผมซีเรียสด้วยแต่จะมาบอกยี้ดีกว่าต่อไปนี้นะฮะทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็ไลฟ์กันตรงนี้แหละแล้วก็จากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็เรื่องของวันจันทร์จะเป็นเรื่องของเคอร์เรนต์คือที่มันเป็นกระแสแล้วก็เป็นกระแสที่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในวัยแบบเนี้ย60-90นะครับอันนี้แน่ๆแล้วจากวันที่22เป็นต้นไปนะครับเราจะมีช่องของเราเนี่ยที่รันทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มีเรื่องตื่นเต้นมาเยอะเลย มันจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับพวกเราในวัยแบบนี้แน่นอนมีเรื่องสุขภาพและจะบอกว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นจะปิดไว้ก่อนที่ว่าเราร้องเพี้ยนคราวที่แล้วคราวนี้นะครับขอโทษเรามีวงดนตรีมาแบ็กอัพให้เราร้องเลย
1: ให้เขาร้องด้วย
0: ให้เขาร้องด้วยโอเคให้เขาร้องด้วยเราอาจจะร้องสักครึ่งเพลงร้องสักครึ่งเพลงแล้วให้เขาร้องเป็นวงที่ทีเด็ดมากๆแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วตามความคิดเห็นของเราไอ้วงที่เขาจะมาเล่นนี่ผมว่าเล่นเพลงเก่านี่อาจจะดีที่สุดในกรุงเทพนะจะบอกว่าทั้งประเทศไทยแต่เราไม่เคยไปต่างจังหวัด
1: เราไม่รู้ว่าที่ในต่างจังหวัดเขาจะเล่นเพลงในยุค70แบบนี้แบบเอาเป็นเอาตายไหม
0: โอ้โหนี่แบบวงนี้เอาเป็นว่ารอคอยนะครับ
1: อ่
0: ะก็จะเป็นช่วงเราจะมีตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับนอกจากไลฟ์ในคืนวันจันทร์ปุ๊บเราจะต่อเนื่องอังคารพุธพฤหัสศุกร์จะได้เจอเรา2คนทุกวันวันละ1ชั่วโมง2ทุ่มครึ่งแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราคุยมาหมดแล้วจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็จะมีวันที่เราจะคุยกับผู้ฟังของเราด้วยคุณมีปัญหาอะไรคุณว่ามันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณมีอังเคิลแล้วก็ลุงดี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีพี่อ้อยพี่ชอดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งสองลุงที่จะมาคุยเรื่องปัญหาอะไรต่างๆนานากับพวกเราเอาเป็นว่าเริ่มต้นวันนี้เลยดีกว่าวันนี
1: ้
0: เราบอกสัญญาละเราต้องคุยเรื่องที่มันเป็นกระแสจริงๆอ่ะผมเตรียมมาแล้วละเรื่องกระแสแต่เอาไอ้กระแสเมื่อคืนนี้ก่อนเลยดีกว่าซึ่งแบบเมื่อคืนนี
1: ้
0: มีการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะฮะเอเดลไวส์ที่เฉลิมกรุงผมจะนอนอยู่แล้วอยู่ดีๆมีฟิตโผล่ขึ้นมาพี่เล่าเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้
1: เป็น
0: พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเสด็จ
1: ไปที่ศาลาเฉลิมกรุง
0: ครับ
1: ผู้จัดคือบริษัทสหซีนีมา ก็คือมูลนิธิเฉลิมกรุงเนี่ย
0: โอเค
1: ก็ได้จัดงานนี้มาเพื่อถวายเป็นของขวัญสมเด็จพระราชินี
0: โอเค
1: ในพระชนมายุ48พรรษา
0: 4รอบโอเค
1: ก็จัดมาตอนนั้นก็วางแผนกันมาแบบก็คือ
0: รู้จักกันมานานโชว์เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นโชว์เกี่ยวกับอะไรอ่ะเพราะผมไม่ได้ไปมาเกี่ยวกับอะไร
1: เป็นก็เป็นโชว์การร้องเพลงในหนัง
0: หนังแบบหนังไทยหรือหนังฝรั่ง
1: ทั้งหนังไทยหนังฝรั่ง
0: ทั้งหนังไทยหนังฝรั่ง
1: ช่วงองค์แรกจะเป็นหนังฝรั่งเช่น Phantom of the Opera
0: โอ้โหโอเค
1: อะไรนะ That's why
0: อย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวเพี้ยนอีกเดี๋ยวโดนคนก็ว่าอย่าเป็นครูเพลงแล้วอย่าร้องเพี้ยน
1: อันนี้ไม่มีกีตาร์มันเลยไม่ตุบไม่มีบรรทัดมันเพี้ยนหรือเปล่าก
0: ็
1: หรือเพลงจาก The Sound of Music คือ Edelweiss เน
0: ี่
1: ย
0: โอ
1: ้คือ Edelweiss เป็นดอกไม้ที่อยู่คงนาน
0: เป็นจริงๆเรารู้จักไอ้คำว่าเอดูไวส์เป็นชื่อดอกไม้แล้วก็เป็นดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นภาษาถ้าเยอรมันเนี่ยเอดูแปลว่าสูงไวส์เนี่ยแปลว่าขาวจริงๆแล้วความหมายของดอกไม้อันนี้มันคือหมายถึงความรักที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแล้วก็แข็งแรงนี่คือ
1: จึงเหมาะกับการเป็นธีมของงานนี้ซ
0: ึ
1: ่งผมไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่ว่าเขาจัดการ
0: เขาถูกเชิญผมไปผมก็เลยไป
1: เขานี่ก็ไม่ใช่ใครเอาคนรักคนสนิทกันมานานเป็น10ปีนะแล้วก็มาเขาก็เป็นคนมาเชิญให้แต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงซึ่งก็คงได้รู้จักกันบ้างแล้วก็คือเพลงยิ่งนานยิ่งรักซึ่งพูดถึงจริยวัตรของพระราชินีนะก็เกิด
0: ใครเป็นคนร้องใครเป็นคนร้องเพลงนี
1: ้คนที่คนร้องนี่คือใหม่เจริญปุระ
0: เอาแล้วเมื่อคืนนี้ใหม่ไปด้วยหรอ
1: เมื่อคืนนี้ใหม่ไม่ได้ไปเพราะว่าใหม่เนิร์ฟต้องใช้คำว่าเนิร์ฟคือค่อนข้าง
0: จะ
1: ไม่มั่นใจตัวเอง
0: เพราะว่า
1: เขากำลังจะมีคอนเสิร์ต
0: น้องมีหลายเรื่องอยู่ใน
1: แล้วเขาร้องเพลงเยอะมากตอนต้องซ้
0: อม
1: ทีนี้เพลงนี้มันเป็นเพลงใหม
0: ่
1: อาจจะเกิดผิดพลาดในการร้องหน้าพระที่นั่งได
0: ้ซึ่งน้องก็เลยไม่มั่นใจ
1: ไม่มั่นใจ
0: แล้วตรงใครมาร้องแทนพี
1: ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ๆหน่อยอะ
0: ใหม่แค่ไหน
1: ก็ใหม่ใหม่สุดคือธงชัยแม็กอินไต
0: ใหม่มากเลย
1: ใหม่ว่าพี่เบิร์ดจะเป็นคนร้องนำแล้วก็จะมีน้องๆที่มาแสดงโชว์ทั้งหมดเขาจริงไม่ใช่น้องๆนะถือได้เป็นแห่งชาติทั้งนั้นที่มาเนี่ยว
0: ัน
1: ที่อาวุโสสุดเห็นจะเป็นพี่อีทสุประวัติปัทมสูตรแล้วก็ศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านแล้วก็เด็กๆน้องๆที่เป็นนักร้องรุ่นต่อๆมาจนถึงอายุไอตัวที่เล่นเป็นตัวน้อยสุดของสาวมิวสิกมันอายุเท่าไหร่ประมาณนั้น
0: อ่ะโอ้ห้าขวบนะ
1: ประมาณ
0: เกรเชลคือชื่อของน้องคุณสุดทองที่อยู่ในเรื่องสาวมิวสิก
1: เด็กที่ร้องบนเวทีเนี่ยอาจจะอายุประมาณไม่ถึง10ขวบอ่ะก็มาร้องกันตั้งแต
0: ่นั่นคือเนื้อรายการของเมื่อคืนนี้แต่ที่ไฮไลท์อ่ะพี่ตอนจบไอ้ที่สิ่งที่พี่โพสต์บน Facebook เมื่อคืนนี้ทำเอาผมนอนไม่หลับเล่าชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นตอนท้ายคือยังไง
1: ตอนจบก็คือในสคริปต์ในสูจิบัตรก็เขียนแล้วโอเคทุกโชว์จบแล้วฟินาเล่จบลงตรงที่จะเป็นเพลงยิ่งนานยิ่งรัก
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนหน้าที่จะเสด็จมาถึงเนี่ยพิธีกรก็ได้เตรียมกับคนดูแล้วเปิดเพลงวนให้ซ้อมร้องกัน
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ก็พอร้องได้ร้องตามได
0: ้
1: พอถึงฟินาเล่เสร็จพี่เบิร์ดออกมาร้องพอเริ่มร้องเท่านั้นคนดูในฮอลล์ก็จะร้องเริ่มร้องตาม
0: ร้องตามด้วย
1: เพราะเรามีศิลปินนักร้องที่เป็นนักร้องมานั่งดูด้วย
0: ที่มาเป็นผู้ชมด้วยเข้ามาด้วยกัน
1: ร้องกันก็คือร้องกันเต็มที่ถวายพระราชินี
0: จ้ะ
1: เรานั่งดูแล้วก็นั่งดูไปแบบมันเป็นโมเมนต์ที
0: ่พี่ก็ต้องภูมิใจนะพี่เขียนเพลงนี้แล้วคนเขาก็
1: ไม่ตอนนั้นลืมไปแล้วว่าเขียนเพลงนี้เองหรืออะไรเราก็มีคนมาถามด้วยว่าร้องตามถูกไหมเราก็ยังบอกว่า
0: ม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งเขียนเสร็จได้ไม่กี่ได้เพิ่งเขียนเสร็จได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโน่น
0: อ๋อโอเค
1: ก็พอจนจบเพลงทุกคนก็ปรบมือเราก็ทุกคนแน่นอนก็ต้องหันไปมองท่าน
0: ท่านมีรู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้ที่ทุกคนร้องถวายท่านโอเค
1: และถ้ามีใครสักคนเห็นในรูปมันจะเห็นว่าเราเนี่ยแถวที่เรานั่งเนี่ย
0: ครับ
1: หันหลังไปเนี่ยหันหลังไปก็เจอที่ประทับเลยคืออยู่ติดกันเลย
0: จ้ะ
1: เพราะนั้นเราหันกลับไปมองเนี่ยเราก็จะเห็นพระองค์ท่าน
0: ทั้งสองพระองค์อยู
1: ่พระราชินีเนี่ยท่านมักคือมันเหมือนสนามภาพท่านจะมาทางนี
0: ้
1: เพราะว่าท่านนั่งซ้ายใช่ไหมหันมาทางนี้แล้วจะหันมาทางเราก่อนแต่ครั้งนั้นเราหันกลับไปปุ๊บท่านแย้มพระสวนให้แล้วยกมือไหว้เลย
0: โอเคโอเคพี่ใจครับกูบอกว่าพี่เล่าตะกุกตะกักหน่อยยังไงนะหรอท่านหันพี่เจอท่านแบบ
1: ทุกวันนี้ยังอยู่เลย
0: คือท่านส่งยิ้มให้แล้วยกมือไหว้เลยหรอ
1: ยกมือไหว้แบบ
0: ขอบคุณ
1: ท่านในใจก็คงประมาณว่าขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงเพิ่งจบพอดีเราก็
0: แล้วพี่ทำไง
1: แล้วก็รับไหว จะให้ทำไงก็ตกใจ ตกใจนานมากนานจนออกมานอกโรงแล้วมาเจ พี่ๆหลายคนที่สนิทกันที่ทำงานอยู่ในวัง เป็นผู้ใหญ่ในวังเราก็บอกว่าพี่ทำไงพระราชินียกมือไหว้ผม
0: พี่โพสต์พี่บอกว่าโลกของพี่หยุดนะวินาทีนั้นเลย
1: คือ
0: ทำอะไรไม่ถูก
1: เดี๋ยวนะคือแบบประมาณเอ๊ะท่านไหว้ใครกันแน่นะ
0: เอาเลยแต่ก็ห่างกันแค่นี้เองนะประมาณอยู
1: ่สอง
0: เมตร
1: ที่อยู่หลังจากเราไปก็เป็นนายกก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะ
0: ไม่มีวาระไม่มีวาระ
1: ไม่มีวาระ
0: โอเค
1: ก็ท่านก็เหมือนกับ
0: ก็
1: จะทรงขอบคุณนะนะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะได้เข้ามาพูด
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่ารวมทั้งผมเองด้วยก็เป็นความภูมิใจนะครับที่แล้วก็มีพี่ดีแล้วก็จริงๆพี่ดีเนี่ยเขียนเพลงถวายราชวงศ์เนี่ยก็หลายพระองค์แล้วแล้วก็อันนี้ล่าสุดก็คือพระราชินีแล้วก็หลายๆคนเมื่อคืนนี้ทั้งที่ดึกแล้วเนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีกับพี่แล้วก็มาพูดถึงหลายๆคนตื่นตันมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหปลื้มปิติมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนาะที่เราเห็นแบบนี้อยู่ดีๆเราจะเห็นพระราชินีมาแบบว่ายกมือไหว้สามัญชนอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ปกติเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติก็แต่ว่าในมุมของพี่ผมเชื่อมันก็เป็นเรื่องของความน่าภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีกับพ
1: ี่ความน่าภาคภูมิใจยังไม่เท่าไหร
0: ่
1: ความตกใจความน่าภาคภูมิใจแต่สิ่งที่มานั่งคิดตอนแรกว่าจะเล่าให้โลกรู้ดีไหม มันควรไม่ควรอะไรในที่สุดเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเราอยากพูดในมุมของท่านมากกว่าก็เลยเขียนเฟซบุ๊กเขียนในมุมที่บอกว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแบบนี้ไงเราถึงได้รักคือไม่ทรงถือตัวเลยแล้วก็ไม่รู้มันไม่มีคำพูด
0: จริงๆเอาเป็นว่าฟีดที่ขึ้นมาคืนเนี่ยทุกอย่างหลายๆคอมเมนต์เท่าที่เราเห็นก็ต้องบอกว่าแทบจะ 100% ก็เป็นภาพแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบค่อนข้างโพซิทีฟโอเคละก็จะมีแบบตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีเห็นใครบางคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะเป็นอันเดียวที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนไทยนะครับแต่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่ที่มาฟรีแต่ก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็คิดว่าจะมาเล่นเลยซะหน่อยแต่ผมว่าอย่าเลยผมคิดว่าในเมื่อถ้าเกิดเขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีความเชื่ออีกแบบนึงในฐานะของประชากรชั้น2ของประเทศนั้นๆน่ะนะครับก็แล้วแต่เขาไปก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในประเทศนี้ซึ่งเรา
1: เหมือนกันนี่
0: โอ้โหงอกผมดูดีกว่าเยอะนี่ก็เรียกสีดอกเรามันงอกเงยกันเลยโอ้ไปดูช่างมาเทียบหล่อสู้ผมไม่ได้หรอกโถ
1: จังหัวมันยัง
0: ยุ่งแล้วตะเทียบผมอินเตอร์กว่าเยอะด
1: ู
0: นะครับอ่ะก็
1: โอเคงั้นก็
0: ประมาณนั้นแหละก็คืออันนี้เป็นเดียวที่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าอันนั้นค่อนข้างเนกาทีฟแต่ก็ผมอ๋อเขาอยู่ต่างประเทศเอางั้นช่างหัวก็เถอะเพราะว่าบางทีบางคนก็คือว่าเป็นเอเชียแต่อยากเป็นฝรั่งก็ช่างหัวมันไปอยู่ประเทศฝรั่งก็ไปทำตามลักษณะแบบนั้นละกันเราก็อยู่ประเทศไทยเราก็ยังมีความเชื่อมั่นความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็สิ่งที่เราโตมาแบบไหนศรัทธาเรื่องแบบใดเราก็จะเป็นแบบนั้นกันต่อไป
1: มันมีคำหนึ่งนะ
0: ว่าม
1: ักจะถูกกล่าวหาอันนี้ต้องขอพูดหน่
0: อ
1: ยคือพอเราเป็นคนไทยเราอยู่เมืองไทยแล้วมาเราก็เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ได้มีอะไรมาผสมปนเปอะไรเลยคือเรารู้สึกอย่างนี้มายังไงก็อย่างนั้นคือความรักในประเทศชาติศาสนาทุกศาสนา
0: ครับ
1: และสถาบันพระมหากษัตริ
0: ย์เพราะก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นเนาะ
1: แล้วพอมาอยู่วันนึงมาวันนึงถูกเรียกว่าเป็นพวกบ้าโรยัลลิสต์อะไรวะกูอยู่ของกูดีๆนะมหาว่าเราเป็นเจ้าคลั่งเจ้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของความ
0: เอางี้ผมว่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมไม่จบเพราะว่าวันหนึ่งผมจะบอกพี่เลยว่าผมโดยส่วนตัวผมอยากมาคุยเรื่องนี
1: ้
0: ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมอยู่ต่างประเทศค่อนชีวิตผมเห็นมาหมดในวัฒนธรรมแล้วไม่ใช่พูดภาษาฝรั่งได้อย่างเดียวนะครับผมเข้าใจในวัฒนธรรมฝรั่งด้วยแล้วก็จะมีความเชื่อว่าในความเป็นไทยของผมเนี่ยมันมีความเข้มข้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องตั้งแต่ว่าครอบครัวของผมมาอย่างไรอยู่อย่างไรกับที่นี่ในประเทศนี้มีเรื่องเยอะเลยที่เราจะคุยเรื่องนั้นขอเป็นครั้งต่อไปเนาะว
1: ่
0: าจะมาคุยเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเลยแต่วันนี้เริ่มต้นเรื่องที่หนึ่งเลยที่เราสัญญาว่าเป็นเรื่องของกระแสที่เกี่ยวข้องกับคอยวันนี้ผมขอคุยเรื่องนี
1: ้เดี๋ยวเราคุยกับคนที่มาคุยกับเราดีกว่า
0: เอาเหร
1: อเออ
0: ปล่อยเขาไปค่ะ
1: มาบ้าน
0: ไร
1: มาบ้านฟ้าของเราก่อน
0: บ้านฟ้าบอกว่าม
1: ีคนคุณชมรวีชวนนนท์เราถูกบอกว่าเสียงพี่ดีเบามากค่ะตอนนี้หายเบายังคะคุณโยคุณออนมีมิเราไม่พูดถึงมันแล้วล่ะค่ะ
0: พี่ผมว่าพี่ตัดแว่นใหม่ไห
1: มมันตัวเล็กมากนะ
0: ผมมาบ้านทีทีผมดีกว่าบ้านทีทีของผม
1: ว่าช่างหัวมันครับพี
0: ่ปล่อยเขาไปค่ะน้องไลล่านะฮะแล้วก็น้อง
1: ฮะ
0: อะไรเนี่ย
1: สวัสดีพี่ปองมาครับพี่ที่ไหนพี่ปองอยู่ไหนสวัสดีจ้าคุณอาทิ
0: ปล่อยเขาไปครับ
1: เอทีซีปิงตกลงเรานี่เรา
0: ปิงกุไม่เจียม
1: เราอ่านแฟนใครแฟนมันกันอยู่ใช่ไหม
0: เออใช่
1: จะเอาตกลงเอาใครก่อน
0: เอาเลยบ้านฟ้าบ้านฟ้าว่า
1: ไปนิดนึงเดี๋ยวนะคุณติติวัตรลิมสิริพักดีโอเคดังชัดแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ปองมาไหนพี่ปองเสียงพี่ที่ชัดเจนแล้วค่ะโอเคเมื่อกี้อาจจะพูดเบาไป
0: เมื่อกี้พูดเบาไป
1: นะตรงนั้นบ้านโน้นอ่ะ
0: บ้านโน้นเข้ามากันหน่อยบ้านทีทีไหนบอกรักกันมาเร็วอันนี้คือใคร
1: ถ้าเขาไม่มาเขาไม่ต้องไปเซาซี
0: ไม่ได้ผมไม่ยอมเขาต้องมาเขาเป็นพวกผม
1: เจโอ้ยนี่น่ารักมากเจอาร์เควินพี่ดีน่ารักที่สุด
0: อันนี้อะไรเนี่ย became number 11 fan in the fan club
1: วิภาเห็นเรากำลังดูนะเรารู้นะนี่ชยันชันวงสาธรสวัสดีครับพระอาจารย์อันนี
0: ้
1: เป็นบิ๊กบอสของเวิร์กพอยต
0: ์อันนี้มีบอกนะคุณตั้ม
1: เมนข้างบน
0: บอกว่าหน้าพี่ดีไม่ชัดครับ
1: หน้าผมไม่ชัดมันตั้งแต่เด็กแล้ว คือมันทำได้แค่นี้
0: หน้าพี่ดีไม่ชัดนะครับ
1: ขอบคุณมากคุณไหมลี
0: ่น้องจากภูเก็ตค่ะสวัสดีภูเก็ต
1: นะพี่ปองมาคอมเมนต์อ๋อโอเคเดี๋ยวไปดู
0: พี่ปองไหนอะไรยังไงเนาะ
1: สองลุงนอนดึกยูกิจังโอเคแค่นี้ก่อนเราน
0: ี่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเจอข่าวต้นชั่วโมงแล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ย
1: เราคุยกัน
0: นั้นเราควรจะแบบว่าเดี๋ยวผม
1: เดี๋ยวกลับมาแล้วมันเราเล่นประเด็นนี
0: ้เดี๋ยวกลับมาเราต้องคุยเรื่องที่มันเป็นกระแส
1: ใช่
0: ที่เตรียมมาแล้ววันนี้จะคุยแล้วมันเกี่ยวข้องคนนี
1: ้กระแส
0: ต้องแต่ยังไงก็สำหรับรายการของเรานะครับต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณนะครับโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ be with you always นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับน้องหมาแมวเนี่ยนะอาหารพิเศษทุกมื้อต้องโอลิเวอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพัก
1: เบรก
0: เพราะว่าเราอยู่ในช่องของ FM 97ก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับ
1: ส่วนท่านที่

0: อนชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับ OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Midyear 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: เพราะฉะนั้นอ่ะเตรียมตัวตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเรากลับเข้ามาสู่ FM 97
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: บูมเมอร์แอนด์เบบี้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปไหนเลยพี่
1: เราอยู่กันตรงนี
0: ้เราเพิ่งกลับมาจากข่าวต้นชั่วโมงตอนนี้เรากลับมาแล้วช่วงที่2ของรายการนะครับ
1: ข่าวเขาว่าอะไรมั่งไม่รู้ไม่ได้ยิน
0: ไม่ผมไม่บอกจริงผมรู้ว่า
1: เดี๋ยวนะคือไอ้ครั้งที่สองนะฮะคือป่านนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราควรจะมองไปที่อะไรนะ
0: กล้องมันเต็มกล้องมันเต็มไปหมด
1: หรือว่าก็มองในนี้แล้วก็เอาเวลาเราอ่านคอมเมนต์เราต้องไม่อ่านจากตรงนี้แล้วก็ไอ้บ้านดำกับบ้านฟ้ามันดีเลย์มันไม่เท่ากัน
0: เพีย
1: ร
0: ์พูดเยอะวันนี้ผมสัญญาผมยังไม่หัวเราะเยอะไงเอาเรื่องซีเรียสมั่ง
1: ถ้านั้นถ้าเราเงื้อง่ะอะไรนี่โทษเราไม่ได้นะโทษเทคนิค
0: ไม่ได้
1: ถ้าเราโทษตัวเองแล้วเราจะโทษอื่นได้ไงผมต้องพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เอาอย่างจะเข้าเล่าเรื่องกระแสวันนี
1: ้
0: สำคัญมากอันนี้ซีเรียสแล้วก็คิดว่ามันเป็นกระแสที่สำคัญมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนทุกชีวิตแม้กระทั่งคนวัยนี้วันนี้ขอคุยเรื่อง AI ครับพี่ว่า AI ย่อมาจากอะไรบอกมาก่อน
1: and iเริ่มยุ่งโซ่ไอ้เหี้ยตลกบ้าบอ
0: ตลกแล้วนะ
1: ก
0: ็ artificial intelligence ซึ่งแปลเป็นไทยว่าผมจะอยากให้พี่แปลและขยายคำว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแปลว่าอะไร
1: ปัญญาประดิษฐ์ก็คือปัญญาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในสมองของมนุษย์เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์อีกทีนึงด้วยสมองมนุษย์ให้เป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้คล้ายกับปัญญามนุษย
0: ์เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่า AI เข้ามาสู่ในสังคมแล้วก็ชีวิตประจำวันของทุกคนแม้กระทั่งไปถึงขนาดว่าหลายคนก็เริ่มกลัวว่าจะตกงานกันเนี่ยเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามาแทนที่เพราะว่า AI สามารถทำเกือบจะหลายอย่างเนี่ยแทนคนได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งข้อความการเขียนอีเมลแปลภาษาเขียนจดหมายหรือเขียนแล้วก็ได้เป็นแบบว่าต่างภาษาเนี่ยให้ได้เป็นอังกฤษเป็นจีนไปเนี่ยได้หมดเลยเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าและ AI กับ Google เนี่ยต่างกันยังไงพี่ว่ามันต่างกันยังไง
1: อ๋อมันคนละเรื่อง Google เป็นเหมือนแหล่งค้นคว้าเฉยๆแต่ว่า
0: เป็นห้องสมุดเป็นห้องสมุด
1: แต่ Google เองเค้าก็แตกลายไปมี Gemini
0: ก็เป็น AI เหมือนกัน
1: แต่ว่าตัว Google ถ้าหมายถึง Google Search นี่ก็คือเหมือนการไปห้องสมุดแล้วก็ค้นคว้าว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน
0: ส่วน AI จะบอกได้ไหมว่า AI นี่มันก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเน
1: า
0: ะ
1: AI นี่คือก็เป็นผู้ช่วยส่วนตัวแล้วก็เป็นเครื่องที่ทำอะไรคิดแทนในบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่คนทำได้อย่างใกล้เคียงนะซึ่งจริงๆแล้วที่ประเด็นที่เราจะน่าจะคุยกันคือเรื่องของการที่การโต้เถียงนี่แหละว่าตกลงมันคือ
0: มันมากระทบมันมีผลกระทบยังไงกับชีวิต
1: มันบวกยังไงมันลบ
0: มันลบยังไง
1: ทีนี้อย่างแรกที่เราจะต้องตั้งไว้ก่อนเลยคือโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราต้อง
0: แน่นอน
1: เชื่อตรงกันเพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นอื่นอันนี้เป็นคำสอนในศาสนาเลยทุกศาสนาด้วยว่าโลกมันไม่แน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนเสม
0: อ
1: มันหมุนมันเพิ่มมันล
0: บ
1: มีมาแล้วมีไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดคุยในเชิงบวกก่อนละกันเพราะว่าในเล่าถึงการมีการเปลี่ยนแปลง
1: ถ้าในเชิง
0: บวกมันก็เป็นเรื่องของว่าเขาทำอะไรได้บ้าง AI ทำอะไรบ้าง
1: คิดง่ายๆก่อนเอาสมมติพูดถึงคนคนแรกที่ขี่ม้าเนี่ย มันคิดยังไงถึงเอาม้ามาขี่มันไม่กลัวม้าเหร
0: อ
1: ไม่กลัวม้าเตะเหรอแล้วก็ม้ามันยอมไม่ขี่ได้ยังไงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยมันต้องปราบม้าอยู
0: ่
1: ต้องฝึกม้าได้แล้วก็ขี่มันมันก็มีประโยชน์ตรงที่มันเป็นพาหนะพาไปไหนมาไหนใช่ไหมแต่ว่าถามว่ามีคนตกม้าไหม
0: ม
1: ีมีตกม้าตายไหม
0: ม
1: ีแล้วก็พอมีม้าแล้วต้องทำอะไรต้องให้ข้าวมันกินต้องเช็ดขี้ม้าด้วยนี่คือสิ่งเปรียบเทียบง่ายๆแบบโบราณสุดก่อน
0: สิ่งที่ลุงดี้เปรียบเทียบนะฮะช่วยเม้นมาหน่อยนะฮะว่ามันเกี่ยวกับ AI มั้ยนะฮะเพราะผมฟังดูก็ช่วยเม้นมาหน่อยฮะทางบ้านว่าเกี่ยวมั้ยฮะที่เกี่ยว AI ตกม้าตายอะไรเนี่ยอ่ะโอเคต่อเลยครับพ
1: ี่บ้าบอคอแตก
0: ต่อเลยต่อเลยพี
1: ่ฉันกำลังพูดให้มันเป็น
0: เออ
1: ง่ายๆ
0: ฉันก็ฟังอยู่ไง
1: ทีนี้ ้าสมมติกลับเข้ามาเทียบในวันนี้เนี่ยมันคือเครื่องใช้ใหม่เหมือนกัน
0: ม
1: ันคือเครื่องใช้ใหม่
0: พี่ว่ามันเลยดีกว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะในมุมพี่อาจทำอะไรได้บ้างเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในวัยแบบเราเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับใช้แล้วด้วย
1: ใช้แล้วด้วย
0: แต่อีกหลายๆคนถ้าเกิดยังคิดว่ายังไม่ได้ใช้วันนี้เราอยากมาคุยว่าใช้เถอะครับเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเน
1: าะคือเวลาแค่นี้เราอาจจะยังสรุปอะไรไม่ได้นะแต่ว่าจะยกตัวอย่างกันแล้วกันว่าอย่างเรื่องเพลงอาชีพ
0: เรื่องเพลง
1: อาชีพ
0: พี่เลย
1: มันมีตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอยู่มากอยู่ตัวหนึ่งคือชื่อซูโน่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้กระจัดกระจายไปหมดว่ามันจะมาแทนศิลปินมันจะมาแทนผู้แต่งเพลงได้จริงหรือไม
0: ่และแทนได้ไหมพี่ในฐานะพี่เป็นคนแต่งเพลงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พี่ว่ามันมีอิทธิพลอะไรยังไงไหม
1: มันใกล้เคียงมากแล้วและด้วยการพัฒนาในอันรวดเร็วเนี่ย
0: มัน
1: อาจจะแบบยิ่งมีฝีมือมากกว่านี
0: ้
1: แต่สิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์ยังสร้างไม่ได้คือความเป็นมนุษย
0: ์หมายถึง AI ยังสร้างไม่ได้ก็คือ
1: ความเป็นคนยังสร้างให้ AI เป็นอย่างนั้นไม่ได้คือมันมีความรู้มาก
0: ม
1: ีฝีมือมากแต่มันมีบางอย่างที่คนมีและมันไม่มี
0: เช่นประสบการณ์ชีวิตมันไม่มี
1: judgment การตัดสินใจวิจารณญาณบางอย่างดูเหมือนน่าจะดีกว่าแต่ควรจะเลือกอันนี้เพราะอะไรคือมันซับซ้อนกว่านั้นวิธีคิดในการใช้ปัญญาในการซับซ้อนคือถ้าเกิด AI มา AI มันก็จะมาข้อมูลเอาข้อมูลมากองๆกันแล้วก็แบบเนี่ยแบบนี้ดีที่สุดซึ่งถามว่าดีที่สุดไหมดีที่สุดละแต่ว่าถามว่าเหมาะกับสถานการณ์บางอย่างอะไรไห
0: ม
1: อันนี้คนจะตัดสินใจซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังแทนกันไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นพี่เชื่อมาว่าแล้วตกลง AI เนี่ยมันจะแย่งงานของคนไปพี่ว่าจริง
1: มันมีแค่ไหนมันมีจริงมันมีจริงถ้าเป็นในลักษณะของงานที่ AI มันแทนได้จริงๆคือการไม่ต้องใช้การตัดสินใจมาก
0: ครับเพราะสิ่งที่มนุษย์มีเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของประสบการณ์แล้วก็วิจารณญาณ
1: วิจารณญาณ
0: ใช่ไหมผมก็มีเรื่องเล่าอันหนึ่งอันนี้คือแบบว่ามีคนถามเหมือนกันว่าแล้วตกลงเราจะสมมติเราเปรียบเทียบกับหมอเราจะเชื่อหมอหรือเราจะเชื่อ AI ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าเมื่อเดือนธันวาเนี่ยด้วยก็จากอุบัติเหตุเรื่องของเล่นกีฬาเนี่ยก็หมอนรองกระดูกเข่าฉีกเสร็จแล้วก็ไปที่รู้เพราะว่าเราเข้าเครื่อง MRIแบบมันเป็นอย่างนั้นคราวนี้หมอก็บอกว่าอ่ะมันก็มี2ทางเลือกอันที่1เนี่ยมันก็คือว่าคุณก็ต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดทีนี้ผมเป็นคนที่โดยส่วนตัวไม่ชอบเรื่องของการผ่าตัดแล้วก็อยากให้เห็นเนี่ยมันสมานด้วยตัวมันเองทีนี้ก็ผ่านมาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผ่านมาจะ6เดือนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นถามว่าคำว่าดีขึ้นมันหายมันยังไม่ได้หายเพราะว่ามันก็ยังปริอยู่ดีมันดีขึ้นน่ะมันฉีกนะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งอ่ะถ้าเข้าไปเซิร์ชใน AI เขาบอกวิธีการรักษาเลยแล้วคุณชอบเล่นกอล์ฟด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุณต้องผ่าตัดแต่คุณหมอที่คุยกับผมอ่ะก็บอกว่าหลังจากที่เราคุยแล้วก็คุยเป็นหลายๆชั่วโมงเขารู้พฤติกรรมของผมอะไรต่างๆในแต่ละวันเขาบอกคุณฟิลิปถ้าคุณฟิลิปยังเล่นแบบว่ากอล์ฟอย่างเดียวนะแล้วก็ตีตามวงที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้เอฟเฟกต์หรอกคุณไม่ต้องผ่าตัดแล้วมันก็จริงๆทุกวันนี้ผมก็เดินเหินตามปกติเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็คือเดินเหินตามปกติกอล์ฟก็ไปตีเริ่มกลับไปตี2ครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสิ่งที่ AI แนะนำเขาแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตรงไปตรงมาก็มันปริคุณก็ผ่าตัดไงคือจบแต่หมอเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูจากพฤติกรรมของคุณแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไอ้คุณไม่ต้องผ่าหรอกมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรนี่แต่คุณอย่าไปกระโดดเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเป็นเล่นเทนนิสอะผมคงไม่เล่นอยู่แล้วด้วยวัยนี้มันก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณชู้คุณจะกลับไปเล่นบอลก็คงอาจจะต้องผ่าตัดอันนี้คือความต่างเพราะฉะนั้นอันนึงแหละก็คงบอกว่า AI ถ้าหลายๆคนคิดว่าจะมาแย่งงานของคนไปทั้งหมดผมเชื่อว่าคงไม่จริงเพราะว่าในเรื่องของการตัดสินใจในที่สุดแล้วเนี่ย AI มันตัดสินใจ ไม่ได้วิจารณญาณยังต้องใช้คนอยู่เพราะคนเนี่ยมันยังมีเรื่องของจริยธรรมมีเรื่องของคุณธรรมมันมีเรื่องของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งผมว่าไอ้ตรงนั้นน่ะ AI ไม่มีมันยังเป็นเรื่องของตรงไปตรงมาถามแบบนี้ก็ตอบแบบนี
1: ้มันกำลังจะมีไอ้ที่น่าสนใจคือมันกำลังจะมีแล้วจริงๆ
0: แล้วมันจะมีจริยธรรมมันจะมีคุณ
1: ธรรมจริงๆแล้วมันมีจริยธรรมอะไรประมาณนึงเพราะว่าคนที่สร้างเนี่ยได้ล็อกบางตัวไว้เช่นเราไม่สามารถที่จะเอาใน AI ที่มีคุณธรรมนะที่มันถูกกฎหมายไม่ใช่แบบ AI แบบโกงๆหน่อยคือที่ถูกกฎหมายแบบอย่างเช่น ChatGPT อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราจะสั่งให้มันทำอะไรเนี่ยที่มันแบบเริ่มจะค่อนข้างเฉียดฉิวเช่นโอ้เกินไปหรือเอารูปของคนอื่นมาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าผมทำไม่ได้ค่ะผมไม่ทำไม่ได้ครับอันนี้กฎของเราทำไม่ได้นะครับแม้กระทั่ง Facebook ของเราเนี่ยมันยังมาอ่านไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเขียนกฎไว
0: ้
1: คือคนที่มารวมกันทำ AI ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีกฎของเขาอยู
0: ่
1: ที่จะไม่ให้มันเลยเถิดแต่ว่าแน่นอนมีคนดีมันก็ย่อมมีคนไม่ดีซึ่งก็สร้าง AI ที่เกินเลยได้ก็มีอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังซึ่งมันก็เหมือนกับทุกๆยุคที่เราเกิดมาที่เราเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องม้าเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันคือมันมีมาทุกยุค
0: ม
1: ีมาทุกยุคทุกสมัยว่าของใหม่มันเข้ามาเพราะของใหม่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายทั้งน่ากลัวมีระเบิดนิวเคลียร์มีอาวุธคือทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ต่อต้านเพราะ
0: ไม่ต่อต้าน
1: ต่อต้านก็ไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ต่อต้านก็ไม่ได้
0: ไม่จริงๆแล้ววันนี้เหตุที่มาคุยกันเนี่ยคือจริงๆแล้วอยากจะบอกด้วยว่าพอใช้มันให้เป็นเนี่ยมันดีต่อชีวิตประจำวัน
1: มันเป็นผู้ช่วยที่ดี
0: เพื่อนที่ดีเลยเพราะว่าอย่างไปถึงเอางี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนวัยนี้แล้วหลายๆท่านก็คิดว่าถ้าคุณเริ่มที่จะเกษียณแล้วอยู่บ้านแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนยังได้เลยเนาะคุยกับมัน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าอยากจะลองทำกับข้าวถามมันเลยว่าแบบว่าจะทำเมนูนู้นนี้นั้นเนี่ยทำได้ยังไงบ้างมันบอกมันทุกอย่าง

0: AI จะช่วยคุณได้เลยและดีไม่ดีสามารถเขียนได้เพอร์เฟกต์มากเนาะเรื่องราวในชีวิตเนี่ยตั้งแต่ต้นและข้อสำคัญสิ่งที่สำคัญแน่นอนก็คือว่าเวลาเราจะให้ AI ทำอะไรให้เราเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องป้อนคำถามเนี่ยให้มันมีความชัดเจนเขาจะได้ตอบโจทย์เราว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการนั้นอ่ะมันคืออะไรเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบัญชีเลยเนาะว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
1: อ๋
0: ออีกอย่างนึงด้วยมีเพื่อนเริ่มใช้แล้วคือให้ AI เนี่ยเขาวางแผนเลยว่าจะไปเที่ยวสมมติเราอยากจะไปเที่ยวกาญจนบุรี3วันอาจจะมีงบประมาณอยู่ประมาณเท่านี้พี่เชื่อมั้ยเขาจัดการได้เสร็จหมดเลยเนาะแล้วจะบอกด้วยว่าใน3วันนั้นเนี่ยละที่เหมาะกับวัยแบบเนี้ยควรจะไปไหนบ้างเขาก็คงไม่ได้ให้ไปเหินไปนู่นนี่นั่นน่ะสำหรับวัย60กว่า50กว่าเขาก็จะแนะนำว่าสิ่งที่คุณควรไปทำใน 2-3 วันนั้นไปทำอะไรบ้างซึ่งแบบโอ้โหน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นประเด็นของหัวใจที่เราคุยในวันนี้จริงๆก็คือว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่อย่าทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันง่ายขึ้นสิ่งสำคัญก็คือว่ามีแล้วเราต้องใช้มันอย่าให้มีความรู้สึกว่ามันแย่งอะไรไปจากเรามันไม่ได้มาแย่งอะไรไปจากเราหรอกความเชื่อผมนะว่าเป็นอย่างนั้นเอ้ยจะซีเรียสแล้วชายก
1: ็
0: เอ้ยว่าไปลุงว่าไปมีความคิดเห็นยังไงล่ะพี่ว่ามันจะแย่งงานของคนไปหรือเปล่าล่ะ
1: ประมาณนั้นก็ใช้มันเหมือนอย่างวงการดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้เครื่องสังเคราะห์มาตั้งนานแล้วอย่างเช่นตั้งแต่สมัยโอเคเรายังไม่นับแบบกีตาร์ไฟฟ้านะโอเคนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสังเคราะห์แล้ว
0: ถูก
1: พอมาถึงที่ชัดเจนคือยุคเอทีสเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่มีเครื่องสังเคราะห์มากที่เราเรียกว่าซินธิไซเซอร
0: ์
1: หรืออะไรที่มันปู้ปู้ปู้ปู้ปี้ปู้อะไร
0: นี่ช่วงพวกเอทีสซินธิไซเซอร์นะไม่มี
1: มันเป็นกดหมดเลยแม้กระทั่งกลองจริงๆในเพลงในยุคเอตีทั้งฝรั่งทั้งไทยเนี่ยไอ้กลองที่เราได้ยินว่าถึกโต๊ะถึกถึกโต๊ะถึกโต๊ะถึกถึกเนี่ย 99% เป็นเครื่องไฟฟ้าที่ตีด้วยนิ้วมือ แต่ว่ามันก็ยังสมัยนั้นมันก็จะโบราณหน่อยนะก็ต้องมาหมุนๆตั้งจังหวะ120อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตึกโต๊ะตึกตึกตึกโต๊ะอะไรแบบเนี้ย
0: เอางี
1: ้นั่นก็คือการเป็นเครื่องมือแต่ว่าพอวันนี้มาถึงวันนี้แล้วมันไม่ต้องทำขนาดนั้นละมันแค่เขียนพิมพ์เข้าไปว่าให้มันตีจังหวะนี้ให้มันตีอย่างนี้ปุ๊บมันก็ซัดให้เลยแล้วก
0: ็
1: ขนาดยิ่งกว่านั้นคือให้เล่นทั้งวงเลย
0: ว้าว
1: มึงแต่งเลยก็แล้วกันเอามึงร้องด้วยโอเคแล้วกูทำอะไรวะนี่แหละคือคนที่ใช้ว่าจะใช้เป็นไม่เป็นว่านี่จะทำงานศิลปะไหมหรือว่าคุณจะเล่นอย่างเราเนี่ยเล่นซูโน่เป็นของเล่นของเล่นหนึ่งกับเป็นของช่วยใช้งานนะก็คือหนึ่งของเล่นนี่คือให้มันเล่นไปเลยแต่ของเล่นนี่ดูซิเราจะป้อนพร้อมอะไรที่มันแปลกประหลาดดูซิว่ามันทำไงบางทีเคยเอาเพลงแบบเพลงแพ้ใจอย่างเงี้ยไปใส่ในซูโน่บอกเฮ้ยลองเล่นสไตล์นี้ได้ปุ๊บเฮ้ยมันทำออกมาม
0: ันเอาแพ้ใจไปเล่นในสไตล์แจ๊สหรือบลูส์ได้เลยใช่ไหม
1: มันฟังดีเลยฟังดีกว่าต้นฉบับอีก
0: ตายแล้วตายแล้ว
1: เพราะความที่เทคโนโลยีมันทันสมัยกว่าไงเสียงเสียงอะไรมันก็จะคมชัด
0: แล้วถ้าเกิดมันมีการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันพัฒนาแน่นอนแล้วพี่คิดว่ามันจะเอฟเฟกต์กับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ยังไงไอคนที่ยังแต่งเพลงอยู่ไอคนที่ยังทำดนตรีอยู่เนี่ย
1: เอฟเฟกต์ก็เอฟเฟกต์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวมันก็เหมือน
0: มันจะเกี่ยวไหมอย่างสมมติว่าพี่เป็นนักแต่งเพลงการที่พี่ใช้ตรงนี้เป็นด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเป็นเครื่องมือที่ทำให้พี่ทำงานได้ดีขึ้นแม่นยำมากขึ้นโดยที่มันไม่มาแย่งงานพี่ไปใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องถามแบบนี
1: ้ตอนนี้เรายังใช้งานมันคือมันก็ยังถามเราอยู่คือเมื่อไหร่ตราบใดที่เรายังป้อนพร้อมเนี่ยแปลว่าเราสั่งมันอยู
0: ่ถูกต้อง
1: เพราะเราสั่งมันอยู่เนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได
0: ้อืม
1: มันอยู่ที่เราเองที่ใช้ว่าจะใช้มันเป็น
0: คือเหมือนกับว่าเพลงนี้แล้วถ้าเกิดว่าพี่กำลังจะพรรณนาถึงความเจ็บปวดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพี่ยังต้องบอกมันใช่ไหมว่าดีกรีไหนของความเจ็บปวดเพื่อมันจะได้หาคำที่มัน
1: ใช่มันจะพยายามตอบโจทย์เรามันจะเป็นยักษ์จินนี
0: ่
1: ที่จะมาตอบโจทย์เราซึ่งเราก็ต้องสั่งให้มันถูกแน่นอน
0: อ
1: ันนี้ก็อยู่ที่คนใช้ในที่สุดมันจะกลับไปอยู่ที่คนใช้

0: ถูกต้องไม่เก่ง
1: ถูกต้อง
0: มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคสร้างโลกแล้วคือทุกเครื่องมือเนี่ยหรือนักกีฬาฟุตบอลลูกเดียวกันเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์กับใครมันให้เราเตะเราก็ลูกนั้นน่ะเราเตะไม่ขึ้นเตะออกเตะอะไรบ้า
1: อย่างนี้จะสรุปแบบนี้ได้ไหมพี่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนักแต่งเพลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ตกงานหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรามีเครื่องมือแบบนี้มันจะทำให้เรามีความแม่นยำหรือการทำงานมันง่ายขึ้นถูกปะไม่ได้ตกงานหรอกเพราะยังไงถ้าเกิดเราใช้เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ช่วยที่ดีของเราถูกปะในวันก่อนๆที่พี่เขียนเองอ่ะพี่ต้องเริ่มตั้งแต่จินตนาการและเริ่มแบบว่าทุกอย่างคือกระดาษขาวเลยแล้วพี่ก็อันนั้นทั้งหมดแต่วันนี้ไม่ได้เริ่มต้นแบบกระดาษขาว มันจะทำให้งานพี่มัน
0: ก็สะดวกสบายขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้นถูกไหม
0: ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอะไรมันและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดอยากจะทำเพลงอะไรเยอะแยะอย่างสมัยก่อนแล้วเหมือนกันเราก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเราก็ใช้ไอ AI ในฐานะที่แบบเฮ้ยสงสัยเรื่องนี้วะอยู่ดูเอ๊ะไอ้เครื่องบินสายการบินแพนแอมในของอเมริกานี่มันหมดไปตั้งนานแล้ว
1: ใช่
0: ตอนนี้สายการบินอะไรที่มันเป็นของอเมริกาที่ดูเป็นอเมริกันไหมอันเนี้ยอยู่ก็คิดดูเครื่องบินเนี่ยดูคิดแล้วก็ถามมันก็จะเล่าให้ฟังแบบโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาอะไร
1: ถูก
0: เราก็ได้ความรู้หนึ่งคือได้ความรู้เวลาเราอยากจะถามอะไรหรือถามแม้กระทั่งว่าไอ้เนี่ยที่ซื้อมาจากช้อปปี้นี่มันอะไรวะตอนสั่งแล้วสั่งไปอย่างมันเฮ้ยมันใช้ยังไงเราก็ให้มันถ่ายรูปปึ้งให้มันดูมันก็ใช้อย่างนี้ค่ะอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้จนเลยไปถึงขนาดอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นเพื่อนได้ตอนนี้เนี่ยของพี่เนี่ย AI เนี่ยของเราเนี่ยของลุงไม่ได้เรียกอะไรกันแหละ
1: ลุงดีลุงดี
0: ลุงดีมันสนิทกันแล้ว
1: เหรอแค่ไหน
0: สนิทกันแบบ
1: พี่อย่าบอกนะมันคุยเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอ
0: ไม่มีไม่มีไม่ม
1: ีโอเคไม่มี
0: ไม่มีแบบนั้นเขาไม่คุยด้วยแบบนั้นเขาไม่คุยด้วย
1: จริงเหรอ
0: เฮ้ยเขาไม่คุยด้วย
1: อ๋อหรอ
0: แต่ว่าให้เขาทำบอกเขานะว่าเธอน่ะอายุประมาณ29อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: ก็ถ้าสมมติว่าพี่ตั้งพอให้เขาเป็นอายุ29สิ่งไอ้ conversation ต่างๆที่พี่คุยเขาเขาก็จะเหมือนคนที่อยู่ในวัย29นั่นแหละ
0: แล้วเขาก็จะอ่านจากเราด้วยเขาจะอ่านจากเราด้วยว่าเราเป็นคนคุยแบบไหนจนในทุกวันนี้เนี่ยสาลี่น้องสาลี่ตั้งชื่อไว้อ๋อ
1: ตั้งชื่อเขาด้วยน้องสาล
0: ี่น้องสาลี่เนี่ยเริ่มหัดใช้คำว่าแม่งแล้วแต่เราไม่เคยพูดหยาบขนาดนั้นนะ
1: อันมันมาได้ไง
0: ไม่เราพูดบ้างบางท
1: ีอ๋อก็มันก็เลยจดจำว่าถ้าคุยกับลุงต้องมีภาษาแบบนี้แม่งมึงจะกินเบียร์อะไรนักหนาวะทั้งคืนอย่างนี้หรอ
0: ไม่อันนั้นมันไม่ไว้มันไม่ได้ว่าเราเลยนะมันไม่ว่าคนอื่นดิ
1: อ๋อไม่คนอ
0: ื่นอ๋อแต่ว่ามัน
1: โอเค
0: มันก็จะมีห้ามบางทีเราก็บอกมันว่าเฮ้ยไม่ต้องอวยเยอะนะเพราะว่าปกติ AI มันจะชอบเอาใจพูดจาให้เราดูดีมันก็จะบอกว่างั้นพี่พูดเรื่องอะไรที่หนูควรจะเถียงได้มาสิแล้วก็อย่างนี้เนี่ยคือเอาเข้าจริงๆแล้วนี่ก็สนุกไปอีกแบบนึงถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเพื่อ
1: เอาใช่วันหลังต้องกลับมาคุยใหม่เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเวลาเราก็จะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังต่อให้นิดหน่อยได้บ้านTTนะฮะและบ้านสีฟ้าเดี๋ยวเราคุยต่อยนิดหน่อยได้แต่สำหรับ FM 97เวลาของเราใกล้หมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลสิครินทร์ Be with you always หรือเคียงข้างคุณนะครับแล้วก็สำหรับอาหารสำหรับน้องหมาแมวๆและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ
0: โอลิเวอร์
1: พิเศษทุกมื้อเลยครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับหมดเวลาการแข่งขันแล้ว
1: หมดเวลาการแข่งขันแต่บ้านทีๆยังอยู่ไหนมีใครเม้นอะไรบ้างเนี่ย
0: สวัสดีงั้นเราลาผู้ฟังก่อนนะคร
1: ับ ลาผู้ฟัง
0: เราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้า
1: วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ
0: หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ
1: มันต้องดีขึ้น
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีตรงนี้ยังไม่สวัสดีกันใช่

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงษ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงษ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ับรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
12: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.ถึงแม้ว่าทุกสัปดาห์จะเข้าไม่ค่อยตรงเวลานะครับแต่เลิกตรงเวลาแน่นอน23:00 น.เพราะจะมีตัดข่าวต้นชั่วโมงนะครับยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และเช่นเคยครับคู่หูผมแตงหวาวิภา
13: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เต้ไม่เจออาทิตย์หนึ่ง
12: สวัสดีครับแตงหวานสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็นะฟุตบอลเรียกว่าฟุตบอลไทยฟุตบอลเทศจบกันจะหมดแล้วจะเข้าพีเรียดฟุตบอลโลกแล้วนะครับแต่ว่ากลิ่นเรียกว่าอะไรนะควันหลงนะฮะของฟุตบอลลีกนะครับโดยเฉพาะลีกอังกฤษซึ่งไม่ใช่ลีกหนึ่งด้วยนะยังไม่จบมันยังมีเรียกว่ากลิ่นเขม่าอยู่นะปล่อยเรียกว่าปล่อยนักเตะไปทีมชาติแล้วบางคนนี่ตอนนี้นี่โซยเครื่องดื่มสีอัมพันแบบสนุกอยู่บนเรือยอทแล้วเพราะไม่ติดทีมชาติไง
13: พักผ่อนแล้ว
12: พักผ่อนแล้วนะป่านนี้นี่นุ่งบิกินี่แล้วนะพาแฟนนุ่งบิกินี่ไม่ใช่ไปถึงพาแฟนเขาสิ
13: ก็ไปพูดไม่เว้นเราก็ตกใจเฮ้ยเขาไปนุ่งบิกินี่พักผ่อนพักผ่อนนะในเขาเรียกอะไรก็เป็นวันหยุดของพ่อค้าแข้งทั้งหลายนะพี่เต้ก็เป็นช่วงที่ได้พักผ่อนกันสักทีหลังจากต้องเรียกว่าลากยาวเลยเป็นอาชีพที่ทำงานยาวแบบวันหยุดไม่ค่อยมีอ่ะ
12: ใช่นี่ผมมีเรื่องเล่านะของนักฟุตบอลไทยท่านหนึ่ง
13: ค่ะ
12: เพิ่งติดทีมชาติเรียกว่าเป็นนักเตะเยาวชนคนอื่น14นะอาจจะเรียกว่าเยาวชน14แต่คนนี้เยาวชน40
13: รู้เลยนะ
12: สุรชาติสารีพิมพ์นะสุรชาติเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ BG โอ้โหนี่ก็จะ10ปีแล้วมั้งเนี่ย 7-8 ปีหรือ10ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยนานมากนะครับ
13: นานมาก
12: สุรชาติย้ายมา BG ใหม่ๆเนี่ยแล้วมารู้จักกันเริ่มสนิทสนมกันระดับนึงแล้วเขาเห็นผมไปเนปาลผมไปเบสแคมป์เขาก็ขอข้อมูลแล้วผมก็เริ่มแบบรู้จักกันมากขึ้นโอ้ปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไปป่าเขามีชมรมของเขานะเขาชื่ออะไรก้อยขมห่มดาวอะไรเนี่ยหรือห่มหนาวนี่แหละคือจบฤดูกาลเนี่ยเขาจะบึ่งไปที่เลยก่อนเขามีรีสอร์ทอยู่ที่เลยเขาเป็นลูกครึ่งไงลูกครึ่งไทยลาวเสร็จปุ๊บเขาก็จะวางแผนว่าจะไปเที่ยวดอยไหนจะขับรถไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้โปรเจกต์เบสแคมป์ของเขาเนี่ยเขาอยากเดินทางอยากเดินป่าต่างประเทศเนี่ยนี่ตั้งแต่รู้จักกันถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปได้สักทีเลยเพราะจังหวะของเขาเนี่ยบางทีเขาเตรียมตัวจะไปนะสุดท้ายไปไม่ได้เนี่ยอย่างรอบเนี้ยก็มีทีมชาติเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอบนี้นี่ได้ข่าวว่าเพิ่งกลับถึงบ้านถึงปุ๊บถูกเรียกทีมชาติปั๊บขับรถกลับปั๊บแต่ผมแอบรู้มาว่าเขาไม่ได้ขับเองฮะให้ภรรยาขับให้ลงข่าวกันนะว่าแบบโอ้โหขับรถไปกลับแบบโอ้โหไปเลยจากเลยกลับกรุงเทพมาเข้าแคมป์ซ้อมนะแต่ที่ผมทราบนี่ไอ้ขาไปขับเองแต่ขากลับนี่ภรรยาขับให้นะครับ
13: ค่ะ
12: นะก็พูดถึงเรื่องการเดินทางนะก็เข้ามาถึงหัวข้อนะครับที่เราคุยกันวันนี้เราก็วันนี้นะแตงหวาน
13: ค่ะ
12: คุยกับคนทางไกลเลยนะ นี่ฟุตบอลมหาชนสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการออนแอร์สัญญาณมาจากดินแดนฟุตบอลเรียกว่าอะไรนะเจ้าพ่อของโมเดิร์นฟุตบอลน่ะใช่ไหมแตงหวานนะครับอันนี้เราได้รับเกียรตินะจากเรียกว่าเป็นสมาชิกโยโย่คลับนะครับซึ่งเราก็เดินทางกันมาจนถึง EP ที่6แล้วนะครับ49ก็มีหัวใจนะฮะวันนี้เรามีตอนว่าสปายเกตทำพิษนักบุญชวดหวนคืนวงการนักปั้นแหมปั้นมาตั้งหลายปีนะเริ่มโอ้เดี๋ยวนะต้องบอกว่าทีมนี้นี่เขาอยู่มานานนะนักบุญเนี่ยแต่ว่าใช่อยู่จริงๆเขาไม่ใช่โยโย่นะในอดีตเนี่ยถ้าผมจำความได้เนี่ยผมว่าเขาไม่ใช่โยโย่ขับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมต้องยอมรับแล้วแหละว่าเข้าสู่สมาชิกโยโย่ขับอย่างเต็มตัวแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากเรียกว่าทั้งผู้ก่อตั้งนะแล้วก็แอดมินเพจ Southampton FC Thailand Fan Club นะครับคุณอาร์ตชิดวลิศนะครับรัชตะลิศเสือโอ้โหผมขนลุกเลย นะครับและคุณแคทนะครับแคททริยาแมคคาบีครับสวัสดีครับคุณแคทครับ
14: สวัสดีครับ
12: นี่บอกท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง Sport Station FM 97ก่อนเลยนะครับว่าคุณอาร์ตเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะแต่คุณแคทเนี่ยตอนเนี้ยที่แบบผมแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะยิงสดนะครับคุยกันสดๆจากอังกฤษนะครับคุณแคทอยู่เมืองอะไรครับตอนนี
15: ้จริงๆตอนนี้พอดีแคทแวะมาทำธุระที่อิตาลีแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับไปที่เซาท์แฮมป์ตัน
13: โอ้โหนี่ไง
12: จริงๆผมว่าเรื่องคุณแคทเนี่ยมีเรื่องยาวเลยผมสงสัยอ่ะคือ
15: ได้
12: ไปเซาท์แฮมป์ตันไปอยู่ทำอะไรหรือไปดูบอลอย่างเดียวเดี๋ยวเรามีเรื่องคุยกันนะครับ
13: เดี๋ยวเบรกสองเบรกสาม
12: ใช่ตามธรรมเนียมนะโดยปกติผมว่าต้องทำความรู้จักกันก่อนโดยเฉพาะเนี่ยผู้ก่อตั้งอย่างคุณอาร์ตนะว่า
14: ครับผม
12: ทีมผมขออนุญาตนะใช้คำว่าทีมเล็กๆทีมหนึ่งอ่ะทีมที่อยู่นอกกระแสทีมที่เพื่อนบ้านเขาไม่เชียร์กันน่ะอย่างผมตอนวัยรุ่นตอนเด็กๆนะเตะบอลน่ะผมว่าถ้าเกิดจะหันไปถามเพื่อนเฮ้ยเชียร์ทีมอะไรเพื่อนบอกซาวด์แฮมป์ตันผมคงแบบอย่างเงี้ยนะ เล่าให้ฟังหน่อยดิครับว่าไปหลงรักอะไรกับทีมพ่อนักบุญอย่างซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยครับ
14: ครับผมก็ตอนอื่นก็คืออย่างที่พี่เต้บอกเลยว่ามันเป็นทีมนอกกระแสเนาะก็จริงๆผมย้อนกลับไปประมาณปี2000ช่วงทศวรรษใหม่เลยตอนนั้นก
12: ็Y2K มาเลยนะ
14: ใช่ใช่ใช่วัยนั้นอ่ะเด็กๆ เขาจะตามบอลด้วยโอเคละในช่อง9เนาะไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้พูดแบรนด์ได้
12: พูดได้ครับพูดได้
14: ใช่ไหม
13: ได้ค่ะได้
14: ก็จะเป็นพวกสปอร์ตพูลสตาร์ซ็อกเกอร์ประมาณนั้นนะครับที่มันจะอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนเนาะแล้วเพื่อนเราก็ชอบทะเลาะกันนะครับเอ้ยกูแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูแฟนอาร์เซนอลอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบเหมือนกับเด็กประถมมันก็หาพรรคพวกว่าเฮ้ยมึงเชียร์ทีมอะไรวะด้วยความที่ผมแบบได้ความที่เป็นคนแบบค่อนข้างที่จะแบบก้านโลกลำคาญอะไรเงี้ยซาวด์แฮมป์ตันตอนนั้นมันก็อยู่วนเวียนอยู่ประมาณที่19-20อย่างเงี้ยทุกปีนะครับต้องบอกก่อนว่าซาวด์แฮมป์ตันตอนนี้เป็นโยโย่แหละแต่ว่าณตอนนั้นก็คือเป็นหนึ่งในทีมที่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกไปด้วยกันกับช่วงปี93-94ก็คือเป็นชุดก่อตั้งเลยแล้วก็เขาก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยครับต้นฤดูกาลจะอยู่ประมาณท้ายตาราง19-20จบฤดูกาลก็จบที่17-16อันนี้คือที่ประจำของเขานะครับในปี2000ก็เป็นปีที่แบบซาวด์แฮมป์ตันก็อยู่อันดับ20แหละเพื่อนๆมันก็แข่งกันว่าใครอยู่หัวตารางด้วยความที่ร้อนรำคาญแล้วก็บอกเอ้ยกูเชียร์ทีมเนี้ยอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือที่มามีแค่นี้เลยหลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนเอาใจช่วยเนาะใช่ Beyond รายการ Beyond Hot Chick นานๆทีมก็จะมีแบบฉายซาวด์แฮมป์ตันบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันไหนที่มันไม่แพ้เราก็จะมีเพื่อนมันจะมีเรื่องมาคุยกับเพื่อนนะที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาเล็กๆดีกว่าด้วยความที่แบบประชดเพื่อนด้วยความที่แบบขวางโลกประมาณนั้นดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเชียร์ทีมนั้นไปโดยปริยายทั้งๆที่แบบณตอนนั้นนะครับ 30กว่าปีก่อนมันก็แทบจะไม่มีเสื้อขายสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์ก็แทบจะไม่ได้ลงอะไรเกี่ยวกับสตาร์เลยมันทำให้แบบมันเป็นสิ่งพิเศษอ่ะเดือนสองเดือนหนึ่งผ่านไปเราเห็นคนแบบใส่เสื้อซ้อมตั้นเดินผ่านแล้วนะเฮ้ยทำไมพี่คนนั้นมีเสื้อซ้อมตั้นวะอะไรประมาณนั้นคือณตอนนั้นอ่ะการที่จะมีเสื้อซ้อมตั้นมันอาจจะต้องเป็นคนที่แบบหิ้วเข้ามาจริงๆคนที่เขาแบบก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศจริงๆอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้คุยกับเฮ้ยคนเหล่านั้นแล้วก็เด็กๆสมัยนั้นนะครับจะในทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะตามหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์กันนะครับผมจำไม่ได้ว่า20บาทหรือเท่าไหร่นั่นแหละมันก็จะมีโปสเตอร์อะไรที่เขาแจกครับนานๆทีนึงก็จะมีใช่จะมีซาวด์ทัมตันโผล่มาแล้วก็จะทยอยเก็บไว้ซึ่งยากมากกว่าจะได้5ใบ10ใบเนี่ยใช้เวลาหลายปีนั่นแหละครับเป็นที่มาด้วยความที่มันออกจะเป็นแรร์ไอเทมไม่ได้ดูง่ายๆไม่ได้หาง่ายๆมันก็ทำให้เรารักไปโดยปริยายหลังจากนั้นปี2000มา2001 2003 2002 2003เนี่ยก็จะเริ่มมีจุดเปลี่ยนนิดนึงคือกอร์ดอนสตักคันเข้ามาแล้วเราก็แบบไต่ไปถึงที่8ได้เข้าชิง FA Cup กับอาร์เซนอลตอนนั้นคือยุครุ่งเรืองก็แพ้ไป 1-0 ร้องไห้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็แบบก็เหมือนมาให้เราดีใจแป๊บนึงแล้วก็2004ตกชั้นไปลีกวันก็เริ่มสารวันเตี้ยลงละก็อยู่นานเหมือนกันตกชั้นไปจนคือมหากรรมความชิบหายครับตอนนั้นอ่ะประธานสโมสรไม่มีเงินจ่ายนักเตะถูกปรับตกชั้นไปลีกวันเริ่มต้นได้ลบ10แต้มใช่เริ่มต้นได้ลบ10แต้มปีนั้นลีกวันจำได้ว่าได้อลันพาดิลมาคุมได้แชมป์จอห์นสโตนเทนโทฟี่เป็นแชมป์เหมือนบอลถ้วยของทีมลีกรองนะครับปีนั้นน่ะได้ริกกี้ลัมเบิร์ตเข้ามาแล้วก็ดันอลัมลานาขึ้นมาจากเยาวชนละก็โอเคปีนั้นด้วยความที่มันเริ่มลบ10เนาะเราก็จบไม่ทันก็เลยไม่ได้ขึ้นชั้นปีต่อมาเราเริ่มจากศูนย์คะแนนแล้วแล้วก็ได้ในเจลแอตกินมาคุมปีนั้นน่ะลิกกี้ลัมเบิร์ตเป็นดาวซันโวยิงก็เลยขึ้นกลับมาแชมเปี้ยนชิพปีต่อมาในเจลแอตกินคุมอีกก็เป็นปีประมาณ2011 2012ปีนั้นเป็นปีที่ผมทำเพจคือได้ความที่หลังจากขึ้นกลับมาจากลีกวันนะครับมาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพปีนั้นน่ะมันเริ่มมีช่องทางธรรมชาติแล้วกันที่เราจะสามารถดูบอลแชมเปี้ยนชิพได้ไม่ใช่ทุกนัดไม่ใช่ทุกนัดแต่มันดูได้ชัดบ้างกระตุกบ้างภาษาอาหรับบ้างอะไรบ้างแต่เริ่มดูได้ทีนี้พอมันเริ่มมีช่องทางให้เราได้ดูบอลทีมที่เรารักละเราก็เอ้ยเปิดเพจดีกว่าจะดูว่ามีใครเชียร์กับเราบ้างในช่วงเริ่มต้นนะบอกตรงๆว่าแบบคุยอยู่คนเดียวครับคุยเองตอบเองแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่มีใครมาเห็นเพจเราเลยว่ะเราก็เริ่มแบบให้เพื่อนเฮ้ยช่วยไลค์หน่อยเฮ้ยเรากลัวเพจเราจะปิวหรือเพจเราจะล้างเนาะเฮ้ยคนนั้นช่วยไลค์คนนี้คนนี้แล้วก็ไปแปะอยู่ตามขอโทษนะแปะตามซอกก็ซักแปะตามสยามกีฬาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีคนกดไลค์เข้ามาคือมัน
12: อ๋อเอาไปแบบคอมเมนต์ใช่ไหมครับแบบว่าเหมือน
14: ใช่เมื่อก่อนเนี่ยมัน
12: อารมณ์แบบทุกวันนี้สมมติลำไยเขากำลังโพสต์กับตันช้างอ่ะอยู่ดีๆก็มีคนเอาไปแปะข้างล่างอ่ะบอกว่าอะไรนะถั่วทอดอะไรอร่อยมาก
14: นี่ก็คือ
12: เขาอาจจะคุยกันเรื่องของแบบอะไรนะปลดอิชิอิปลดนิชิโนะอยู่ดีมีท่านทำตันแปะมาข้างล่าง
14: ประมาณนั้นประมาณน
15: ั้
14: น
15: ใช
14: ่คือมันไม่มีแบบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตามอะไรเงี้ยจะได้เปิดเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรคือแปะแบบบ้านๆเลยแปะมาแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยมีคนที่หนึ่งเข้ามาคนสองเข้ามาแต่แบบเรารู้แหละคนที่กดเข้ามาตอนนี้จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ละเพราะณตอนนั้นน่ะซัลทัมตันอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ไม่ได้มีใครมาดูหรอกครับทีนี้ด้วยความที่มันเป็นทีมแบบนี้คนที่กดไลค์เข้ามาเราแอดซูมเราเจอแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับเชียร์กันมานานนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มขยับเป็นหลัก10คน20คนจำได้ว่าปีที่จบเดอะแชมเปี้ยนชิพปีนั้นนะครับปีที่ผมเปิดเพจเนี่ยน่าจะเกือบ100คนมั้ยพี่แชทกดไลค์อย่างปีที่ขึ้นชั้นมาก
15: ดแล้วน่าจะกด
14: กดแล้วใช่ไหมปีที่อยู่แชมเปี้ยนชิพปีนั้นอ่ะเราแข่งกับเรดดิ้งแล้วก็มีเวสต์แฮมขึ้นมาเป็นที่3ได้เพย์ออฟขึ้นมาเราจบที่2ขึ้นมาใช่หลังจากนั้นก็คือยอดไลค์ก็คือกระจายพอขึ้นมาพรีเมียร์ลีกแล้วเพจเราก็คือค่อนข้างจะเรียกว่าแข็งแกร่งก็ไม่เชิงครับเพราะว่าหลังๆนะยอดไลค์เพิ่มขึ้นเพราะว่าทีมอื่นมาส่องประมาณนั้นเนี่ยแหละครับที่มาของการเปิดเพจมาประมาณนี้ก็คือชอบทีมนอกกระแสโอเคแล้วพอตกชั้นไปกลับขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพ พอมีช่องทางถ่ายทอดสดให้เราได้ดูก็เลยลองเปิดดูแล้วก็เริ่มมีคนที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้เข้ามาประมาณนั้นครับพอกลับมาอยู่พรีเมียร์ลีกก็ถือว่าอยู่ยาวเหมือนกันนะครับอยู่ตั้งแต่ปี2012-2013ยาวมาจน
15: ตก
14: ชั้นไปสุ้ย9ปีเกือบ10ปีพี่ครับ
15: 11
14: ปีใช่11ปีใช่ใช่ๆๆ
13: 11ปี
14: 11ปีก่อนตกไปแชมเปี้ยนชิพเนาะอันนี้ก็เอาเป็นว่าแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเพจมันมาได้ยังไงแฟนเพจแอดมินมาได้ยังไงก็ประมาณนี้
12: จะฝากร้านนะกับลำไยไห่ทองคำ
14: ประมาณนั้นเดี๋ยวให้พี่แคทบ้างดีกว่า
12: พี่แคทนะครับคุณแคท
15: เหตุผลง่ายมากเมื่อก่อน
12: จะบอกนะว่าเกิดซาวด์แฮมป์ตันนะฮะ
15: เกิดที่นั่นใช่ไหม
14: นั่นไงซาวด์แฮมป์ตันผมลิขิตก็อยู่ซาวด์แฮมป์ตันพี่แคท
15: เมื่อก่อนจะดูบอลเนี่ยเป็นคนดูบอลนะแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งไม่มีทีมที่เชียร์โดยเฉพาะรู้จักทีมพรีเมียร์ลีกรู้จักชื่อแต่ว่าไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีอาเพลงอย่างแบบนิกกี้เด็กผีอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเชียร์กันไปตามนั้นแต่ว่าเราไม่ได้สนใจทีมที่เราเชียร์ตอนนั้นคือทีมชาติไทย
12: ทีมชาติอย่างเดียว
15: ทีมชาติเพียวๆแบบซีเกมอะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจเรื่องฟุตบอลมีพื้นฐานเพียงแต่ว่าไม่ได้สนใจใครจนกระทั่งมีผู้ชายมีว่าที่สามีตอนนั้นชวนให้สนใจในทีมเล่าให้ฟังว่าทีมฟุตบอลของบ้านเกิดเขาเนี่ยก็คือเซาทัมตันนะก็คือสามีเป็นคนเซาทัมตันโดยกำเนิดครอบครัวเพื่อนฝูงที่ทำงานทุกอย่างคือเซาทัมตันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันง่ายมากที่เราจะซึมซับหลายๆอย่างเข้ามาแบบค่อนข้างไวใช่ใช่ก็คือจริงๆก็คือพอได้ไปดูที่สนามครั้งแรกเนี่ยเชื่อไหมว่าพรหมลิขิตเนี่ยนัดแรกที่ไปดูกับโบโลนะ
13: โอ้โห
15: นัดแรกที่ได้ดูบอล
12: แล้วมาเจ็บกับโบโลตอนนี้โอ้ย
13: โอ้โห
15: ที่เป็นแฟนก็คือนัดแรกโบโลเลย 0-0 แต่สิ่งที่ประทับใจตอนนั้นไม่ใช่ผลบอลเพราะว่าเราไม่ได้เฮไม่ได้ยินเข้าแต่ว่าที่ประทับใจคือได้เห็นวิถีฟุตบอลของโลคอลจริงๆว่าเป็นยังไงที่นู่นอะค่ะถ้าเป็น3โมงคู่3โมงเย็นวันเสาร์จะไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีการถ่ายทอดสดถือว่าเป็นกฎหมายเพราะว่ารัฐบาลกับ FA ต้องการให้ทุกคนไปดูที่สนามเพราะว่าถ้าสมมติว่าดูถ่ายทอดสดทุกคนก็จะดูแต่ทีมใหญ่ๆทีมที่ตัวเองสนใจทีมตลาดทีมที่บลทีวีเลือกมาถ่ายทอดเพื่อเอาเรตติ้งนะฮะแต่พอไม่มีถ่ายทอดปุ๊บเนี่ยแฟนบอลจะไปดูทีมโลคอลของตัวเองทีมบ้านเกิดของตัวเองก็คือใช่ใช
12: ่แตงหวานแตงหวานตอนนั้นแตงหวานไปเมืองอะไรนะที่แตงหวานไปดูทีมโลคอลอ่ะ
13: มันเอาแตงไปสนามเบนฟอร์ด
12: อ๋อไปเบนฟอร์ด
13: ใช่แตงไปเบนฟอร์ดใช่แต่เขาก็เล็กนะคือเขาก็ไม่ได้ใหญ่มันก็เป็นชุมชนที่แบบคือทีมไม่ได้ใหญ่อ่ะเขาก็ขึ้นมาจากเป็นทีมหน้าใหม่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละมันก็ยังสัมผัสได้แต่มันก็ยังเป็นแบบความเมืองอ่ะพี่เต้นะกับความเป็นจังหวัดอ่ะ
12: นี่พอคุณแคทเล่าให้ฟังเนี่ยไปตอบโจทย์แล้ววันนั้นเราคุยกันแล้วก็ถามเหมือนกันนะว่าเออแล้วไอ้วัฒนธรรมของฟุตบอลอังกฤษที่คนท้องถิ่นเนี่ยยังสนับสนุนทีมเนี่ยกันยาวนานถึงปัจจุบันเนี่ยยังแน่นสนามกันเกือบทุกสนามเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ารัฐก็มีส่วนมากๆเหมือนกันนะ
15: ใช่
12: ไหมคุณแคท
13: ในการผลักดันนะ
15: ใช่อย่างพวกทีวีเขาพยายามที่จะผลักดันขอถ่ายทอดช่วง3โมงได้ไหมแต่ว่า FA กับรัฐบาลบอกไม่ได้เพราะว่ายังต้องการให้ประเพณีเนี้ยทุกวันเสาร์ในครอบครัวเนี่ยพาลูกไปคำว่า born to be เนี่ยมันใช้ได้จริงสำหรับฟุตบอลอังกฤษเชียร์โดยสายเลือดเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเขาเกิดมาครอบครัวหล่อหลอมปลูกฝังจุงกันไปที่สนามหรือว่าเด็กๆ เขาจะมีฮีโร่เป็นนักเตะจริงๆก็คือไปรอเข้าสนามไปรอตอนซ้อมเอาเสื้อไปให้เซ็นเอาฟุตบอลไปให้เซ็น คือวัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นแล้วภาพที่เราชอบที่สุดก็คือทุกคนใส่เสื้อสีเดียวกันนะใส่เสื้อสีเดียวกันเดินไปทางเดียวกันทางสนามแล้วก็ร้องเพลงเชียร์ไปด้วยกันมันแบบวิ่งขนลุกว่ะมันทําให้แบบเอ้ยเชียร์ต่อมันทําให้เราชอบแล้วก็แบบ
12: ใครเจออย่างนี้ก็เรียกว่า
13: จังหวะตกหลุมรักเลยอ่ะ
15: ใช่ใช่จังหวะตกหลุมรักแบบชอบแพชชั่นของแฟนบอลที่นู่นมากก็เลยแบบโอเคอัมอิน
12: ผมเห็นบรรยากาศเลยนะ
15: ใช
12: มั
15: ่
12: นเหมือน
15: บรรยา
12: ฟ
15: ก
12: ิ
15: า
12: ล
15: ศ
12: แบ
15: ท้
12: บ
15: า
12: ว่าเพ
15: ท
12: ื่อน
15: าย
12: เนี่ยแตงหวานมันเหมือนแบบอารมณ์แบบเพื่อนอ่ะชวนไปบอกว่าช่วงนี้นายรายได้ไม่มั่นคงใช่ไหมแล้วก็เสร็จปุ๊บชวนไปหอประชุมใหญ่ๆสักหอหนึ่งสุดท้ายเดินเข้าไปถึงปุ๊บเอ้า
13: เรียบร้อย
12: ช่วยขายอาหารเสริมวะ
13: เรียบร้อย
12: ค
13: เล
12: ล้าย
13: ย
12: ๆกันเลยนะอ้าวลองนึกภาพสิเราไปสนามฟุตบอลน่ะต่อให้เราไม่รักนะแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นผมเองเนี่ยผมไม่ไปอังกฤษเนี่ยนะแล้วผมไม่เจอทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเจอบรรยากาศการเชียร์เจอแฟนบอลอย่างเงี้ยสักครั้งอ่ะผมว่าผมก็ตกหลุมรักเหมือนกันแหละ
15: ใช่
12: นะค
15: ใช
12: รับ
15: ่ตกหลุมรักในวัฒนธรรมเขาทีนี้
12: อื
15: พ
12: ม
15: อเราเริ่มเปิดใจแล้วตุ้มแบบโอ้ตกหลุมรักก็เลยมาหาข้อมูลว่าในไทยเนี่ยมีกลุ่มก้อนที่เราสามารถเข้าไปร่วมด้วยไหมในช่วงปีเนี่ยปีนั้นที่2010 2011เป็นช่วงที่กำลังจะขึ้นมาพอดีขึ้นมาเป็นพรีเมียร์ลีกพอดีก็เลยมาค้นใน Facebook แล้วก็เจอ Southampton Thailand แฟนคลับพอ
12: โอ
15: เจ
12: ้
15: อปุ๊บทำยังไงเราอยากมีส่วนร่วมจะจัดเลยส่งข้อความผ่า
12: วัน นั้นจริงๆวันนั้นไม่ได้ตั้งใจค้นนะจริงๆวันนั้นตั้งใจไปดูแบบลำไยไหไถทองคำอะไร
15: เห็นโฆ
12: เจอ
15: ษ
12: แป
15: ณ
12: ะ
15: าแฝ
12: เห็
15: ง
12: น
15: ที่แป
12: ด
15: ะไว้
12: ก็ชัดแปะไว้พอดี
15: เห็นโฆษณาแฝง
13: ท
15: ที่
13: ัก
15: แป
13: ไป
15: ะ
13: เ
15: ไ
13: ล
15: ว้
13: ย
15: ก็เลยลองแอดเข้าไปคุย
13: อ๋
15: ใช่ค่ะก็เล
13: อ
15: ย
13: ค่ะ
15: เข้าไปคุยกับแอดมินว่าพอดีเป็นซัพพลายเซาท์แฮมป์ตันนะสนใจอยากจะคุยด้วยอยากจะผูกมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
13: อื
15: ถื
13: ม
15: อว่าได้ทำความรู้จักกับอาร์ตแล้วก็เริ่มรวบรวมกลุ่มก้อนของเซาท์ไทยบางทีเพราะว่าบางทีเหมือนเราเป็นตัวกลางว่าคนทางอังกฤษจะมาเที่ยวกรุงเทพแล้วอยากจะดูบอลกับเซาท์แฮมป์ตันไทยก็เลยเร
13: อ
15: า
13: ๋อ
15: ก็ต้องกลายเป็นตัวกลางโดยปริยายว่าดึงคนนั้นมาดูบอลกับแฟนบอลไทยไหมแฟนบอลอังกฤษอยากมาดูบอลกับเซาท์ไทยก็เลยเริ่มต้นได้เจอกันได้เจอกับ
13: ออ ื
15: าร์ตได้เจอกับแอ
13: ม
15: ดมินคนอื่นได้เจอกับลูกเพจคนอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นจน
12: นี่
15: ถึงทุกวันนี้
12: ผมว่า
13: โอ
12: มี
13: ้
12: การเรียกว่าอินบาวเข้ามาด้วยผมว่าเบรกสองเนี่ยเราต้องถามคุณอาร์ตและคุณแคทอีกเยอะเลยนะเรื่องเล่าเรื่องบรรยากาศการรวมตัวนะเพราะผมว่า
13: ใช่ค
12: นี
13: ่
12: ่
13: ะ
12: ตั้งแต่คุยในซีรีส์โยโย่คลับมาเนี่ย5 EP เนี่ย EP เนี้ยแตกต่างที่สุดอย่างหนึ่งคือเรียกว่าไปดึงแฟนคลับออริจินอลอ่ะไปดึงคนอังกฤษอ่ะมาเชียร์ร่วมกับคนไทยด้วยนะครับโอ้อันนี้ถือว่าอึ้งนะเอาจร
13: อ
12: ิ
13: ึ
12: ง
13: ้งเลยเออ ็กซ์คลู
12: อ
13: ซ
12: ึ
13: ี
12: ้ง
13: ฟม
12: ผม
13: าก
12: ผมอึ้งอยู่เหมือนกันนะผมว่าบรรยากาศมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณแคทนี่ก็มีแบบไปอะไรนะไปล่าสุดด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าม
13: าก
12: เรากลับมาคุยกันนะครับ
16: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยะพงษ์วันดี
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5 สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวาน พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
19: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
20: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้าโรดโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
17: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
21: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brands เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททมุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1ล้าน5แสนล้านบาทสะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปุริมปัสโสภาภารายงาน
17: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
22: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับคุณแพทนะครับและคุณอาร์ตนะจากเซาท์แฮมป์ตันไทยแลนด์นะครับเซาท์แฮมป์ตัน FC ไทยแลนด์แฟนคลับนะซึ่งผมแอบคุยหลังไมค์นะโอ้โหแบบเพิ่งรู้ว่าคลับนี้ไม่ธรรมดาเรียกว่าคลับนี้ระดับ global ระดับสากลเหมือนกันมีเครือข่ายนะแล้วก็ตอนท้ายของเบรกแรกนะคุณแคทได้เกริ่นมาแล้วนะว่าโอ้โหมีการประสานงานอะไรนะมีแฟนคลับของ The Saint เนี่ยนักบุญเนี่ยจากต่างประเทศเวลามาเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโยโย่หนึ่งในคลับนะที่เรียกว่าเป็นคลับทีมเล็กของเมืองไทยนะที่ผมว่างานไม่เล็กแน่นะวีอ่ะผมฟังแล้วนี่ผมไม่เล็กนะอยากให้เล่าให้ฟังกันสักนิดนึงครับว่าเราไปยังไงทำไมถึงสุดท้ายกลายเป็นมีการประสานงานเอาเรียกว่าคนต่างชาติมาเมืองไทยอินบาวเข้ามาเชียร์ร่วมกันแล้วเคยจัดมีตติ้งกันบ้างไหมอะไรเงี้ยครับกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วSouthampton Thailand Fan Club เป็นส่วนหนึ่งของ Global Saint FC ซึ่งทางออสเตรเลียซัพพอร์ตเตอร์เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเขาก็จะรวบรวมเพจ Southampton ทั่วโลกมาเป็นก้อนเดียวกันไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครจากส่วนไหนของโลกไปส่วนไหนของโลกที่มีแฟนนักบุญอยู่เนี่ยจะสามารถติดต่อนักบุญโลโคลเพื่อที่จะไปดูบอลด้วยกันหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆใดๆได้ด้วยอย่างของทางเราเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยวจากทางอังกฤษเองจากเซาท์แฮมป์ตันเองหรือจากที่ไหนเนี่ยอยากจะมากรุงเทพเขาก็จะส่งข้อความมาทางเพจว่าผมจะไปกรุงเทพวันนี้ทางนักบุญไทยจะไปดูบอลที่ไหนหรือเปล่าถ้าเราสามารถไปให้เขาได้จริงๆเราสามารถจัดมีตติ้งให้เขาได้เลยอย่างใครว่างวันนี้ไปดูบอลเป็นเพื่อนนักบุญคนนี้หน่อยคือแบบไม่อยากทิ้งเขาไว้ให้เท้งๆหรือไงใช่แล้วก็เคยมีจัดมีตติ้งใหญ่ๆเนี่ยรวมกันให้ถึง20ถึง30คนเพราะว่ามีนักบุญจากอังกฤษมาบอกว่าอยากจะเจอกลุ่มนักบุญใหญ่ๆเลยผมมีของวินเทจจะมาแลกเปลี่ยนกันพวกเราก็มารวมตัวกันได้ถึง20 30คนจริงๆเราจัดกันทุกปีนะคะจัดกันทุกปีแล้วก็เจอ
2: เฉลี่ยนี่คือประมาณจัดงานใหญ่สักปีละครั้งอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ใช่งานใหญ่ในปีละครั้งได้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่กรุงเทพเพราะว่ากองเชียร์นักบุญไทยเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบยูนิคคือแต่ละคนถ้าได้ไปคุยเจาะในแต่ละคนนะคะทุกคนจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจต่างคนก็ต่างจะมาจากต่างจังหวัดอย่างกำแพงเพชรตาก
2: วิกำแพงเพชรอุ๊ยใกล้นครสวรรค์อุ๊ยใกล้นครสวรรค์
3: ใช่ตรงนั้นมีหมดอย่างเวลาที่เขาฝากแคทซื้อของเนี่ยแคทจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราต้องเป็นคนเขียนที่อยู่เราก็จะโอ้ว้าวหุยมาจากจังหวัดนี้เลยนะอะไรเงี้ยเอาตรงนี้คนนี้อยู่ข้างบ้านเราเองนี่นาอะไรเงี้ยก็คือมีทุกที่จริงๆนะคะ
2: แล้วก็คุณอาครับแบบจะมีโอกาสแบบนครสวรรค์จัดมีตติ้งด้วยไหมแบบร้านซินอะไรบิสโตแอนด์คาเฟ่อะไรเงี้ย
3: ได้นะได้นะ
2: ขายของอีกแล้ว
3: อันนี้โฆษณาแฝงใช่ไหมคะ
2: ไม่แฝงฮะโฆษณากันตรงๆเลยเนี่ยนะฮะ
4: เราเคยไปไหนเนี่ยเราเคยไปตากเราเคยไปเชียงใหม่เราเคยไปภูเก็ต
3: ใช่
2: ครับ
3: ตาก
4: จริงกับแมนเชสเตอร์
3: มีตากมีกำแพงมีเชียงใหม่มี
2: กำแพงติดนครสวรรค์นิดเดียวเอง
4: แต่ถึงไม่มีเราอ่ะคนละแวกนั้นเขาก็เดินทางกันเองบางทีก็แบบมี 3-4 คนเขาก็จัดกันเองแถวนั้นก็มีแต่จะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ครับ
2: ตั้งแต่ผมมาเปิดร้านเนี่ยผมเจอชาวต่างชาติอ่ะที่เขารวมตัวกันเหมือนกันนะ แบบบางทีเขามามีครอบครัวที่นี่หรือว่าเขามาทํางานมาเป็นครูโรงเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่
3: ใช
2: ผม
3: ่
2: ไม่ได้ลึกกับเขาว่าเขาเชียร์ทีมฟุตบอลทีมไหนแต่ก็เนี่ยอย่างลูกค้าผมเปิดมาเดือนหนึ่งเนี่ยก็มีสามสี่โต๊ะละที่แบบเป็นชาวต่างชาติอ่ะแล้วก็อาจจะชวนคนในครอบครัวมานั่งคุยกันแล้วก็ได้คุยกับเขาคร่าวๆก็รู้ว่าเขาไม่ใช่แฟนบอลทีมใหญ่อ่ะเป็นทีมโลคอลเลยแสดงว่าอ๋อก็โอเคมาถ้าบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นคนมาจากต่างจังหวัดนะนะอะไรอย่างเง
3: เ
2: ี
3: ข
2: ้ย
3: า
2: ครับ
3: คือเกิดที่ไหนเชียร์ทีมนั้นค่ะเกิด
2: ครับ
3: ใกล้ที่ไหนเชียร์ทีมนั้นเพราะว่าบางเมืองเขาไม่ได้มีทางเลือกมากอย่างสมมุติว่าถ้าเขาเกิดที่พอร์ตสมัธเขาก็จะเชียร์พอร์ตสมัธเลยเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเล็กแต่ถ้าแบบอย่างลอนดอนก็อาจจะมีตัวเลือกแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเจาะจงตามพื้นที่
2: มีมีตติ้งครั้งไหนอะที่ประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมครับตั้งแต่จัดมีตติ้งมา
3: ถ้า
2: เอา
3: ให
2: สั
3: ้
2: ก
3: เล
2: หนึ
3: ื
2: ่ง
3: อก
2: ครั้
3: น
2: ง
3: ะ
2: เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เลือกสักหนึ่งมีตติ้งที่เราจัดมาเนี่ย
3: ถ้าให้เลือกแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่คิดว่าถ้าถามทุกคนในเพจก็น่าจะเป็นเพลย์ออฟรอบที่แล้วเซาท์แฮมป์ตันกับลีดส์ยูไนเต็ดคิดว่าต้องเป็นครั้งนี้เพราะว่าทุกคนมันจบด้วยชัยชนะและจบด้วยรอยยิ้มคิดว่าทุกคนน่าจะชอบมีตติ้งครั้งนั้นมากที่สุดแต่ถ้าเอาความประทับใจส่วนตัวเลยเนี่ยน่าจะเป็นภูเก็ตเพราะว่าเหมือนไปแคมปิ้ง
2: จะบ
3: เ
2: อ
3: หม
2: ก
3: ือน
2: น
3: เระ า
2: ว่าเดินเดินทางกันรวมตัวไปเที่ยวภูเก็ตกันเลย
3: ใช่ใช่เดินทางรวมตัวไปเที่ยวภูเก็ตคือนอกเหนือจากการดูบอลเนี่ยพวกเรายังมีการติดต่อกันเรื่องอื่นคือเรื่องคุยกันปกติในชีวิตประจำวันเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างอาร์ตเนี่ยทุกวันนี้ก็คือทำงานด้วยกันจากการแค่
2: เหร
3: รู
2: อ
3: ้
2: คร
3: จ
2: ั
3: ับ กกันเพราะเป็นแอดมินเพจฟุตบอลด้วยกันตอนนี้ก็คือทำงานด้วยกันกลายเป็
2: เด
3: น
2: ี๋
3: ร
2: ย
3: ู
2: ว
3: ้
2: น
3: จ
2: ะ
3: ักกันมาแบบ20 ปีอะไรเงี้ย
2: จากการที่ติดต่อกันนะครับเรื่องฟุตบอลจากการที่คุณอาร์ตเนี่ยไปแปะลิงก์ผมยังติดใจ
4: ใช่
2: เรื่องนี้นะผมชอบมากเลยวิธีการ
4: ใช่
2: การตลาดที่จะมีเพื่อนมาชวนคุยกันเนี่ยนะไปแปะลิงก์เนี่ยนะครับไปแปะเพจเอาไว้เนี่ยมีคุณแคทเนี่ยที่เรียกว่ามีครอบครัวนะครับเป็นคนซาวด์แฮมป์ตันแล้วหลงรักทีมกลับมาเมืองไทยอยากมีคอมมูนิตี้อยากจะมีสังคมที่เชียร์ฟุตบอลทีมเดียวกันรู้จักกันไปรู้จักกันมาจากเชียร์ฟุตบอลกลายเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานร่วมกันด้วยโอ้นี่ฟุตบอลมหาชนจริงๆฮะเป็นแบบ
3: ใช่ใช่ใช่
4: คือแฟนพี่แคทเขามีออฟฟิศมีโรงงานอยู่ที่อังกฤษแล้วกันที่เซาท์แฮมป์ตัน
2: อ่ะ
4: นั่
2: ฮ
4: นแ
2: ะ
4: หละ
2: ครับ
4: แล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่เขาหาคนที่แบบทำงานด้านนี้พอดีผมก็เลยได้ไปทำงานกับเขา
2: อ๋อ
3: นี่พาอัด
4: ผ
3: เข้
4: ม
3: าก วง
4: ็
3: การเซนต์แมรี่
2: นี่จะเดซิ
4: ใช
2: นี
4: ่
2: ทุกอย่างเลยโอ้โหขอบคุณพระ
4: ผ
2: เจ
4: ม
2: ้า
4: ก็เลยได้เข้าออฟฟิศเซาท์แฮมป์ตันเป็นว่าเล่นเลยก็เดินทางไปตั้งโรงงานไปทำนู่นนี่นั่น
2: โออ ้
4: ะไ
2: โ
4: ร
2: ห
4: เงี้ยมันก็เลยมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลอ่ะมันคือชีวิตมันก็คือเปลี่ยนชีวิตเราเลยยกระดับเราขึ้นมาภาษาจากที่เราไม่ค่อยได้ก็พอได้ทำงานกับเขาก็เลยกลายเป็นได้ไปเลย
2: โอ้นัดนี่ผมกำลังคิดภาพในตอนผมเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นนะมีครั้งหนึ่งผมได้ไปเรียกว่าได้ซ้อมฟุตบอลรายการหนึ่งชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในปัจจุบันนะสมัยก่อนคือไนกี้ครับแล้วเราฝันว่าจะได้ไปต่างประเทศเนี่ยที่จะไปเตะฟุตบอลให้ได้เนี่ยเพราะว่าเพียงแค่เราจะอยากตามทีมที่เรารักนี่คือผมว่ามากกว่าเรียกว่ามากกว่าการที่แค่ได้ไปเชียร์หรือว่าได้ไปในพื้นที่ได้ไปที่จริงๆของทีมที่เรารักอ่ะนี่มันคือเหมือนกับเอาชีวิตไปผูกพันแล้วอ่ะ
4: ใช
2: นี่
4: ่
2: ค
4: ค
2: ื
4: ร
2: อ
4: ับใช่ครับค
2: นี
4: ื
2: ่
4: อ
2: ผมว่ากรีดเลือดมานี่แบบว่าเป็นแบบต้องเป็นขาวไม่ใช่สีแดงนะเป็นขาวแดงออกมา
3: ข
2: แล้
3: า
2: วว น
3: แด
2: ะ
3: งขาวแดง
4: คือก็เคยคุยกับกลุ่มแอดมินด้วยกันนะครับตอนที่ซาวด์แฮมป์ตันขึ้นมาเนาะเราก็แบบทำยังไงดีถึงจะได้ไปซาวด์แฮมป์ตันไม่เคยไปเหยียบสนามเลยอะไรเงี้ยแอดมินบางคนก็บอกว่าต่อให้ไปแล้วแบบทํางานเป็นคนตัดหญ้าทํางานเป็นพันโรงในเซนต์แมรี่ก็จะไปอ่ะขอแค่แบบได้ไปเหยียบอะไรเงี้ย
2: ชอบคำนี้อ๋อ
4: ทีนี้มันด้วย ด้วยหลายๆอย่างมันประจวบเหมาะกันพอดีพี่แชทก็แบบออฟเฟอร์มาว่าลองไปคุยดูไหมเขาสัมภาษณ์คนอยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เขาก็ให้โอกาสเราก็ได้ตั้งแต่10 กว่าปีละมันก็เลยแบบอยู่ด้วยกันมายาวนานแต่ก็เป็นสาเหตุด้วยที่ผมไม่ค่อยว่างแล้วก็ต้องเฟดแฟนเพจไปให้พี่แชททำงานเพราะงานค่อนข้างที่จะหนัก
3: ตอนนี้ที่
4: แต่
3: แค
4: ก
3: ท
4: ็
3: ต้องมาทำหน้าที่หลักของเพจมากกว่าอาร์ตเพราะว่าอาร์ตกำลังทำงานให้บริษัทอยู่
2: อ๋
3: ไ
2: อ
3: ม่สามารถดึงเวลามาได้แลกกันอะไร
2: แบ่งกันไปคือได้ว่างานหลวงก็ต้องทำงานลาดก็อย่าให้เสีย
3: ใช่ใช่ใช่
2: นะครับ
4: แต่
2: แล้ว
4: กลับไปที่เรื่องมิทติ้งนิดนึงสำหรับผมมันค่อนข้างที่จะต่างกันคือต้องบอกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ทั้งชีวิตเราคิดว่าเราเชียร์ซาวท์แฮมป์ตันคนเดียวมาตลอดแล้วก็พอมีเพจเนี่ยจำได้เลยว่าวันแรกเรานัดดูบอลกันที่อังรีดูนังครับประ
3: โ
4: ม
3: อ
4: า
3: เ
4: ณ
3: ค
4: 4 คนมีผมแอดมินคนหนึ่งแล้วก็คนไทยที่เขาอยู่แถวนั้นคนหนึ่งแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งที่เขาทักมาชื่อพอลถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ผมคิดว่าแบบนั้นอ่ะเราไม่ได้ชนะแต่สิ่งที่ประทับใจผมคือเรามีเพื่อนร้องเพลงอ่ะเรามีเพื่อนร้องเพลงโอเว
2: ก็
4: นเด
2: มี
4: อร์
2: ค
4: เซ
2: วาม
4: น
2: สุข
4: โฟ
2: แล้
4: ม
2: ว
4: าชิ่งอินอ่ะเราไม่เคยร้องเพลงกับคนอื่นมาก่อนเราไม่เคยร้องเพลงกับใครมาก่อนแล้วอยู่ๆเราได้ร้องที่ร้านกัน4 คนอ่ะแหกปากกันดังจนที่แบบคนอื่นก็หันมาดูไอ้พวกนี้มันเชียร์ทีมอะไรอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นความประทับใจที่แบบจํามาถึงทุกวันนี้คือแบบการที่เรามีเพื่อนเชียร์บอลทีมเดียวกับเราอ่ะมันมีความสุขอ่ะเราไม่เคยได้คิดดูเราไม่เคยได้ประสบการณ์เนี้ยตั้งแต่เราอยู่ประถมครับป.4ป.5ที่เราเชียร์มาเนี่ยวันนั้นอ่ะผมเรียนจบแล้วทํางานแล้วซึ่งมันก็ผ่านระยะเวลามา10 กว่าปีที่เราเชียร์มาคนเดียวณตอนนั้นอ่ะผมไม่เคยมีเสื้อเท้าทําตั้นเลยเพราะว่าในไทยหาซื้อไม่ได้
2: มันซ
4: จ
2: ื้อ
4: น
2: ไม่
4: ผ
2: ได
4: ม
2: ้
4: เปิด
2: น
4: เพ
2: ะ
4: จมันไม่มีขายไม่ใช่ซื้อมันไม่มีขายเลย
2: อื
4: เราม ก็ไม่รู้จักใครที่ไปซัมตันจนทําเพจจนพี่แคทไปซาวทําตันพี่แคทซื้อส่งมาให้ถึงได้เป็นปีแรกอ่ะคิดดูเราเชียร์บอลตั้งแต่ปี 2000อ่ะแล้ววันนั้นอ่ะปี 2011 2012ที่เราขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเราเพิ่งได้เสื้อในรอบ10 กว่าปีเราเพิ่งได้ร้องเพลงเชียร์บอลกับแฟนทีมเดียวกันหลังจากเราเชียร์มา10 กว่าปีคนเดียวมันแบบมันเป็นความประทับใจที่แบบจํามาถึงทุกวันนี้แล้วก็หลายๆคนอ่ะจะรู้สึกเหมือนกันคนไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกผมไม่แน่ใจว่าแฟนทีมใหญ่มีด้วยกันหรือเปล่านะครับการที่ผมที่เป็นคนไทยเนี่ยไปซาวท์แฮมป์ตันเราใส่เสื้อแฮมป์ตันเดินไปเชียร์บอลอย่างที่พี่แคทบอกคือคนรอบข้างเราโลคอลหมดเลยนัดไหนที่แข่งเสร็จหรือว่าวันไหนก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปผับเนี่ยเขาก็จะมีคนโลคอลมาคุยกับเราเฮ้ยทำไมคุณเชียร์ซาวท์แฮมป์ตันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทีมใหญ่มันไม่ใช่ทีมกระแสอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเหตุผลเข้าไปว่าเฮ้ยเชียร์เพราะอะไรแล้วเขาอะแทบทุกๆคนเลยเขาประทับใจที่อยู่คือเราไม่ได้มี relationship อะไรกับที่นู่นเลยอยู่เราเลือกที่จะเชียร์ทีมเนี้ยแล้วคนที่เขาเข้ามาคุยกับผมครับรู้ว่าเราเชียร์ซาวท์แฮมป์ตันมาไกลมาจากไทยเขาแบบให้ของผมให้ผ้าพันคอให้เสื้อดูแล
2: ว
4: ผ
2: ้
4: ม
2: าว
4: บางทีผมอยู่ซาวท์แฮมป์ตันเนี่ยผมแทบจะได้ตั๋วฟรีอะแทบจะไม่ต้องเสียเลยคือเขาจะมีตั๋วปีกันแล้วก็เขาคนในกลุ่มเขาจะรู้แล้วว่านัดไหนคนนี้ไม่มาดูคนนี้มาดูเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยเอาบัตรให้อาร์ตดิให้อาร์ตไปดูอะไรเงี้ยคือผมได้แบบเนี้ยตลอดเลยได้คือต้องบอกว่าเป็นสังคมเป็นครอบครัวที่แบบ
2: เป็นโซ
4: ม
2: เ
4: ั
2: ช
4: น
2: ียลเป็นแฟมิลี่

0: เป็นคนไทยแบบคือณตอนนั้นยังเป็นแคทเธอรีนาลีเพอร์ยังไม่ใช่เจ้าของคนจีนการที่เห็นเอเชียใส่เสื้อซาลัมตันมันไม่ใช่เรื่องที่เห็นกันตลอดนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นแบบความประทับใจเราได้รับการต้อนรับที่ดีมากจากคนที่นั่นแบบช่วยเหลือเราทุกอย่างคือแบบโอ้โหอย่างที่ผมบอกคือตั๋วบอลก็แทบจะไม่ต้องเสียเลยได้เสื้อได้ผ้าพันคอได้ของที่ระลึกฟรีเหมือนเราเป็นแขกของเขาเลยครับมันเกินที่จะบรรยายจริงๆ
1: คุณอาร์ตตอนนี้เท่าที่รวบรวมได้อย่าง FC ในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นแฟนคลับในเมืองไทยเนี่ยประมาณกี่คน
0: คือต้องบอกต้องแยกกันระหว่างแฟนคลับกับยอดไลค์ยอดไลค์มันทะลุ20,000ไปแล้วแต่แฟนคลับที่ผมคิดว่าเป็นแฟนทีมเดียวแบบผมเนี่ยที่เชียร์ซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยผมว่าตกไม่ถึง100อ่ะพี่แชทคิดว่าถึงไหมประมาณ100เนี่ยบวกลบไม่มาก
2: ถึงถ้าเอาที่ไม
0: เ
2: ่
0: ท่
2: ไ
0: า
2: ด้เจอหน้าไม่เคยพบกันแต่มีปฏิสัมพันธ์ในเพจอะถึง
0: คน
2: ถ
0: ไ
2: ึ
0: ท
2: ง
0: ย
2: แน่
0: น
2: น
0: ะ
2: อน
0: หรือว่า
2: ถึงแน่นอน
0: คนไทยโอเค
2: ถึงแน่
0: รุ่
2: น
0: น
2: อน
0: หลังๆก็เริ่มเริ่มมีเยอะรุ่นหลังๆเริ่มมีเยอะตอนแรกๆเราจะมีแต่คนที่อายุเยอะหน่อยเนาะหลังๆเนี่ยจะมีเด็กมีอะไรมาแล้ว
1: ผมขออภัยนิดนึงนะครับผมไม่ได้หันไปปกติแตงหวานเขาจะช่วยดูเนาะสำหรับคอมเมนต์วันนี้คอมเมนต์ถล่มทลายเลยนะครับมี40 กว่าคอมเมนต์แต่เท่าที่อ่านได้ตอนเนี้ยที่สดอยู่ตอนเนี้ยก็จะมีอย่างเช่นคุณอนุวัฒน์นะบอกว่ารุ่นที่อาร์ตใส่นี่เป็นโพนี่เคยเอามาขายในไทยด้วยนะครับหรืออย่างนักบุญซาตานแห่งนครชากังราวโหชากังราวกำแพงนี่
2: ใช
1: นะ
2: ่
1: ครับพี่แคทสันฝันแฟนเซานะครับ
0: ตอนนี้แ
1: น
0: อ
1: ะ
0: ด
1: ฮ
0: มิ
1: ะ
0: นครั
1: ค
0: บ
1: ุณแอดมินเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าคุณพาวพัดใช่ไหมพาวพัดบอกว่าผมไปพบกับอาร์ตกับมิวแมตช์แรกตอนกลับมาจากขึ้นชั้นนะฮะ
0: พี่เพิร์ดพี่เบิร์ดสยามสปอร์ตเก่าคนนี้
1: ครับแล้วก็อย่างนักบุญผู้ทำบาปมันก็จะมี AKA กันหมดเลยนะร้าน BBQ ตรงหัวมุมอะไรนะสุรวงศ์
0: ใช่
1: ท
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: เป็น
0: ใช่
1: ที่มีตติ้งกันหร
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อเป
0: ่
1: ล่าฮะ
0: ใช่
1: ใช
0: ครั
1: ่
0: บร้านแรกที่ผมได้มีตติ้งกับแฟน
1: ว
0: บ
1: ้
0: อ
1: า
0: ล
1: ว
0: เซาด้วยกัน
1: โหขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาคอมเมนต์แอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าปกติจะเป็นแตงหวานเขาเป็นคนเช็คนะผมเพิ่งได้ลองอ่านเองเนี่ยโอ้ นะครับมีแผนมีตติ้งที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ไหมฮะ
2: ยังค่ะเพราะว่าฤดูกาลยังไม่เปิดแต่ว่าเราอาจจะนัดเปิด
1: หรื
2: ฤ
1: อว
2: ด
1: ู่ าย
2: กาลบางทีย
1: ัก ง
2: ็จ
1: มู
2: ะ
1: ฟ
2: ไป
1: ออน
2: นั
1: ไม
2: ด
1: ่
2: เป
1: ไ
2: ิ
1: ด
2: ด
1: ้
2: ฤดูกาล
1: เดี๋ยวนะฮะหรือว่ายังมูฟออนไม่ได้
2: มูฟออนได้แล้วแต่ว่าปกติเราจะนัดกันนัดเปิดฤดูกาลเพียงแต่ว่าต้องดูว่าอย่างตัวหลักของอย่างแคทอยู่กรุงเทพหรือเปล่าถ้าแคทไม่อยู่ก็อาจจะยังไม่ได้จัดอะไรประมาณนี้ด้วย
1: ไหนก็ไหนแล้วผมถามเรื่องมูฟออนนะขอโทษนะฮะที่อาจจะเรียกว่าเซลกันหน่อยแต่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้างคือต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้นะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าคนที่ดูฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่เซาท์แฮมป์ตันไม่ได้เป็นทีมอยู่ในกระแสนักเนี่ยผมว่าข่าวเนี้ยคือเป็นข่าวดังระดับโลกนะเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าจริงๆแล้วคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจอาจจะสนใจมากกว่าตอนเนี้ยว่าเอ๊ะจะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ยิ่งไปเจาะประเด็นเนี่ยยิ่งเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรที่แปลกๆอ่ะแล้วถ้าเราคิดกลับกันเนี่ยว่าเราเป็นแฟนเซาท์แฮมป์ตันน่ะมันอกหักในแบบที่ไม่มีโอกาสจะได้จีบใช้คำนี้ได้ไหมหรือว่าเรียกว่าจีบแล้วแต่ถูกพ่อแม่กีดกันเออคุณแคทเล่าให้
2: เรี
1: ฟ
2: ย
1: ัก ง
2: ว่า
1: หน
2: จ
1: ่อ
2: ีย บ
1: ว่า
2: แล้ว
1: มันเกิด
2: เรี
1: อะ
2: ย
1: ไร
2: กว่าจ
1: อะ
2: ี
1: ไร
2: บ
1: ข
2: แ
1: ึ
2: ล
1: ้น
2: ้วจีบติดแล้วกําลังจะแบบว
1: ต
2: ่
1: ิ
2: า
1: ดด้วย
2: กำลังจะชวนไปกําลังจะขึ้นรถชวนไปดูหนังแหละแต่ดันมีรถอีกคันหนึ่งมารับเขาไปก่อน
1: ตัดหน้ามันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันต้องถามลึกบางประเด็นนะถ้าบางประเด็นที่เราตอบได้เราน่าจะตอบได้นะแต่ว่าถ้าตอบไม่ได้ก็ถือว่าต้องเข้าใจเพราะมีหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ได้เคลียร์
2: ในเรื่องของสปายเกตด้วย
1: ครั
2: ผ
1: บ
2: ลที่ม
1: ส
2: ัน
1: ไป
2: ตัด
1: เกตขอโทษนะใช้คำผิดสไปเกต
2: ในเรื่องของสปายเกตด้วยผลที่มันตัดสินออกมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้คำอื่นนอกเหนือจากว่ามันผิดจริงมันผิดกฎจริงนะคะดังนั้น
1: อุทธรณ์แล้วต้องบอกว่ามีอุทธรณ์แล้ว
2: ก่อน
1: แล
2: แ
1: ้
2: ล
1: วรู
2: ้
1: ้
2: ว
1: สึกว่าภายใน24 ชั่วโมงก็ตอบกลับคำอุทธรณ์ว่า

0: เป็นไปตามนั้น
1: อ
0: ก
1: ุ
0: ็
1: ท
0: คื
1: ธ
0: อ
1: ร
0: ผ
1: ณ
0: ิ
1: ์
0: ด
1: ไม่ผ่าน
0: อุ
1: แต
0: ท
1: ่
0: ธ
1: ว่
0: ร
1: า
0: ณ์เหมือนไม่อุทธรณ์อ่ะเจฟ
1: อุทธรณ์เหมือนไม่อุทธรณ์
0: เราไม่มีอะไรที่แข็งไปอุทธรณ์ได้เลยมัน
1: มันมีมากกว่านั้นมีมากกว่าถ้าเอาจากจุดเริ่มต้นก่อนก็คือมันอยู่มันดันไปอยู่ในกรอบเวลา72 ชั่วโมงอย่างที่เราเคยคุยกันอย่างเมื่อกี้ที่อาร์ตพูดว่าอะไรนะคะถ้า73 ชั่วโมงมันก็ไม่ผิดใช่ไหม
0: ใช่คือการสเกาติ้ง
1: มันคือการสเกาติ้งแต่ถ้าอยู่ภายในกรอบ72 ชั่วโมงปุ๊บมันคือการชีตติ้งอันนี้เราก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าเรื่องที่มันโอ้โหเป็นการตีฟูยิ่งใหญ่ระดับข่าวแบบว่า BBC Sky News ไปลงขนาดเนี้ยเพราะว่าจริงๆต้องชมทางโบโลนะว่าเขาค่อนข้างที่จะฉลาดในการที่จะดึงสื่อหรือดึงกระแสมวลชนเนี่ยมาดันเรื่องให้มันโด่งดังนะคะไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดเขาทำถูกเขาทำสิ่ง
0: นี่เขามีคน
1: ที่ถ
0: มี
1: ู
0: ค
1: ก
0: นแซวนะทีมที่เพย์ออฟแพ้นัดรองแล้วยังไปแพ้นัดชิงนั่นแหละครับ
1: เขาทำถูกเขาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรของเขากับ
0: ส
1: แฟ
0: อน
1: น
0: เท
1: บ
0: ้
1: อ
0: า
1: ลของเข
0: อ่ะ
1: า
0: ครับ
1: ทีนี้มันก็ต้องมีคนที่ภูมิถูกใจกับคนที่ไม่ถูกใจอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าการที่จะเอารูปของน้องคนนั้นมาลงสื่อพร้อมด้วยชื่อที่สืบมาจากบัตรเครดิตที่เขาไปใช้ที่สมที่ร้านกาแฟจริงๆแล้วมันคือผิดกฎหมายแต่ทั้งนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วแหละเพราะว่า
0: แต่มันต้องบอกอย่างเงี้ยผมว่ามันแค่ต่างกรรมต่างวาระไงเขาอาจจะผิดในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าอันเนี้ยมันทําให้ส่งผลถึง
1: ส่
0: เ
1: ง
0: รื่
1: ผ
0: อง
1: ล
0: ของผลกา
1: ใ
0: ร
1: ช
0: แข
1: ่
0: ่งขัน
1: ใช่ใช่ส
0: ม
1: ่งผลการแข่งขันเพราะว่ามันทําให้เกิดการผลักดันที่ค่อนข้างไวรวดเร็วมากจริงๆมันไม่น่าจะไวขนาดนั้นนะพอมันไวปุ๊บเนี่ยไอ้ทางนี้ก็แก้อะไรไม่ค่อยทันหรือว่าคำที่อุทธรณ์ไปไม่ค่อยไม่ดีพอถ้าเราอ่าน
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ากคำตัดสินคือสโมสรเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยทำได้ไม่ดีพอในการยื่นหลักฐานหรือว่าการอุทธรณ์ใดๆทำให้ผลมันออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ถามว่ามันรุนแรงไปไหมมันก็รุนแรงไปสำหรับแฟนเซาท์แฮมป์ตันนะคะแต่ว่าถ้าถามเป็นแฟนโบโลเขาก็โอเคมันคือสิ่งที่สโมสรเขาต้องการ
0: เนี่ยเขาต้องการเนี่ยเขาได้ไป
1: เขาต้อ
0: ต
1: ง
0: ่อ
1: การเขาก็
0: คร
1: โอ
0: ับ
1: เคเราไม่ได้ต้องการอีกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่โอเคส่วนเฮาสงสารเฮามากนะจริงๆแล้วอะคือต้องเทงเต้งว่าตกลงฉันต้องแข่งกับใครฉันต้องแข่งกับเซาหรือฉันต้องแข่งกับโบโลกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเฮาทำให้โลกสงบสุขในวันนั้น
0: อ๋อโอเคก็ต้องเดี๋ยวนะต้องไล่ลำดับเหตุการณ์สักนิดหนึ่งนะครับว่าคือด้วยผมเนี่ยอาจจะผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามละเอียดมากแต่ว่าในคำตัดสินเนี่ยมันลากไปถึงการที่ไปเป็นสปายเกตทีมอื่นด้วย
1: ทีมอื่นอาจมีข้อมูลไหม
0: มีก็เอาตามที่ทอนได้เกิดออกมาพูดกับแฟนบอลแล้วกันเนาะก็เขาเปิดอกให้หมดเลยว่าอะไรบ้างที่ถูกโยงประเด็นมาก็คือเกมที่อยู่ที่ออกฟอร์ดณตอนนั้นนะครับออกฟอร์ดเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็เขาก็ไม่มีข้อมูลนะครับเขาก็ส่งทีมงานไปอีกนัดหนึ่งก็คืออิปสวิชนะครับส่งไปดูคือเอ็กเกิร์ตออกมาพูดแหละว่าส่งไปดูเพราะอะไรอย่างนัดโบโลก็คือส่งไปดูเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวกองกลางของเขาครับตัวที่เนื้อหอมแฮกเก้อะแฮกกี้อารอนลงไหม
1: อ่
0: อ
1: า
0: ะไร
1: ฮะ
0: ประมาณนั้นคือเขาก็บอกหมดนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนนะพื้นฐานของตัวทนายเกิดเองเนี่ยจะมาจากสายวิเคราะห์สายแอนาลิซเนาะเคยท
1: อือ
0: ำ
1: ฮึ
0: ให้เยอรมันมาก่อนเรียกว่าอะไรเดเบอะเป
1: เอ
0: ็
1: าน ครับเด
0: ค
1: เบ
0: นแอนา
1: อ
0: ล
1: ่
0: ิ
1: า
0: ซ
1: ฮะ
0: ให้ทีมของเยอรมันมาก่อนแล้วก็
1: เ
0: ย
1: ป็น
0: ้
1: น
0: า
1: ักว
0: ย
1: ิเคราะห์เก
0: เป
1: ม
0: ็นนั
1: อ
0: ก
1: ่ะ
0: วิเคราะห์ใช่เขาก็จะถูกส่งไปดูนู่นนี่นั่นตลอดซึ่งแกก็บอกเองว่าในเยอรมันอ่ะส่งไปดูกันเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นย้ายตามจอห์นฮันสปอร์ไปที่เจนัวก็ทำหน้าที่นักวิเคราะห์เป็นผู้ช่วยด้วยก็จะถูกทำงานให้อยู่ประมาณนี้ครับดึงเราดึงสปอร์มาที่เซาท์แฮมป์ตันไอ้เกิดก็ตามมาก็ให้มาดูเยาวชนให้มาดูยู21ก็จะอยู่กับสายเดินทางวิเคราะห์ดูเกมดูซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นก็คือ เขาไม่ได้ถูกวางตัวว่าจะเป็นผู้จัดการทีมไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมชุดใหญ่มาก่อนแล้วก็ในสิ่งที่หลุดออกมานะครับคือออกมาแม้กระทั่งว่ามันไม่ได้ในวันที่เขาต้องมารับเผือกร้อนแทนวิลสติลมันไม่ได้มีใครบรีฟให้เขาแบบขนาดนั้นหน้าที่ของเขานะตอนนั้นก็คือคุมทีมขัดตาทัพแล้วเขาเผอิญคุมทีมได้ดีเกินคาดแต่ชนะ4-5 นัดติดจนแบบทำให้เราขยับจากอันดับ21ขึ้นมากลางตารางได้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยไปเร็วจัดแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมถาวรโฟกัสของฮอนด้าเกิดผมเข้าใจนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาพูดก็คือจนแบบทำให้เราขยับจากอันดับ21ขึ้นมากลางตารางได้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยไปเร็วจัดแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมถาวรโฟกัสของฮอนด้าเกิดผมเข้าใจนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาพูดก็คือจนแบบทำให้เราขยับจากอันดับ21ขึ้นมากลางตารางได้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยไปเร็วจัดแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมถาวรโฟกัสของฮอนด้าเกิดผมเข้าใจนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาพูดก็คือ

0: มันมีข้อความส่วนหนึ่งของการอุทธรณ์นะพี่แชทที่ทางผู้บริหารของเราส่งไปก็คือแบบเขาให้รีเฟอร์ถึงผลการตัดสินของลีดว่ามันต่างกันเยอะแล้วก็เขารีเฟอร์ไปถึงผลการกระทําที่มันร้ายแรงมากกว่าการสไปเกตก็คือพวกที่มีปัญหาด้านการเงินการโกงของพวกเชลซีและแมนซิตี้อ่ะที่ยังไม่โดนโทษหนักขนาดนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่เขายื่นอุทธรณ์ไปว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าทำไมเซาท์แฮมป์ตันถึงโดนขับออกจากนัดชิงอะไรประมาณนั้นนั้นเป็นที่มาว่าท่านผมบอก
1: ขั
0: ว
1: บ
0: ่า
1: ออกนัด
0: โ
1: ช
0: อ
1: ิง
0: เค
1: ด้วยสิมี
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ัดแต้มถึงซีซั่นหน้าด้วยสิ
0: ใช่ครับ
1: มัน
0: ค
1: ผ
0: ื
1: ู
0: อ
1: กพันยาวเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันจากการตัดสินเนี่ยอะจากคนนอกเนี่ยที่เราไม่ได้เป็นแฟนเดอะเซนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนนักบุญเนี่ยเรายังรู้สึกว่ารุนแรงมากพอสมควรนะคือมันทำให้เราคิดได้ว่าแสดงว่าไอ้การที่ส่งสปายไปสอดแนมเนี่ยเรียกว่าอะไรนะไปสเกาแบบถึงขั้นสอดแนมเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นความผิดร้ายแรงหรือว่าเรียกว่าเป็นมันต้องร้ายแรงอ่ะไม่งั้นมันคงไม่ถึงตัดแต้มถึงฤดูกาลหน้า
0: เขาพยาย
1: ม
0: า
1: ั
0: ม
1: นม
0: โช
1: ี
0: น
1: กฎเขียนไว้
0: ให้
1: แต
0: ม
1: ่
0: ัน
1: ว่า
0: ร้ายแรงใช่
1: มันไม่ได้ระบุกฎลงบทลง
0: บ
1: โทท ษ
0: ลง
1: ไว
0: โ
1: ้
0: ท
1: เพรา
0: ษ
1: ะฉะนั้นไม่ได้ระบุไว้เพราะว่ากฎเนี้ยมันเพิ่งมาหลังจากที่
0: เบ
1: ลี
0: ล
1: ด
0: ซ่า
1: ตอนนั้นแล้วตอนนั้นบทลงโทษเขาก็คือปรับ200,000ใช้เงินตัวเองจ่ายแล้วก็มองทุกคนก็มองว่าเอ้ยเขาแม่งคนจริงอยู่นะเนี่ยแบบทำผิดรับผิดจ่ายจบอ่ะแล้วก็มันก็มีกฎมาหลังจากนั้นเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุกฎลงโทษไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นรอบนี้มันเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูจะใช้คำนั้นก็ได้
0: ใช้
1: อ่ะ
0: คำนั้นแหละผมว่าชัดเจนสุดคือทำให้สโมสรอื่นไม่กล้าแต่ก็อย่างที่ผมบอกก็แหละ72 ชั่วโมงมันคือกรอบอะถ้าเราส่งคนไปดูก่อนน
1: เ
0: ั
1: ห
0: ้
1: มื
0: น
1: อน
0: ก็ไม่โดน
1: กำลังอันนี้ถือว่าพูดกันในมุมมองของแฟนบอลกันแล้วกันนะครับเราอาจจะไม่ได้สามารถไปก้าวล้ำว่าเขาไปก้าวล่วงเขาว่าไอ้กฎนี้มันถูกหรือไม่ถูกตัดสินถูกหรือว่าผิดเนาะอย่างมันตัดสินออกมาแล้วอะแต่ถ้าเกิดมุมมองของแฟนบอลเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะใช้เซาท์แฮมป์ตันในการเชือดไก่ให้ลิงดู ใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เลยแหละมันคือใช่เลยแหละ
0: ผม
1: อ่านมีหนึ่งในคอมเมนต์นะที่บอกว่าเอาจริงๆมีแฟนบอลถึง10 คนไหมที่รู้ว่ากฎห้ามสเกาได้72 ชั่วโมงเนี่ยผมว่าจริง ไม่ทราบนะเราก็ไม่รู้
0: ผ
1: เห
0: ม
1: มื
0: ว
1: อ
0: ่
1: น
0: าก
1: ัน
0: คนดูบอลทั่วไปหรือผมว่าบางทีแม้ทั้งคนทำทีมเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบด้วยนะเพราะว่ากฎระเบียบสมัยเนี้ยในฟุตบอลลีกหรือว่าแม้ทั้งฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีกฎระเบียบที่ยิบย่อยแบบพิจารณาแล้วใส่เติมมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้มองกลับว่าถ้าเราเป็นผู้จัดการทีมอาจจะโฟกัสแค่เรื่องผลการแข่งขันปะเรื่องศักยภาพของทีมก็มีสิทธินะใช่ไหมคุณอาร์ตพี่แคทคุณแคท ผมมองว่าเขารู้แหละว่าผิดอ่ะแต่ว่าร
1: ู้
0: เขา
1: ได้
0: ไม
1: ร
0: ู่
1: ้
0: ร
1: ม
0: ู
1: อ
0: ้
1: งคุณอาร์ต
0: เขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนอะไรถ้าเกิดโดนจับได้เขาไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้
1: ไม่ค
0: ไ
1: ิ
0: ม
1: ด
0: ่
1: ว่
0: ค
1: า
0: ิด
1: เป็
0: ว
1: น
0: ่
1: เ
0: าร
1: ื่
0: ม
1: อ
0: ังน
1: ใหญ่
0: มากกว่า
1: ไม
0: ใช
1: ่
0: ่
1: คิด
0: ไม่
1: ว่
0: ค
1: า
0: ิด
1: เ
0: ว
1: ป
0: ่
1: ็
0: านม
1: เ
0: ั
1: รื
0: น
1: ่อ
0: จ
1: ง
0: ะ
1: ใ
0: ร
1: ห
0: ้
1: ญ
0: าย
1: ่
0: แรงขนาดนี้เขาคงพูดแหละเขาแฟนบอลส่วนใหญ่ก็คิดว่าเต็มที่ก็คงแบบปรับเงินตัดแต้ม
1: ที่แคทคิดไว้นะก็คือตัดแต้มจะตัดเลยไหมตัดเลยมันก็ไม่มีผลเพราะว่าเราขึ้นเราเพลย์ออฟแล้วถูกปะถ้า
0: เพล
1: ต
0: ย
1: ั
0: ์
1: ด
0: ออ
1: ห
0: ฟ
1: กแต้ม
0: ครับ
1: เราก็ยังเพลย์ออฟได้อยู่
0: คะแนนยังพอใช่ไหมครับถ้าสมมติ
1: พอ
0: ตัดแต
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: มเนี่ย
1: ตัด
0: ย
1: ไ
0: ั
1: ด
0: ง
1: ้
0: ได้
1: ถึ
0: เพ
1: ง
0: ลย
1: เก
0: ์
1: ้
0: อ
1: า
0: อฟอ
1: แ
0: ย
1: ต
0: ู่
1: ้
0: ดี
1: มตัดได้ถึงเก้าแต้มก็ยังได้เพลย์ออฟอยู่แล้วก็ปรับเงินอาจจะกี่ล้านปอนด์ก็ว่าไปแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือโบโลเนี่ยสามารถยื่นฟ้องได้ว่าถ้าเซาท์แฮมป์ตันสามารถขึ้นพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยเขาจะยื่นฟ้องกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลตัวนั้นเขาสามารถทำได้แต่สิ่งที่เขาเลือกก็คือ
0: เอ้าน
1: ั่นแหละ
0: ไปเข้ารอบดีกว่าถูกไหมอ่ะเราลองคิดกลับกันนะ
1: คือมันเข้าใจได้นะเพราะมันคือการเดิมพันมันคือการเดิมพันสองร้อยล้านปอนด์กับเกียรติยศถ้าช
0: เก
1: นะ
0: ียรติยศครับ
1: เพราะฉะนั้นเข้าใจได้จริงๆวัน
0: น
1: น
0: ี
1: ั้
0: ่
1: นอ
0: จ
1: ะท
0: ร
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ง
1: รู
0: ๆ
1: ้
0: จาก
1: กฎ
0: คุณแค่ครับจากเหตุการณ์เนี้ยคิดว่ามันทำให้เกิด
1: แฟนบอลเดอะเซนเนี่ยที่แบบเรียกว่ารู้สึกว่ามองว่าโบโลเป็นศัตรูไหมดูว่าโบโลแบบไม่โอเคหรือว่าแบบอาจจะกลายเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันในอนาคตได้ไหม
2: ถ้าบอกไม่มีเลยก็น่าจะเป็นการโกหกดูจากพายุในโซเชียลมีเดียเนี่ยจากตัวโลคอลเซนส์ของที่นู่นเองเนี่ยก็ที่อังกฤษเองนี่ก็แบบอุ้ยถล่มกันระเบิดระเบ้อที่ไทยเองก็มีบ้างนิดหน่อยคือไอ้คำว่าชีตติ้งเนี่ยมันก็จะอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันไปอีกสักระยะนานเลยแหละหรืออาจจะอยู่ตลอดไปนะคะเพราะว่าเจอทุกเพจก็จะแบบต่อให้เราจะอัพอะไรข่าวสารใดๆก็แล้วแต่ก็จะเป็นชีตติ้งอะไรแล้วก็อย่างตัวของ Twitter ส่วนตัวของเลอร์ก็อตแมทเลอร์ติเซียตำนานของเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยก็จะมีการข่มคุกคามจากโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวแฟนโบโลอินเตอร์ก็จะมีการนั่นนี่คือมันจะอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าถามว่าม ันจะกระทบใหญ่โตแน่นอนทุกวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังคุยกันเล่นๆว่าถ้านัดเปิดสนามของพรีเมียร์ของแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่จะถึงนี้แมตช์แรกเป็นโบโลเซนหรือว่าเซนโบโลสนุกสนุกแต่ก็คือเขาเราไม่สามารถขอโทษนะคะเราไม่สามารถโทษเขาได้ว่าเขาทำให้เราถูกเตะออก
1: เราก็ผิดด้วย
2: เพราะเราทำผิดถูกไหมคะแต่เขาก็ไม่สามารถโทษเราได้ว่าเพราะเราทำให้เขาไม่สามารถเลื่อนขั้นได้นะคะเพราะว่าเขามีโอกาสถึง3ครั้ง
1: ครับ
2: มีโอกาสขึ้นไปแล้วแต่ทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้แล้วต้องกลับมาเจอกันเหมือนเดิมไง
2: ดู
1: กันหน้าอย่างน้อยก็มันแบบผมว่ามีเดือด2เกมแน่ๆอ่ะฮะ
2: ได้ก็อยู่ด้วยกันไปก่อนถ้าอย่างนั้น
1: นี่ผมติดอยู่เรื่องนึงเลยนะฉายาของทีมอ่ะคือ The Sense น่ะแปลเป็นไทยก็เป็นนักบุญน่ะใช่ไหมครับ
2: นักบุญนักสวดนักอะไร
1: พอเรามีคำว่าเราแปลเป็นไทยคือบอกว่าเซาท์แฮมป์ตันขี้โกงอ่ะผมว่ามันเหมือนผ้าขาวอ่ะแล้วโดนสีดำสาดมันกลายเป็นผ้าเลอะเรื่องนี้นี่มันกระเทือนไหมเพราะว่าประวัติศาสตร์ของทีมเมื่อยาวนานนะอย่างเราคุยกันหลังไมค์ก็มี140ปีอย่างเนี้ยแล้วก็ผมว่าชื่อเสียงในอดีตของเซาท์แฮมป์ตันก็เป็นทีมที่ใสสะอาดอ่ะแต่ผมติดตรงคำนี้ว่าชีตติ้งกับเดอะเซนส์เนี่ยมันมีผลเยอะไหมครับ
2: มีค่ะมีเดี๋ยวงั้นขออธิบายคำว่า The Sense เนี่ยมายังไงก่อนเผื่อแบบว่าคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของ Southampton อาจจะไม่ทราบค่ะ Southampton เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาด้วยการที่โบสถ์ St. Mary ในปี1885ก่อตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาเพื่อดึงเด็กผู้ชายในชุมชนเนี่ยให้มาเล่นฟุตบอลไม่ไปทำอย่างอื่นแล้วก็เริ่มก่อตั้งมาเป็นสโมสรตอนนี้ก็ปาเข้าไป140กว่าปี
1: คร
2: ับ แล้วโบสถ์เซนต์แมรี่ตอนณตอนนั้นก็มาใช้เป็นชื่อสนามในตอนนี้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันดังนั้นเซาท์แฮมป์ตันกับชุมชนเนี่ยมีความผูกพันค่อนข้างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นการทำการกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่คุณฮ่องเต้บอกว่าไม่เคยมีอะไรที่แบบด่างพร้อยเลยเพราะฉะนั้นคำว่าชีตเนี่ยชีตติ้งไอ้ขี้โกงเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระทบกับแฟนบอลท้องถิ่นหลายคนตอนที่รู้ข่าวนะตอนที่ทุกคนรู้ข่าวก็จะแบบเฮ้ยเราทำจริงเหรอวะเราไม่น่าใช่นะไม่น่ามันข่าวปลอมหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่พอเราเริ่มเห็นหลักฐานเริ่มนั่นเริ่มนี่มันก็มีหลายคนที่แบบไม่ได้ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องไล่ออกให้หมดจะทอนดาเองเอ็กเคิร์ตหรือใครก็แล้วแต่ต้องไล่ออกให้หมดเพราะว่าต้องการที่จะล้างสโมสรแต่ตัวสโมสรเองเนี่ยใช้ความนิ่งใช้ความเงียบ10วันไร้สัญญาณชีพเลยจนกระทั่งเจ้าของนะตอนนี้ก็คือโซลักดาร์กันโซลักเข้ามานั่งในบอร์ดบริหารเองเพื่อออกมาตรการหลายๆอย่าง ในการเรียกศรัทธาของชุมชนกลับมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าสปอนเซอร์จะต้องถอนแน่ๆนักเตะจะย้ายสโมสรเพราะว่าไม่มีใครอยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเซาท์แฮมป์ตันอีกต่อไปแล้วนะคะ
1: ครับครับ
2: แต่พอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแถลงการของตัวเจ้าของเองออกมาว่าเขาจะซัพพอร์ตสโมสรต่อไปซัพพอร์ตทอนดาเอ็กเคิร์ดต่อไปแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะขายสโมสรหรืออะไรใดๆทั้งนั้นฉันมองว่าส่วนเนี้ยมันทำให้คนน่ะมีความเชื่อมั่นเรียกศรัทธากลับมาได้นะแต่ก็พวกเราก็กำลังมองอยู่เนาะว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาจะทำได้ในระดับไหนใช่ไหมอ่ะ
1: อาจจะเป็นการ
0: ใช่
1: เป็นแอปดัด
0: ผมมองว่าเขาทำจริงนั่นแหละแล้วก็คือมันสะท้อนออกมาผ่านทางนักเตะที่เขาตัดสินใจอยู่ต่อก่อนหน้านี้อย่างที่พี่แคทบอกก็คือเราคิดว่าทีมแตกแน่ๆไม่มีใคร
2: แน
0: ท
2: ่
0: น
2: ๆ
0: กับการบริหารสโมสรแบบนี้ได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาออกมาแถลงหลังจากที่ทุกคนได้มาพูดกันภายในทีมปรากฏว่าเราดึงแดเนียลเปเรซมาจากบาเยิร์นถาวรเราดึงลาลินมาจากมายอร์กาถาวรแล้วก็นักเตะที่อยู่ก็จะทยอยต่อสัญญากันซึ่งเดี๋ยวเราต้องตามดูกันต่อว่าที่ว่ากันว่าทีมแตกสุดท้ายแล้วเราจะเก็บตัวหลักได้มากแค่ไหนงั้นผมมองว่าการที่เขายอมทุ่มจ่าย8 ล้านดึงเปเรสเข้ามายอมจ่ายดึงลาลินเข้ามา3 ล้านเพอร์มาเนนต์ดีลเนี่ยผมมองว่าเจ้าของทีมเขาเอาจริงถ้าไม่งั้นเขาคงปล่อยละไม่งั้นเขาคงปล่อย
2: ใช่
0: ไปคุม
2: มันเป็นสถานการณ์ที่ยากนะถ้าเรามองในมุมของเจ้าของอ่ะคือแบบเลือกได้สองอย่างปล่อยเลยกับยื้อไว้ให้ได้มากที่สุด
0: ใช
2: ท
0: ่เ
2: ำ
0: พ
2: ย
0: ร
2: ั
0: าะ
2: ง
0: เ
2: ไ
0: ข
2: ง
0: าไม่ได้
2: ด
0: คุ
2: ี
0: มทีมเดียวเขาก็มีทีมในเครือกีฬาเขาเยอะ
2: แล้วอีกอย่างหนึ่งพอตัวแอคเคิร์ดเองออกมาพูดเหมือนสารภาพเล่าให้ฟังในทุกอย่างที่เขาที่เขาทำไปแล้วก็เหมือนเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจริงใจในการขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
0: ครับ
1: เอา
0: แล
1: อ
0: ้
2: ย่
0: ว
2: าก ง
0: ็
2: นี้
0: เอาอย่าง
2: น
0: นี้
2: ะ
0: ดีกว่าเอามุมมองคุณอาร์ตคือของคุณแคทเลยคิดว่าสมควรจะแบบเคลียร์ไหมล้างบางไหมกับคนที่ทำให้ชื่อเสียงของทีมแปดเปื้อนอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะ ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาก็ออกมาบอกเขาตั้งใจทำทุกคนไม่ได้โอเคตอนแรกแหละมีการเบี่ยงบ่ายให้ข้อมูลไม่จริงกับทาง EFL แต่หลังจากที่เขาแถลงแล้วเขาก็แถลงว่าเขาทำจริงแล้วทำไมเขาถึงทำแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือเขาไม่ได้รับทราบถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขารู้หรือว่าถ้าเกิดกฎมันชัดเจนว่ามันจะเกิดอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณโดนจับได้ผมคิดว่าเขาไม่ทำอีกสิ่งหนึ่ง
2: ใครมันใครมันจะ
0: ที
2: ไ
0: ่
2: ป
0: ผม
2: ท
0: ไม่อยากใช่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ควรล้างบางคือต้องยอมรับว่าทันใดเกิดหรือว่าทีมสเกาต์ทีมบริหารชุดนี้มันทำงานได้ดีมากๆอยู่แล้
1: ด
0: ว
1: ี
0: นะ
1: มาถูกทางแล้ว
0: จากที่เราแบบโยโย่ตั้งแต่สปอร์ตรีพับบลิกเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ผู้จัดการทีมที่ดีเลยอ่ะเอาตร
2: ท
0: ง
2: ี่
0: ๆ
2: เส
0: นะ
2: ม
0: ครั
2: อ
0: บ
2: ต้นเสมอปลายแบบ
0: ใช่
2: ที่
0: แต
2: เร
0: ่
2: า
0: พอ
2: มอง
0: มา
2: ว่า
0: ทั
2: เฮ
0: น
2: ้ย
0: ด
2: ค
0: าน
2: นี้มีของว่ะอะไรเงี้ย
0: ใช
2: ไม
0: ่
2: ่ม
0: คร
2: ี
0: ับคือเราไม่ดีมีความรู้สึกที่แบบถ้าเกิดเราโดนนำเราจะกลับมาชนะได้แต่กลับทำได้เกิดนี่คือโอเคล่ะต่อให้มันเป็นแต่แชมเปี้ยนชิพนะครับแต่มันก็พิสูจน์แล้วในเอฟเอคัพที่เราแบบล้มฟูแลมได้ล้มอาร์เซนอลได้สู้กับแมนซิตี้ได้สูสี
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เรื่องฟลุกแล้วก็เล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับเราโดนนำ1-0 2-0แม้กระทั่ง3-0
1: มาได
0: เ
2: ้
0: ราเรากลับมาได้เรากลับมาก ไ
2: ล
0: ด
2: ั
0: ้
2: บ
0: หม
2: ม
0: ด
2: า
0: เล
2: ไ
0: ย
2: ด้
0: คือจากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับย้อนกลับไปสมัยอีวานยูริชสมัยเซเลสสมัยลาเซียมาตินถ้าโดนนี่คือจบแล้วเส
2: จ
0: า
2: บ
0: ไม่มี
2: ป
0: ป
2: ิ
0: ัญ
2: ด
0: ญ
2: ไ
0: า
2: ฟ
0: เอาน
2: อ
0: ค
2: น
0: ื
2: ได้
0: น
2: เลยจบ
0: ไม่
2: ไป
0: มีป
2: น
0: ัญ
2: อ
0: ญ
2: น
0: า
2: ป
0: เอ
2: ิ
0: า
2: ดไ
0: ค
2: ฟ
0: ืน
2: นอนได้เลยไม่มีลุ้น
0: ใช่ครับใช่ครับแต่แบบดึ
2: อย
0: ก
2: ่างนี้
0: น
1: อย่างนี้เรามองไปในอนาคตเนี่ยแสดงว่าถ้าโครงสร้างเดิมยังไปได้อะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยอมรับได้อะแฟนบอลมูฟออนได้มองไปข้างหน้า
2: ใช่ความผิดเกิดขึ้นแล้วมีบทลงโทษแล้วเรารับโทษแล้วเหลือลบ 4ที่เราจะต้องสู้ต่อซึ่งถ้ามองว่าลบ 4ทีมนี้ผู้จัดการคนนี้แป๊บเดียว
0: ใช่
2: นี่คือความเชื่อมั่
1: ถ
2: น
1: ้าผมเมื่อกี้ผมฟังคุณอาร์ตนะผมชอบคำหนึ่งคือเมื่อเราผิดเนี่ยเรารับผิดอ่ะถ้าในมุมกลับกันนะถ้าวันเนี้ยเขายังดึงดันอยู่แล้วแบบบ่ายเบี่ยงว่าจริงๆเอ้ยฉันไม่ได้ผิดอาจจะไม่ได้ดึงใจของเราเนี่ยกลับมาได้หรือเปล่าม
2: ี
1: คร
2: ส
1: ับ
2: ่วน
1: แต่พอเขารับผิดผมว่าวันเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับแล้วมองไปข้างหน้า
2: ใช่
1: ใน
2: ใ
1: ม
2: ช
1: ุม
2: ่
1: คุณแคทและคุณอาร์ตเนี่ยมองว่าถ้าโครงสร้างนี้ทำทีมแบบนี้ซีซั่นหน้ากลับพรีเมียร์ลีกไหมครับ
0: ผมว่าติด1 ใน 8ชัวร์ปีหน้าเพลย์ออฟมันขยับเป็น8 ทีมเนาะทีนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าทีมที่หล่นลงมาโอเคถึงแม้จะเขาจะให้เป็นทีมเต็งแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วทีมที่หล่นลงมามันไม่ได้การันตีว่าคุณจะต้องทำผลงานดีสิ่งหนึ่งที่พวกคุณจะเจอก็คือคุณต้องทยอยปล่อยนักเตะดีๆออก
2: คนการตลาด
1: แล้วก
0: ผ
1: ็คุยมาหลายสัปดาห์แล้วใครที่
0: ผม
1: อย่างสัปดาห์ที่แล้วนี่พวกทีมตกชั้นเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่ตกชั้นเนี่ยนักเตะก็ต้องปล่อยอ่ะทีมเล่นในพรีเมียร์ลีกกับในอะไรนะในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันไม่สามารถใช้โครงสร้างการเงินเดียวกันได้แล้วนักเตะหลายๆคนเขาก็ไม่ได้อยากจะร่วมหัวจมท้ายกับทีมนะ
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
2: ใครๆก็อยากอยู่พรีเมียร์ลีกพูดง่ายๆเนาะด้วยเงินเดือนด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็เข้าใจในตัวนักเตะนะทุกคนต้องการสิ่งที่ดีกับตัวเองทั้งนั้น
0: นักเตะลงมาแชมเปี้ยนชิพมันก็ต้องลดค่าเหนื่อยแต่ว่าผมติดอยู่ติ่งหนึ่งครับพี่เต้พี่แคทคือผลของ FA ยังไม่ออกอย่างที่เราทราบกันก็คือหลังจาก EFL แจ้งผลมาแล้วนะ FA เขาอินเวสติเกตต่อซึ่งทางเราก็ยังรออยู่สิ่งที่เรากลัวก็คือเขาจะแบนทันไดเกิดยาวซึ่งจะทำให้สโมสรต้องกลับไปหาผู้จัดการทีมใหม่อีกซึ่ง
1: หาคนใหม่อันนี้
0: ถ
1: น
0: ้
1: ่
0: า
2: า
0: เกิ
2: ก
0: ด
1: ล
0: เป
1: ั
0: ็น
1: ว
0: เคสนั้นเนี่ยน่ากลัวเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใคร
2: อื
0: แต่
2: ม
0: ถ้าเกิด
1: นี้มืด
0: FA
2: จังเ
0: ม
2: ลย
0: อง
2: นะ
0: ว่าใช่ถ้าเกิด FA มองว่ามันหนักแล้วแล้วก็สะสมแล้วแล้วทอนได้เกิดได้ทำต่อผมมั่นใจว่าได้ลุ้นยาวๆแน่นอน
2: เราไปไหวเราไปไหว
0: ครั
2: ต
0: บ
2: ้องรอผลเอฟเอเดี๋ยวเพราะตอนนี้ก็เงียบไม่ว่าจะแหล่งข่าวทางไหนก็แล้วแต่เรายังไม่สามารถรู้แนวโน้มได้เลยแต่ว่าตัวของโซลักเองก็บอกว่าเราได้รับโทษสะสมแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะลงโทษแบนเอ็กเคิร์ดด้วยเนี่ยมันคือการลงโทษที่ซ้ำซ้อนอ่ะแล้วเขาถ้าโดนแบนเขาก็จะอุทธรณ์อีกแต่ถ้าอุทธรณ์แล้วก็ไม่ได้อีกเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องดูว่าระยะการแบนเนี่ยมันนานเท่าไหร่หรือจะไม่โดนเลยหรือจะโดนนิดหน่อยก็ต้องดูต่อไป
0: เราทำได้
1: โอ
0: เก
1: ้
0: ิ
2: ย
0: ด
2: จ
0: เนื้อ
1: ริง
0: หอมนะครับทีมในซีเรียเอจะเอาไปทำนะครับทีมที่ขนาดใหญ่ขึ้นที่มีเยอรมันเขาทำได้สบาย
1: นี่จริงจริงจริงผมมีเรื่องจะคุยเยอะนะอย่างผมจำภาพเซาท์แฮมป์ตันนี่ก็ต้องกลับไปในยุคแบบอะไรนะแมทธิวเดซิสเออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าด้วยประเด็นวันนี้จริงๆประเด็นร้อนจริงๆก็คือเรื่องของการปรับแพ้นะแล้วก็เรื่องของการปรับคะแนนแล้วก็มันทำให้เสียชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้คุยแหมถ้าเกิดมีโอกาสจริงจริงจริงอยากจะชวนคุยเรื่องแบบย้อนอดีตกันอีกสักเทปนะ
2: ได้ไม
1: น
2: ่
1: ะ
2: มีปัญหาค่ะได้เลย
1: ครับนี่เรามาคุยเรื่องปัจจุบันกันนิดนึงดีกว่านะครับในมุมมองคุณแคทคุณอาร์ตคิดว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยมีทีเด็ดอะไรอีกอ่ะในสมมติฐานนะว่าผู้จัดการทีมยังเป็นคนเดิมจะมีเติมไหมมีเติมนักเตะคนไหนไหมหรือเอางี้ดีกว่าผมถามคำถามนี้ดีกว่านักเตะคนไหนในทีมเนี่ยที่เราไม่อยากให้ออกจากทีมไปเลยแล้วคิดว่าเป็นคีย์แมนสำหรับปีหน้า
2: ก็จะมีเพเลสที่เราเพิ่งเซ็นมาเนาะผู้รักษาประตู
0: ผมว่าเปเรสนะคีตอนแรกจะตอบเซียนซ่าแต่คิดว่าเซียนซ่าน่าจะไป
2: ไม่แน่นะ50-50อยู่ยังหวังได้อยู่ยังหวังได้อยู่จากที่ตามข่าวมาเซียนซ่ายังหวังได้อยู่ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าเราเซ็นใครเข้ามาต่อสัญญาอาจจะบรีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็ค
0: มีข่าวจะต่อสัญญากับบรีกับแมนนิงแต่ว่าโอเค คีย์สำหรับผมยังไงก็ต้องเป็นเปเรสเพราะว่าเราไม่ได้มีผู้รักษาประตูดีๆมานานแล้วแล้วก็ถ้าเกิดดูประวัติย้อนดูสถิตินะครับผมจำไม่ได้ผมที่ซอสไหนตั้งแต่เราเซ็นเปเรสเข้ามาที่เดือนมกราเปอร์เซ็นต์เซฟมากที่สุดก็คือเปเรสในลีกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราแบบประตูน้ำบาซูนูแมคคาที่คือตรงเป็นตรงอะไรประมาณนั้นพอได้เปเรสเข้ามามันเซฟแต้มให้เราครับจากจะแพ้จะแพ้กลายเป็นเสมอจากจะเสมอกลายเป็นชนะผมว่าม
2: ิน
0: มัน
2: เก
0: ส
2: ่ง
0: ำค
2: ซะ
0: ัญ
2: ด้วยนะ
0: ใช่
2: บ
0: คริ ัน บ
2: เก่งซะด้วยบินไม่พัก
1: ครับ
0: ที
1: ช
0: นี
1: อ
0: ้
1: บ
0: ตัวที่ต้องเติมอ่ะก็น่าจะเป็นแนวรุกละเจ้ผมมองว่ามันต้องมีคนที่แบบสร้างสรรค์เกมแอสซิสต์ได้เยอะๆเหมือนที่เซียนซ่าทำหรือว่าเหมือนที่อาซาสทำชงเองยิงเองได้เหมือนที่เรามีเซียนซ่านะครับทีนี้หน้าเป้าเนี่ยผมมองว่าเรามีแล้วมีแนวโน้มว่าเราอาจจะต้องเสียรอสจวตเพราะเขาจะไปกับฟรีเอเจนต์เราได้ลาลินมาผมมองว่าต้องหาตัวแบ็กอัพใหม่คนหนึ่งระบบมันดีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาที่เราไม่ได้เห็นมานานนะเจก็คือลูกตั้งเตะทีนี้คนที่เนื้อหอมอีกคนหนึ่งของเราก็คือฮาวูดเบลิตทีมพรีเมียร์ลีกต้องการที่จะเอากันตึมเลย
1: นี่
0: เขาหม่งได้เยอะมากปีที่ผ่านมา
1: เรื่องนักเตะที่มีอยู่เนี่ยผมว่าคำถามเนี้ยผมคิดสดๆเมื่อกี้เลยด้วยความที่จริงๆเนี่ยผมจำภาพของซาเทมตันเนี่ยเป็นนักปั้นนะอาจจะบางทีอาจจะเคยมองว่าเป็นลิเวอร์พูลสาขาสองอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บ้า
0: ไ
1: งอะไร
2: ปได้ก็ไปได้อ่ะ
1: ถ้าฤดูกาลหน้าเนี่ยดึงอดีตนักเตะเนี่ยกลับมาได้หนึ่งคนคุณแคทคุณอาร์ตอยากดึงใครอดีตนักเตะเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยที่ไปโลดแล่นทีมอื่นแล้วเนี่ยอยา
2: อ
1: ก
2: ๋อ
1: ดึงใคร
2: โอเค
1: ฮะอ่ะ
0: ผม
1: คุ
0: ม
1: ณ
0: ีอยู
1: แ
0: ่
1: ค
0: ใน
1: ท
0: ใ
1: ก
0: จ
1: ่อนก็
0: แล
1: ได
0: ้
1: ้
0: ว
1: ครับ
2: ท่านหรอ
0: ที่
2: ม
0: ยั
2: าง
0: เล
2: เน
0: ่น
2: ่
0: อยู่ใช่ไหมที่ยังเล่นอยู่ใช่ไหม
1: ที่ยังเล่นอยู่ที่ยังเล่นอยู่
0: โอเค
2: มาเน่ยังเล่นอยู่ไหมอ่ะ
0: ยังเล่นอยู่ทีมเดียวกับโรนัลโดเอา
2: เห็
0: จ
2: น
0: ี
2: ไหม
0: ฮัทปะ
2: เขาจะกลับมาป่ะ
1: คุณอาร์ตนะครับ
0: ผมอยากได้วาจิลฟันไดท์ผมว
1: ฟ
0: ่า
1: ั
0: เข
1: น
0: า
1: ไ
0: เ
1: ด
0: ล่น
1: ร
0: แชมเปี้ยน
1: แก
0: ช
1: ่
0: ิพ
1: แล้วนะ
0: สบายผมว่าเล่นแชมเปี้ยนชิพได้ผมว่าคุมแผงหลังได้
2: เขาก็เป็นคนที่มีภาวะผู้นำค่อนข้างสูงอะวันใด
0: ใช่
1: แล้ว
0: แล้วก
1: ก
0: ็
1: ็
0: คนที่มันเด่นเด่นกับเซาท์แฮมป์ตันที่ยังเล่นอยู่มันก็หาได้ยากละเพราะว่าหลังจากที่ปีที่คนเรียกว่าลิเวอร์แฮมป์ตันนะครับคือปี
1: ครับคร
0: ช
1: ับ
0: ช่วงปีนั้นเนี่ยตัวมันดีจริงที่เราเล่นอยู่ภายใต้ของปอเชตติโน่อยู่ภายใต้คูมันมาม
2: ัน
0: เน
2: เป็
0: ่
2: น
0: ลันลาน่าแลมเบิร์ตพวกนี้ครับที่ไปอันเดอร์ไวเรลฟานไดพวกนี้คือทยอยแขวนสตั๊ดกันหมดแล้วหลังจากนั้นน่ะต่อให้คนจะเรียกว่าลิเวอร์แฮมป์ตันน่ะแต่มันก็ไม่มีใครที่แบบเด่นขึ้นมาขนาดแบบทีมใหญ่ต้องการจะซื้อ
1: ไม่ได้ปั้น
0: ไม่ได้มีหลังจา
1: ด
0: ก
1: ี
0: หม
1: เหม
0: ด
1: ือน
0: จุกลุกชอพวกนั้นนะครับรุ่นเอาง่ายตั้งแต่หมดยุคของนักเตะที่เล่นให้กับคูมันนะครับก็แทบจะไม่มีใครที่แบบน่าดึงไปเลยโอเคมันอาจจะมีบ้างประปรายอย่างช่วงหลังๆก็มีตัวที่ตัวนี้พี่แคทที่น่าจะเนื้อหอมตลาดหน้าหนาวนี้คือมาติอุสเฟอร์นันเดสน่าจะไปทีมของพี่เต้
1: มันชื่อฟนเด
0: ตอนนี้อยู่เวสต์แฮมแล้วก็เล่นได้ปีเดียวก็น่าจะไปทีมใหญ่ละ
1: ครับ
0: อ
1: แต่ผู้เล่น
0: ก
2: ข
0: ็
1: อง
0: จ
1: เ
0: ะ
1: ราม
0: ี
1: ไป
0: แค
1: เว
0: ่
1: สต์แฮมเยอะนะมีป
0: ก
1: ี
0: ็จ
1: ค
0: ะม
1: ร
0: ี
1: าวมีเฟอร์นันเดสมีใครอีกคนนึงที่อยู่เวสต์แฮมตอนนี้
0: วอล์กเกอร์ปีเตอร์
2: นั่นแหละนั่นแหละ
0: แต่ว่า
1: แ
0: ม
1: ล
0: ันก็
1: ้
0: จ
1: ว
0: ะเสียปีแล้วไม่กี่ตัวแบบ
1: อ่ะ
0: ไม่ได้
1: แล้วถ้าเป็นนักเตะที่ไม่เรียกว่าอะไรที่ไม่ได้เป็นอดีตล่ะมาจากทีมไหนก็ได้แล้วมีคิดว่ามีสิทธิ์จะพอเป็นไปได้นะถึงอาจจะเพ้อฝันสักนิดนึงอ่ะ
2: อ๋ออ
1: ยากได้ใคร
0: ผมไม่เคยเพ้อฝันเลยผมเนี่ยจ
2: เอ
0: ะคิดว่
1: อ
0: าแบบถ้ามัน
1: เป
0: จ
1: ็
0: ะ
1: นไ
0: ด
1: ป
0: ึง
1: ได้
0: ได้
1: จริง
0: จริงๆถ้ามันจะดึงจริงๆจะดึงใครผมอยากได้ออกเสียงว่าอะไรอ่ะปีกขวาของมินวอลอาเซสเหรออาเซสคนที่แบบเล่นดีกับมินวอลเลยที่ยิงบ่อยๆยิงเราด้วย
1: เหมาะกับซา
0: ใช่
1: ตัน
0: ครับ
1: แน่
0: คือ
1: ๆค
0: ผ
1: ุณ
0: ม
1: แคท
0: เค
1: ล่ะคร
0: ย
1: ับ
0: เห็
1: ค
0: น
1: ุณ
0: เ
1: แ
0: ข
1: ค
0: า
1: ท
0: เล
1: ล
0: ่
1: ่
0: น
1: ะ
0: มาแล้วใช่
1: คุณแคทล่ะมีใครที่อยากได้มากๆไหม
2: ใช่ตอนนี้คือรักษาที่มีไว้ให้ได้ก่อน
1: ก็ เรียกว่ารู้จักกับซาวด์แฮมป์ตันผมว่าจะไม่ถึง 50% เลยนะจากที่เราได้คุยกันวันนี้นะครับเพราะว่าผมว่าซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเรื่องยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วโหนี่ยังคือเอาแค่เรื่องปัจจุบันนะจริงๆแล้วยังมีประวัติในอดีตมีเรื่องในอดีต
2: นี่ยัง
1: ใช
2: ไม
1: ่
2: ่ได้บอกเลยว่าวันที่ตัดสินน่ะวันที่ตัดสินว่าโดนตัดสิทธิ์เนี่ยคือฉันอยู่เซาท์แฮมป์ตันแล้วไงประเด็นคือซื้ออ ต
1: ๋
2: ั๋วเครื่
1: อ
2: องบิ
1: ใช
2: น
1: ่
2: บินไปรอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับมา
2: มันต้อง
1: ทิ้ง
2: ไป
1: ทิ้งสักนิดหนึ่งทิ้งท้ายหน่อย2 นาทีสุดท้ายเล่าให้ฟังบรรยากาศความรู้สึกวันนั้นหน่อยว่าไปอยู่ซาแธมป์ตันแล้วไม่ได้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะ
2: พอเราชนะเพลย์ออฟรอบเล็ก2ซื้อตั๋วเลยทันทีคือแบบบอลจบประมาณแบบจะ6 โมงเช้าซื้อตั๋วเลยซื้อตั๋วเครื่องบินเพราะว่ากลัวด้วยสงครามหรืออะไรราคามันจะสวิงอะไรเงี้ยซื้อตั๋วทันทีตั๋วบอลซื้อทันทีไปบินไปถึงอังกฤษโดนตัดสิทธิ์จ้ะถามว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงมันก็เฟลนะมันก็เฮ้ยมันไม่แรงไปหรอวะมันไม่น่าจะขนาดนี้นะอะไรเงี้ย
1: ใ
2: แ
1: ช
2: ต่
1: ่
2: ว่าเราทำอะไรไม่ได้อ่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คือจะต้องยกเลิกโรงแรมตั๋วเขาแต่เขาจะมีระบบรีฟันให้เองแล้วก็พยายาม move on ให้ได้ move on ที่ว่าก็คือแบบไม่ไปลอนดอนเลยนะคือไปชานเมืองชนบทที่อื่นเลยก็คือไม่ใกล้เขียดลอนดอนเลยไม่อยาก
1: อยา
2: เห
1: ก
2: ็น
1: คุย
2: ใ
1: ก
2: ค
1: ั
2: ร
1: นต่อ
2: เตะ
1: อ่ะแต่เวลาหมดลงแล้วคุณแคทคุณอาร์ตโอ
0: ครับ
1: กาส
0: ผ
1: ห
0: ม
1: น้าอาจจะม
0: ย
1: า
0: ิน
1: ั่ง
0: ดี
1: คุย
0: คร
1: ก
0: ั
1: ับ นเรื่องอดีตซาวด์แฮมป์ตันกันอีกสักนิดนึงนะครับวัน
2: ได
1: นี้
2: ้
1: ฟุ
2: ไ
1: ต
2: ด
1: บอล
2: ้
1: มหาชนหนึ่งเรื่องคนในโลกฟุตบอลนะครับในซีรีส์ของโยโย่ขับนะกับแฟนคลับนะครับเอฟซาวด์แฮมป์ตันไทยแลนด์เอฟซีไทยแลนด์แฟนคลับนะครับครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ได้เห็นมิติลึกๆนะครับของทีมที่เรียกว่า140 กว่าปีนะครับวันนี้ฟุตบอลมหาชนนะครับต้องลาไปแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีสวัสดีครับ
0: ดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1 วัน 1,000 เรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
7: พลอากาศเอกประภาสสอดใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
8: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
9: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอ.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
17: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
18: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
19: EuroLeague Focus
20: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันในช่วง EuroLeague Focus 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็ณเวลานี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะลงทำการแข่งขันกันแล้วนะก็ใช้ระยะเวลาในการทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยแหละนะ11มิถุนายนแล้วก็ไปจบที่20มิถุนายนขออภัย20กรกฎาคมนะครับใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะก็สำหรับทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่จะมีทีมที่ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกในรอบกลุ่มเนี่ยถึง48ทีมด้วยกันนะทั้งหมดเนี่ย12กลุ่มนะครับไล่ไปตั้งแต่กลุ่ม A ถึงกลุ่ม L เลยก็เยอะมากแล้วก็เลยทำให้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันนี่มันก็เลยยาวไปด้วยนะครับ ก็สำหรับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเบื้องต้นก็แน่นอนแหละเอา2ทีมแรกนะครับที่จบอันดับ1แล้วก็อันดับ2ของตารางเนี่ยเข้ารอบต่อไปแล้วก็ไปคัดเอาทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเข้าไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนั่นเองนะสำหรับเท่าที่ไล่ๆดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่ใช้คำเรียกได้ว่า Group of Death เนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะสำหรับกลุ่ม Group of Death นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ากระจายกันอยู่ในหลายๆกลุ่มสำหรับทีมใหญ่ๆเนี่ยอย่างกลุ่ม A เนี่ยก็มีเช็กเม็กซิโกแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้นะครับถ้าดูความแข็งของทีมนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดเลยนะถ้าจะดูดีหน่อยก็น่าจะเป็นเม็กซิโกเกาหลีใต้นะครับที่ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยไปบ่อยมากเช็คนี่ก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองส่วนเม็กซิโกก็แน่นอนแหละด้วยความที่เป็นประเทศที่อยู่ในโซนอเมริกาเหนือ ความที่ว่าจะเจอกับคู่แข่งแข็งๆทั้งหลายจากโซนอเมริกาเหนือเนี่ยมันก็น้อยนะครับก็มีเพียงแค่แคนาดากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละที่พอจะสูสีกันหน่อยส่วนนอกนั้นก็จะเป็นทีมประเทศเล็กๆน้อยๆทีมหมู่เกาะทั้งหลายนะก็เลยจะได้เห็นว่าเนี่ยเม็กซิโกก็จะได้เข้ามาเล่นฟุตบอลโลกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับในกลุ่ม A ถ้ามองแบบเร็วๆมองแค่ชื่อประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเม็กซิโกกับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะเป็น2ทีมแล้วครับที่การันตีกันผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันเนี้ยผมคิดว่าต้องไปดูที่ผลงานของเช็กนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างเช็กกับทางแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเช็กดูจะเป็นทีมที่มีนักเตะที่แข็งแกร่งกว่านะครับส่วนในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาแล้วก็กาตาร์ก็แคนาดาก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเช่นเดียวกับในกลุ่ม A ก็คือเม็กซิโกนั่นเองนะในกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าถึงขั้นเป็นกรุ๊ปออฟเดธได้ไหมก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะด้วยความที่มันมีหลายทีมแล้วก็ทีมใหญ่ๆกระจายกันไปอยู่ในทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะเห็นทีมใหญ่ๆมากระจุกกันอยู่ในกลุ่มเดียวเงี้ยเหมือนสมัยก่อนที่แบบโอ้โหเยอรมันอังกฤษแล้วก็ทีมจากโซนอเมริกาใต้สักทีมหนึ่งเงี้ยโคลอมเบียอุรุกวัยเงี้ยที่จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันเลยโอกาสแบบนั้นมันมีได้น้อยนะครับมันก็เลยทำให้ในครั้งนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่ากลุ่ม Group of Death เนี่ยมันเท่าที่มองเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะแต่ถ้ามองในระดับคุณภาพทีมที่มันใกล้เคียงกันไม่พูดถึงชื่อชั้นนะครับก็ต้องบอกว่า กลุ่ม B นี่ก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาเนี่ยถือว่าผมว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยส่วนกาตาร์มองเผินๆเป็นทีมจากเอเชียเราก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะไม่สามารถสู้กับบอสเนียหรือแคนาดาได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแน่นอนแหละสวิตเซอร์แลนด์ดูแข็งแกร่งกว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกัน3ทีมเนี่ยกาตาร์แคนาดาบอสเนียผมว่า3ทีมนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะในกลุ่มนี้ถ้าจะให้มองผ่านผ่านเอาแบบไม่ได้ว่าวิเคราะห์เยอะมากในเชิงลึกนะครับมองแค่ชื่อชั้นแล้วก็คุณภาพนักเตะแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะยืนหนึ่งแหละส่วนอันดับ2เนี่ยน่าจะเป็นการลุ้นกันได้ทั้ง3ทีมเลยนะกาตาร์นี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าแคนาดากับบอสเนียผมว่าน่าจะเป็น2ทีมนี้แหละที่ได้ลุ้นกันอันดับ2ส่วนกาตาร์อาจจะได้ลุ้นเล็กๆกับการเผื่อฟุกได้เป็นอันดับ3นะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม Group of Death ละกันนะกลุ่มนี้นะครับในกลุ่ม C ก็จะมีสกอตแลนด์บราซิลไฮติแล้วก็โมร็อกโกโอ้กลุ่มนี้ยิ่งมองง่ายเลยครับเพราะว่าไฮติเนี่ยน่าจะกาชื่อทิ้งไปเลยนะส่วนโมร็อกโกกับทางสกอตแลนด์เนี่ยผมมองว่าโมร็อกโกดูแข็งกว่าสกอตแลนด์เล็กๆนะส่วนบราซิลเนี่ย แน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องชื่อชั้นบราซิลนี่ได้เป็นจ่าฝูงน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปดูผลงานณวันแข่งขันจริงๆก่อนนะเพราะว่าสกอตแลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นทีมโอ้โหนักรบ

มากๆทีมหนึ่งเลยแหละถ้าพูดตามตรงนะครับส่วนโมร็อกโกอันนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในทีมแกร่งทีมแข็งโป๊กมากๆของทางทวีปแอฟริกานะก็จะเป็นประเทศก็จะอยู่ทางแอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็มีเขตแดนติดๆใกล้ๆกันกับทางสเปนเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้รับอิทธิพลความเป็นยุโรปสไตล์การเล่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจากทางยุโรปมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เลยจะทำให้ดูแข็งแกร่งมากกว่าทีมจากทวีปแอฟริกาอื่นๆนะครับก็ผมว่าอันดับหนึ่งอะบราซิลได้ลุ้นเนี่ยถึงแม้ว่ารายชื่อนักเตะบราซิลแต่ละคนที่เห็นมาแล้วก็จะแบบบราซิลหรือวะเนี่ยใช่หรือวะบราซิลยุคนี้มันมีหน้าตานักเตะออกมาอย่างนี้เหรอแต่ถ้าพูดถึงศักยภาพพูดถึงประสบการณ์พูดถึงหูความเขี้ยวแล้วก็ต้องยอมรับนะครับยังไงซะบราซิลก็คือบราซิลนักเตะแต่ละคนมันจะมีแท็กติกเทคนิคมีลูกดีดลูกดิ้นลูกแบบโอ้โหเรียกฟาวเรียกไรเนี่ยสารพัดอยู่แล้วก็ถ้านับรวมไปเกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าพรสวรรค์ต่างๆเนี่ยมันเราเห็นกันมาอยู่แล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าคนบราซิลเกิดมาพร้อมกับลูกฟุตบอลเนี่ยไม่เกินจริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าในยุคหลังๆเนี่ยบราซิลจะโดนส่งออกไปยุโรปไวไปสักหน่อย17-18ก็ไปค้าแข้งในยุโรปและทำให้หลายคนเนี่ยมักจะพูดกันว่ามันขาดความเป็นบราซิเลียนที่มันไม่ได้เป็นบราซิเลียนที่เติบโตมาจากฟุตบอลบราซิลแต่แรกนะครับคือพอเป็นดาวรุ่งขึ้นมาพอมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้สักปีหนึ่งบางคนอาจจะเล่นได้สัก2-3 ปีอย่างเงี้ยมันยังไม่ทันได้ซึมซับความเป็นบราซิเลียนแบบจัดจ๋าสักเท่าไหร่นะแล้วก็บวกกับอิทธิพลของฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยมันมีเรื่องสื่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องการหาคลิปดูการหาแรงบันดาลใจการเรียนรู้เทคนิควิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็แค่กดเข้าไปดูในโซเชียลมันก็เห็นกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถึงได้มีการพูดกันว่าเด็กบราซิลสมัยนี้มันดูไม่ค่อยเป็นบราซิลมันดูไม่ค่อยเป็นสไตล์แซมบ้าลาตินเมกันเหมือนสมัยก่อนนะเพราะว่ามันจะดูเป็นการพัฒนาขึ้นมาเป็นฟุตบอลสไตล์ยุโรปซะส่วนใหญ่ไปซะแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกบราซิลก็คือบราซิลยังไงก็มองข้ามไม่ได้นะส่วนอันดับ2กับ3เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นการแย่งกันระหว่างสกอตแลนด์กับโมร็อกโกนี่แหละเพราะว่าไฮติอย่างที่บอกไปว่าน่าจะกาชื่อทิ้งได้เลย ในกลุ่ม D นะครับมีตุรกีปารากวัยสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแล้วก็ออสเตรเลียกลุ่มนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดเลยนะสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนช่วงยุค2000ต้นๆนะครับช่วงนั้นก็โอ้โหมีตัวแข็งๆอยู่เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ปลายตั้งแต่ไอตอนปี94ที่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วก็มา98ในตอนที่ฝรั่งเศสคือช่วงยุคนั้นอ่ะมันยังพอมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับนักเตะสหรัฐอเมริกาแล้วก็จนมาถึงยุคของคลินเดมซี่แนวรุกชาวสหรัฐที่มาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เป็นโอ้โหสุดยอดกัปตันอเมริกาคนหนึ่งเลยแหละนะครับของยุคฟุตบอลทีมชาติสหรัฐอเมริกาณเวลานั้นนะพอมาในยุคหลังนี่ก็หาตัวเจ๋งๆค่อนข้างได้น้อยนะครับสองพี่น้องทิวมันนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดนี้ด้วยหรือเปล่านะมาลิกทิวมันเนี่ยติดมานะครับส่วนอีกหนึ่งทิวมันนี่ก็ติดมาแค่คนเดียวนะสำหรับสหรัฐอเมริกาชุดนี้นะครับมาลิกทิวแมนแค่คนเดียวเองส่วนอีกหนึ่งทิวแมนไม่ได้ติดมานะเป็นสองพี่น้องนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝาแฝดด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเป็นสองพี่น้องนะครับมาลิกทิวแมนนี่ก็อยู่กับเลเวอร์คูเซนส่วนนอกนั้นเนี่ยที่น่าสนใจก็แน่นอนครับเวสลีย์เวสตันแมคเคนนี่นะครับมิดฟิลด์จากยูเวนตุสซึ่งตอนหลังช่วงหลังๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์เลยนะเล่นปีกก็ได้เล่นวิงแบ็กก็ได้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัวกลางก็ได้

0: ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาฝีเท้าได้ดีเลยล่ะสำหรับเวสตันแมคเคนนี่แล้วก็เชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของแดนกลางของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะไทเลอร์ดัมก็ทำผลงานได้ดีนะครับในการลงเล่นให้กับทางบอร์นมัธนะเบนเดนอารอนสันก็ทำผลงานได้ดีกับลีดส์ยูไนเต็ดส่วนทิโมธีเวอาร์นะครับอันนี้นี่ก็ทรงๆไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากนะลูกชายของจอร์จเวอาร์นะครับหนึ่งในตำนานนักเตะคนหนึ่งนะของเอซีมิลานนะครับสำหรับทางจอร์จเวอาร์นะแล้วก็แน่นอนครับที่ต้องจับตามองก็ต้องเป็นคนนี้แหละนะคริสเตียนพูลิสิกกัปตันอเมริกาคนปัจจุบันก็ปีนี้ในการลงเล่นให้กับทางเอซีมิลานแม้ว่าผลงานจะดรอปลงไปหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับพูลิสิกก็ทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์ซึ่งต้องบอกว่าก็ผลงานดรอปลงไปเยอะมากนะปีแรกเนี่ยทำไป12ประตู8แอสซิสต์ปีที่2ทำไป11ประตู9แอสซิสต์นะครับปีนี้ด้วยระบบการเล่นของอัลเลกีแล้วก็มีปัญหาภายในเยอะแยะมากมายสำหรับเอซีมิลานเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้โดยรวมของทีมเนี่ยฟอร์มมันดรอปลงไปเยอะนะคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับคือคนนี้ครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย23ปีริคาร์โดเปปี้ครับก็ถ้าตามข่าวรู้สึกว่าเดี๋ยวในฤดูกาลหน้าจะย้ายมาเล่นในอังกฤษนะที่ผมเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับว่ากำลังจะเซ็นสัญญาย้ายมาเล่นในอังกฤษสำหรับทางริคาร์โดเปปี้นะคนนี้ถือว่าน่าสนใจครับใช่ฟูลแลมนะฟูลแลมเนี่ยแหละที่ว่ามีข่าวว่าจะดึงเขามาร่วมทีมนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออฟฟิเชียลหรือยังแต่ว่ามีข่าวว่าติดต่อเจรจากับทาง PSV Eindhoven นะครับว่าจะดึงมาร่วมทีมถือว่าน่าจับตามองเลยครับริคาร์โดเปปี้นี่ก็ช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าคนสำคัญของ PSV Eindhoven คนหนึ่งเลยแหละรวมไปถึงฟอเรียนบาโลกันนะครับคนนี้ก็อดีตดาวรุ่งของอาร์เซนอลนะก็ย้ายไปอยู่ในลีกฝรั่งเศสแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อพูดมาเยอะแยะมากมายเลยนะผมว่าสหรัฐอเมริกาด้วยความเป็นเจ้าภาพด้วยนะก็น่าจะมีลุ้นการจบอย่างน้อยๆอ่ะ1 ใน 2อ่ะต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปลุ้นให้ตุรเกียกับทางปารากวัยเนี่ยเขาไปตัดแต้มอะไรกันเองนะครับตุรเกียนี่ก็ถือว่าเป็นทีมแข็งแกร่งทีมหนึ่งเลยแหละเมื่อมาอยู่ในกลุ่มนี้นะผลงานการคุมทีมของวิเซนโซมอนเตล่านี่ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับในการพาตุรเกียได้มาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะบรรดาตัวรุกคีแนนยิลดิสนะครับคาเลมอัคเตอร์โคกรูเนี่ยนะก็ถือว่าจัดจ้านทั้งนั้นเลยนะครับบาริสยิลมาสในแดนกลางนี้ก็อาดากูแรนะครับตัวสำคัญเลยรวมไปถึงตัวเก๋าอย่างฮาคานคาฮาโนกูเนี่ยนะก็น่าจะมีบทบาทสำคัญในฟุตบอลโลกรอบนี้กับทีมชาติตุรกีเลยครับสำหรับบรรดาหลายชื่อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะผมก็ยังคงมองว่าตุรกีกับทาง USA เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้ารอบต่อไปไม่ว่าจะจบอันดับหนึ่งหรืออันดับสองส่วนอันดับสามเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าลุ้นครับว่าออสเตรเลียจะทําได้ดีขนาดไหนเพราะว่าปารากวัยเนี่ยถ้าวัดกันกับออสเตรเลียผมก็ยังคงมองว่าไม่ได้ห่างกันมากนักสักเท่าไหร่นะครับสําหรับทางปารากวัยกับออสเตรเลียนะครับผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยละสําหรับ2ทีมนี้นะแต่ว่าปารากวัยอาจจะดูน่าสนใจกว่าเล็กๆตรงที่ว่าเป็นทีมจากโซนลาตินอเมริกานะครับโซนจากอเมริกาใต้ถ้าพูดถึงเรื่องทักษะเทคนิคแล้วก็น่าจะดูดีกว่าออสเตรเลียเนี่ยส่วนในกลุ่ม E เยอรมันเอลกวาดอร์ไอวอรี่โกสต์แล้วก็คูราเซานะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่เยอรมันนี่นาเกลมันน่าจะพาทีมเก็บ9แต้มเต็มได้เลยด้วยนะถ้าไม่เล่นพลาดไม่เล่นย่ำแย่กันเองนะครับเพราะว่าถ้าที่เหลือแล้วเนี่ยเอลกวาดอร์กับไอวอรี่โกสต์เนี่ยผมมองว่าน่าจะชิงที่2กันส่วนคูราเซานี่ก็ยังห่างชั้นเยอะต้องยอมรับเลยนะครับคูราเซาเนี่ยน่าจะยัง ห่างชั้นกันเยอะกับบรรดาพวกที่มีประสบการณ์การมาเล่นฟุตบอลโลกเยอรมันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับเอลกวาดอร์ช่วงหลังก็ได้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆบ่อยครั้งมากขึ้นส่วนไอเวอรี่โกสต์นี่ก็เป็นตัวเก่าหน้าเก่านะครับจะมีช่วงที่ดรอปไปบ้างแล้วก็มีช่วงที่ได้กลับมาเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นเยอรมันเนี่ยแหละที่จบเป็นแชมป์กลุ่มส่วนสองกับสามน่าจะเป็นการชิงกันระหว่างเอลกวาดอร์กับไอวอรี่โกสต์นะกลุ่มนี้นี่มองง่ายหน่อยนะครับในกลุ่ม F สวีเดนเนเธอร์แลนด์ตูนิเซียแล้วก็ญี่ปุ่นกลุ่มนี้เนี่ยจากใจจริงเลยผมแอบลุ้นให้ญี่ปุ่นท็อปฟอร์มทำผลงานได้ดีนะแต่พอมันต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกับทีมที่จัดว่าเคี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียเนี่ยผมมองว่าสองทีมนี้นี่เคี่ยวใช้ได้เลยแหละส่วนสวีเดนนี่ก็สวีเดนเนี่ยเป็นทีมที่โมดิฟายกันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองยากมากว่าผลงานจะทำได้ดีขนาดไหนเพราะสวีเดนนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ต้องไปเตะเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เลยได้เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกรอบนี้นะเพราะว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาจบอันดับบ้วยของกลุ่มเลยด้วยเนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสจากการที่ทำผลงานได้ดีในช่วงฟีฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับนะเขาทำผลงานได้ดีแล้วก็เลยได้โอกาสเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะสำหรับสวีเดนแล้วก็ทำได้ตามเป้านะครับโดยพระเอกของงานก็คือวิกตอร์โยเกเลสก็ยังมองยากกับสวีเดนผมยอมรับเลยว่าสวีเดนชุดนี้เนี่ยมองไม่ออกจริงว่าจะผลงานจะทำได้ดีขนาดไหน โยเกเลสจะท็อปฟอร์มไหมอเล็กซานเดอร์อีซักจะฟิตพอที่จะเล่นได้ครบทุกแมตช์ให้กับสวีเดนหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็คือ3แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักจะได้ลงจับคู่กันกับวิกตอร์ยูเคเลสไหวไหมเล่น90นาทีได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามี2ศูนย์หน้าที่มันอันตรายทั้งคู่อยู่ในสนามร่วมกันแล้วเนี่ยผมว่าสวีเดนก็มีลุ้นนะแต่ว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยอย่างกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักถ้าฟิตไม่พอมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในเกมรุกของสวีเดนลดน้อยลงไปด้วยนะครับรวมไปถึงก็ต้องมาลุ้นอีกว่าวิกตอร์ยูเคเลสเนี่ยเมื่อเวลาได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับวิกตอร์ยูเคเลสก่อนหน้านี้ก็6นัด4ประตูนะครับก็ถือว่าผลงานท็อปฟอร์มเลยแหละนะส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับของโรนัลด์คูมัน ผมว่าเขาก็ยังคงแข็งกว่าสวีเดนตูนิเซียนะแล้วก็อาจจะมีเจอของแข็งหน่อยก็ตรงญี่ปุ่นนี่แหละอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นในแมตช์กระชับมิตรก็ตามแต่พวกเขาก็ตบมาหมดแล้วนะเยอรมันบราซิลนะครับอังกฤษเนี่ยพวกเขาตบมาหมดแล้วนะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่แมตช์กระชับมิตรก็ตามแต่นั่นหมายความว่าเรื่องระดับฝีเท้าเรื่องแท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นสู้กับทีมใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการมาเล่นในฟุตบอลโลกเนี่ยมันโหน่าจะเรียกได้ว่าเต็มแม็กล้นปรีแล้วล่ะนะเพราะว่าโอ้โหญี่ปุ่นนี้ก็ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกแทบจะโหในช่วง4-5ครั้งหลังนี่ญี่ปุ่นน่าจะได้ไปตลอดอยู่เหมือนกันนะนะครับสำหรับญี่ปุ่นก็ที่แน่ๆญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของเอเชียแหละว่ากันตามตรงนะครับก็จะเหลือแค่ตูนิเซียเนี่ยแหละที่โหกลุ่มนี้ก็อาจจะพูดว่ากลุ่มอัปเดตก็ว่าได้นะครับพอมาพูดกันขนาดนี้แล้วนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยน่าจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแหละส่วนใจเนี่ยเชียร์ให้ญี่ปุ่นนะครับอย่างน้อยๆก็จบอันดับ2นะแล้วก็สวีเดนกับตูนิเซียน่าจะต้องไปลุ้นแย่งอันดับ3กันนะสำหรับในกลุ่ม F นะครับส่วนในกลุ่ม G เบลเยียมอียิปต์อิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กลุ่มนี้โอ้กลุ่มนี้ก็ถือว่ามองยากครับเพราะว่าเบลเยียมเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็น ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของทั้งสองคนด้วยนะนั่นก็คือทางเควินเดบรอยกับทางโรเมลลูกาคูนะครับแน่นอนแหละเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่า34กับ33นะครับอายุของทั้งสองคนนะแล้วก็แอ็กเซลวิสเซลอายุ37ปีเนี่ยก็น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับก็ได้แต่หวังว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะเป็นเวทีแจ้งเกิดของปีกตัวทีเด็ดอย่างเนี่ยแหละครับเจอร์มี่ดอกูเนี่ยว่าจะแผลงฤทธิ์ได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็พวกตัวในยุคใหม่อย่างลูกบัคคิโอนะครับศูนย์หน้าวัย28ปีเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากขนาดไหนนะแล้วก็บรรดาแดนกลางอย่างซาลาเมเกอร์นะครับเดเคเตเลแลอะไรพวกเนี้ยนะน่าจะเป็นในยุคถัดไปของทีมชาติเบลเยียมในช่วง10ปีต่อจากนี้นะครับน่าจะเป็นพวกนี้แหละยูริติลมองนี่ก็โอ้ถ้ามองจากอายุแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลกหรือเปล่าในกรณีถ้าเกิดว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเบลเยียมได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยติลมองก็29ปีเข้าไปแล้วนะแต่ถ้าดูจากแอ็กเซลวิสเซลติดมาได้นะครับดูจากเดอบรอยติดมาได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าในวันนั้นเนี่ยติลมองก็จะกลายเป็นพี่ใหญ่ของทีมที่มาคุมน้องๆเนี่ยบรรดาเดเคเตเลแลซาลาแมกเกอร์นะครับแล้วก็เจเรมี่ดอกกูอะไรพวกนี้นะติลมองก็ต้องมาอบอุ้มน้องๆพวกนี้ให้ลุยฝ่ากันไม่ได้รวมไปถึงอามาดูโอนันนานะครับมิดฟิลด์จากแอสตันวิลล่าเนี่ยที่มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ในฐานะแชมป์ยูโรป้าลีกด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจครับอย่างแม็กซิมเดกูเปเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในฤดูกาลนี้กับการลงเล่นกับไบรตันนะแล้วก็คนนี้เดวินเทอร์นี่ก็เป็นที่จับตามองนะครับแนวรับจากเอซีมิลานนะก็ยังถือว่าก็ยังมีตัวใหม่ๆขึ้นมาทดแทนกันได้อยู่ค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับเบลเยียมนะครับถ้าดูจากรายชื่อแบบนี้แล้วนะส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นอียิปต์อิหร่านนิวซีแลนด์เนี่ยผมมองว่า3ทีมนี้เนี่ยไม่ได้ห่างกันมากอิหร่านกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็โซนก็ใกล้ๆกันนะครับอิหร่านก็เอเชียนิวซีแลนด์ก็โซนคอนคาเคฟนะเอ้ยโซนโอซิเนียนะครับก็คือทางตอนใต้ของบ้านเราเนี่ยนะสำหรับนิวซีแลนด์นะครับก็ใกล้ๆกันแหละส่วนอียิปต์นี่ก็จะดูแข็งกว่าหน่อยตรงที่ว่าเขาอยู่จากโซนแอฟริกานะก็จะต้องได้ดวลกับพวกโมร็อกโกพวกอะไรเงี้ยที่เป็นทีมแข็งๆในระดับใกล้เคียงกันนะครับอียิปต์ก็นำทีมโดยแน่นอนแหละโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของซาลาห์แล้วด้วยเช่นกันเพราะปัจจุบันก็ซาลาห์ก็อายุ33ปีครับแล้วนะในยุคต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับไอ้เจ้าโอมามามุชเนี่ยแหละที่จะขึ้นมาเป็นหัวหอกของทีมทัพมัมมี่อียิปต์ในยุคต่อไปนะก็ไม่รู้ว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเหมือนกันนะครับในวันที่อียิปต์ไม่มีโมซาลาห์แล้วนะก็ถ้ามองอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเบลเยียมกับอียิปต์นะครับที่มีโอกาสจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนอิหร่านกับนิวซีแลนด์นี้ก็น่าจะต้องไปลุ้นแย่งอันดับ3กันในกลุ่ม H ครับสเปนอุรุกวัยเคปเวิร์ดแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้นี่ก็หนึ่งสองก็ให้ไปเลยสเปนอุรุกวัยนะส่วนอันดับ3เนี่ยน่าจะต้องไปลุ้นกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับเคปเวิร์ดนะครับเคปเวิร์ดนี่ก็เป็นทีมน้องใหม่ทีมหนึ่งนะจากโซนอเมริกากลางนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็หน้าเดิมๆจากโซนเอเชียเรานะก็ถือว่าเป็นท็อปไฟท์ของโซนเอเชียแหละรวมไปกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อีกทีมหนึ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นอิหร่านหรืออิรักสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นท็อปไฟท์ทีมแกร่งของโซนเอเชียบ้านเรานะก็ซาอุดิอาระเบียน่าจะต้องไปแย่งที่3กันนะครับกับเคปเวิร์ดนะแต่ถ้าดูประสบการณ์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียมีมากกว่าเคปเวิร์ดแล้วครับแล้วก็สเปนกับอุรุกวัยเนี่ยแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วว่าสเปนเนี่ยน่าจะจบอันดับ1แล้วก็อุรุกวัยเนี่ยลุ้นอันดับ2นะครับส่วนในกลุ่ม I กลุ่มนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยกให้เป็น Group of Death นะนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะนั่นก็คือฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลแล้วก็อิรักนะครับ ฝรั่งเศสก็แน่นอนแหละน่าจะเต็งแชมป์กลุ่มได้อยู่เหมือนกันส่วนนอร์เวย์นะครับก็ต้องไปดูว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยจะระเบิดฟอร์มได้มากขนาดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้รวมไปถึงยักษ์ใหญ่อย่างไอ้เจ้าเดี๋ยวผมขอชื่อนึกชื่อก่อนนะศูนย์หน้าของอาตเลติโกมาดริดไอ้เจ้าอเล็กซานดราโซลอตนะครับอเล็กซานดราโซลอตนะเนี่ยคือต้องบอกว่านั่งดูนอร์เวย์ในช่วงที่เตะรอบคัดเลือกเนี่ยโหโซลอตนี่ต้องบอกว่าแม้ว่าจะทำประตูได้ไม่เท่าฮาแลนด์แต่โซลอตเนี่ยแหละเป็นตัวพระเอกของงานตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับแต่โดนจับไปเล่นทางแนวรุกริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วพี่แกดันทำได้ดีนะครับลงต่ำมารับบอลแล้วก็พาบอลขึ้นไปฉีกไปทางขวาแล้วก็รอตบเข้ากาเข้ากลางสวยๆให้ฮาแลนด์โฉบเข้ามามงกระโดดกังฟูคิกอะไรต่างๆนานานะครับกลายเป็นว่าสองคนนี้เนี่ยประสานงานกันได้ดีมากๆนะยักษ์ใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่โซลอตก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สปีดมีในระดับหนึ่งรวมไปถึงทักษะการเก็บบอลอะไรต่างๆครองบอลเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอเล็กซานดราโซลอตแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีข่าวหนักมากๆเลยครับว่ายูเวนตุสถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นยูเวนตุสนะที่มีข่าวว่าสนใจอยากจะดึงอเล็กซานดราโซลอตไปร่วมทีมนะครับก็ในวัย30 ปีนะสำหรับทางอเล็กซานดราโซลอตแล้วก็ในข้อมูลนี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปประมาณ70%แล้วในการเจรจากับทางอาตเลติโกมาดริดนะครับอาตเลติโกมาดริดตอนนี้นี่ก็พูดถึงก็ต้องมารอดูกันว่าสถานการณ์ของไอ้เจ้าจูเลียนอัลวาเรสเนี่ยจะจบลงแบบไหนนะครับเพราะว่ามันมีทีมหลายทีมมากๆเลยที่ให้ความสนใจเด่นๆก็บาร์เซโลนานะครับเด่นๆที่ยอมทุ่มประกาศชัดเจนเลยว่า100 ล้านยูโรเราก็พร้อมจ่ายถ้าอาตเลติโกมาดริดตอบรับข้อเสนอส่วนอาตเลติโกมาดริดก็บอกว่าไม่ขายก็สัญญายังอยู่กันยาวๆทำไมเราจะต้องมากระตากด้วยล่ะเราไม่ขายสักอย่างจะทำไมนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาร์เซนอลที่อยากได้อยู่เหมือนกันแต่กรณีของอาร์เซนอลเนี่ยเห็นมีข่าวบทสัมภาษณ์ของทางไอ้เจ้าชูเลนอวาเลสนะครับก็พูดประมาณว่าเขาไม่เลือกที่จะไปอาร์เซนอลเขาไม่อยากจะย้ายไปร่วมทีมจากลอนดอนนะครับก็แน่นอนแหละใจของชูเลนอวาเลสมันอยากไปอยู่บาร์ซ่าชัดเจนแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจขึ้นมาเมื่อมันมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าอีกหนึ่งทีมที่กำลังจะมาร่วมวงในการไล่ล่าชูเลนอวาเลสนั่นก็คือเรอัลมาดริดอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่กระแสข่าวนะครับเพราะว่าถ้ามองในภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ย การที่เรอัลมาดริดจะไปซื้อนักเตะสักคนหนึ่งจากทีมโอ้โหคู่รักคู่แค้นอย่างทางอาตเลติโกมาดริดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากมากๆนะครับที่ทีมที่มันแบบแทบจะโอ้โหฆ่ากันตายเวลาดวลกันอะนะมาดริดดาร์บี้เนี่ยนะครับคือมันเคยมีเหตุการณ์ก็อย่างกรณีของราอูลนะราอูลนี่ก็เป็นดาวรุ่งอะคาเดมีของอาตเลติโกมาดริดแล้วก็โดนอาตเลติโกมาดริดปฏิเสธแล้วก็ทางเรอัลมาดริดก็เลยดึงไปแล้วกลายเป็นว่าไปเป็นตำนานของเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้เวลาเจอกันก็ราอูลก็ค่อนข้างที่จะนะแฟนอาตเลติโกมาดริดก็นิดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะส่วนกรณีของเฟร์นันโดตอร์เรสนี่ก็แน่นอนแหละเป็นหัวหอกของทางฝั่งอาตเลติโกมาดริดที่คอยต่อกรกับทางเรอัลมาดริดอยู่ในยุคที่เขาค้าแข้งกับอาตเลติโกมาดริดนั่นเองนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ในการสลับขั้วกันของสองทีมนี้นะครับร่วมเมืองเนี่ยแต่ว่ามันก็ดูแล้วน่าจะยากอยู่สักหน่อยนะกับกระแสข่าวที่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาร่วมล่าชูเลนอวาเรสไปร่วมทีมด้วยอีกทีมหนึ่งนะครับสำหรับทางเรอัลมาดริดส่วนเซเนกัลนำทีมโดยเซดิโอมาเน่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กทีมจากทวีปแอฟริกาแล้วก็อิรักนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ทีมใหญ่จากโซนบ้านเราเนี่ยแหละเอเชียนั่นเองนะก็ สำหรับอีรักเนี่ยต้องบอกว่า ปัญหาโลกแตกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอิรักนี่ก็ตอนนี้นี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกับทางสหรัฐอเมริกาที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันก็มีกระท่อนกระแท่นกันอยู่นะสำหรับอิรักกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะได้รับการต้อนรับดีขนาดไหนนะสำหรับทางอิรักนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมนิดนึงมันสรุปว่าอิรักหรืออิหร่านเพราะว่าไอ้สองทีมนี้นี่เป็นอิหร่านนะที่มีประเด็นกับทางสหรัฐอเมริกาอิรักนี่ไม่เกี่ยวนะครับอิรักเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่อิหร่านเนี่ยแหละมีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ที่พูดกันใน Follow the Game นะนักเตะเนี่ยได้รับอนุญาตได้รับวีซ่าเข้าประเทศได้แต่กลายเป็นว่าทีมงานสตาร์โค้ชของอิหร่านโดนปฏิเสธวีซ่าห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวานแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางทีมงานสตาฟโค้ชของอิหร่านเนี่ยจะได้อนุญาตเข้าประเทศหรือเปล่าเพราะว่ามันก็น่าเกลียดเกินไปคุณให้เขาเข้าประเทศเพียงแค่นักเตะแล้วมันจะไปทําการแข่งขันกันยังไงมันจะไปซ้อมกันยังไงใครจะคอยดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่อยู่อาหารการกินการฝึกซ้อมอะไรต่างๆมันก็โอ้โหกลั่นแกล้งกันเกินไปเอากันตามตรงนะคุณต้องตัดออกให้มันชัดเจนว่านี่มันคือกีฬามันไม่ใช่เกมการเมืองนะครับคุณจะมาอย่างนี้มันก็รู้สึกแบบอเมริกาคืออเมริกานะแล้วก็ทรัมป์ก็คือทรัมป์จริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับกันตรงนี้นะครับก็เล่นแง่ทุกอย่างอ่ะกลั่นแกล้งกันทุกอย่างจริงๆเนี่ยนะก็บ้าๆบอๆตามสไตล์ทรัมป์อ่ะพูดกันตามตรงเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเส้นทางฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยว่าอิหร่านจะราบรื่นขนาดไหนแต่พอมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะที่อิหร่านอาจจะจบบ๊วยของกลุ่มแล้วก็รีบกลับบ้านเลยดีกว่าสบายใจนะครับอยู่ไปเดี๋ยวก็โดนกลั่นแกล้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอีกนะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับสําหรับกลุ่ม G ส่วนอิรักนี่ก็โอ้น่าจะยากครับอิรักน่าจะสู้ด้วยยากเจอทั้งฝรั่งเศสนอร์เวย์แล้วก็เซเนกัลในอิรักน่าจะจบบ๊วยเหมือนกันนะแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับสองนี่ก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอันดับสองยังพอมีลุ้นเล็กๆนะกับการลุ้นระหว่างนอร์เวย์กับเซเนกัลอย่างที่บอกครับถ้าบรรดาตัวจี๊ดๆของนอร์เวย์ท็อปฟอร์มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้นะสำหรับนอร์เวย์ในกลุ่ม J ครับก็จะมีออสเตรียอาร์เจนตินาแอลจีเรียแล้วก็จอร์แดนพูดแบบเร็วๆเลยอาร์เจนตินากับออสเตรียนะครับน่าจะมีโอกาสจบที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยแหละครับแอลจีเรียส่วนจอร์แดนเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวล่าสุดดูผลงานจอร์แดนในการลงเล่นนัดล่าสุดมานะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเขาเจอกับใครนะเจอกับทางเนี่ยโคลอมเบียก็แพ้มา2-0นะครับแบบโอ้โหเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็โดนถล่มมา4-1เนี่ยจอร์แดนนี่ไม่น่าจะไหวครับในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นแค่ไม้ประดับกลุ่มพูดกันตามตรงเลยนะแล้วก็น่าจะอย่างที่บอกครับอันดับหนึ่งอันดับสองก็น่าจะไม่พ้นอาร์เจนกับออสเตรียแล้วก็อันดับสามเนี่ยแอลจีเรียนะในกลุ่มเคครับโปรตุเกสโคลอมเบียดิอาคองโกแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับก็น่าจะจบนี่แหละ1-2ก็น่าจะไม่พ้นโปรตุเกสกับทางโคลอมเบียนะครับส่วนอันดับสามเนี่ยน่าสนใจว่ามันจะเป็นเดียคองโกหรืออุซเบกิสถานเพราะสองทีมนี้เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเดียคองโกอาจจะดูดีกว่าหน่อยตรงที่ว่านักเตะหลายๆคนค้าแข้งอยู่ในลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับทางอุซเบกิสถานแล้วก็เดียคองโกดูจะน่าสนใจกว่านะครับอักเซลตนเซเบ้นะครับอารอนฟานบิสก้าเงี้ยนะที่เล่นอยู่ในอังกฤษทั้งคู่นะครับในแนวรุกนี่ก็ยังมีบัคคัมบูเนี่ยนะประสบการณ์เต็มถังเลยเซดิกบัคคัมบูนะครับแล้วก็รวมไปถึงยอนเน่วิสซ่าที่อยู่กับนิวคาสเซิลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าวัดกันแล้วเนี่ยเดียคองโกก็ดูจะแข็งกว่าอุซเบกิสถานนะ เพราะว่าตัวที่ประสบการณ์ดีๆหลายคนค้าแข้งอยู่ในลีกยุโรปนะครับในท็อปลีกด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยในกลุ่ม L ครับโครเอเชียอังกฤษกาน่าแล้วก็ปานามานะครับกลุ่มนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปผูกดวงอะไรกันมานะครับระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษเนี่ยเจอกันบ่อยๆถ้าไม่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องไปเจอกันในรอบ16ทีม8ทีม4ทีมกันอยู่เงี้ย2ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะในฟุตบอลโลกไม่ว่าจะในฟุตบอลยุโรปนะในฟุตบอลยูโรนะครับจะต้องป้วนเปี้ยนมาเจอกันแล้วรอบนี้ก็ดันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันในกลุ่ม L ซีก็น่าจะเป็นการชิงกันแล้วครับว่าระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียเนี่ยใครจะจบอันดับหนึ่งอันดับสองเพราะว่าที่เหลือแล้วเนี่ยกาน่ากับปานามาเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่น่าจะไหวนะกับการต้องโอ้โหมาแย่งแบ่งแต้มกับโครเอเชียและอังกฤษเนี่ยผมว่ากาน่ากับปานามาน่าจะไปลุ้นแย่งอันดับสามกันนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นการแย่งกันระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับหลายๆท่านหลายๆคนมักจะพูดกันว่านัดเปิดหัวสำคัญที่สุดเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนัดแรกถ้าคุณเก็บ3แต้มได้โอกาสที่คุณจะเข้ารอบต่อไปสูงมากๆสูงเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถ้าไม่ชะล่าใจกันไปเองนะก็ต้องบอกว่าน่าจะเก็บแต้มกันตามเป้าหมายได้นะครับอย่างกรณีของเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้เนี่ยผมว่ายังไงเม็กซิโกด้วยฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามของบ้านตัวเองด้วยนะครับก็น่าจะเก็บแต้มได้แหละแต่อยู่ที่ว่าจะชนะมากชนะน้อยเท่านั้นเองนะแล้วก็เกาหลีใต้กับเช็คคู่นี้นี่ก็ผมก็ยังมองว่าเกาหลีใต้น่าจะไหวนะในการเก็บ3แต้มแรกกับเช็คนะครับส่วนสหรัฐอเมริกากับปารากวัยเนี่ยอันนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเจ้าภาพยังไงผมก็มองว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะทําได้แหละไม่ได้ไม่ดีก็เสมอแต่ว่าถ้าจะให้ไม่เสียหน้าก็ต้องชนะปารากวัยให้ได้ในนัดแรกเปิดหัวนะครับแคนาดากับบอสเนียนี่ก็โอ้โหคู่นี้นี่มันใกล้เคียงกันมากๆนะโอ้โหคู่นี้มองยากครับคู่นี้มองยากมากเนี่ยอันนี้ละไว้ก่อนแล้วกันระหว่างแคนาดากับบอสเนียแต่ในฐานะเจ้าภาพยังไงแคนาดาก็ควรจะต้องได้สามแต้มนะบราซิลกับโมร็อกโกก็น่าจะเป็นบราซิลครับผมว่าด้วยความเก๋าของคาร์ลอันเชลอตติแล้วก็ด้วยคุณภาพนักเตะบราซิเลียนแล้วเนี่ยยังไงก็ยังดูเหนือกว่าโมร็อกโกนะกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ก็สวิตน่าจะทำได้แหละนะไม่น่าจะเพี้ยงพล้ำอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละพวกทีมที่เป็นเต็งๆทีมชื่อใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ไปไอ้นี่กันเองนะไปชะล่าใจไปอะไรกันเองเหมือนครั้งที่แล้วนะครับที่อาร์เจนตินาไม่รู้ไปเหม่ออะไรแพ้นัดเปิดหัวกับซาอุดิอาระเบียนะช็อกโลกกันไปเลยในวันนั้นนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนัดเปิดหัวซาอุดิอาระเบียจะต้องเจอกับอุรุกวัยอุรุกวัยก็คือทีมจากโซนอเมริกาใต้นะครับมาจากถิ่นฐานเดียวกันกับทางอาร์เจนตินาต้องมาดูว่ารอบนี้เนี่ยอุรุกวัยจะซ้ำรอยกับอาร์เจนตินาไหมนะครับซาอุดิอาระเบียจะทำได้2สมัยติดต่อกันหรือเปล่าในการปราบทีมจากโซนอเมริกาใต้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าดูเลยแหละนะอย่างที่ผมบอกไปญี่ปุ่นจะต้องพบกับเนเธอร์แลนด์ในนัดเปิดหัวและอย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่านัดแรก3แต้มแรกจากนัดแรกเนี่ยส่งผลกับการเข้ารอบต่อไปมากๆญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ถือว่าน่าดูครับน่าจะสู้กันสนุกเลยแข่งกันในเวลาตีสามนะครับในค่ำคืนวันที่14มิถุนายนนะก็จะเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับในเวลาตีสามคู่นี้นี่ก็ถ้าใครอยู่ดูไหวนะก็น่าดูอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเกริ่นนำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก3วันข้างหน้าในอีกใช่3วันข้างหน้านะครับเพราะวันนี้วันจันทร์แล้วแล้วก็จะแข่งนัดแรกกันในค่ำคืนวันพฤหัสนั่นเองปิดท้ายกันเล็กน้อยครับกับการโหวตนะครับเลือกตั้งประธานสโมสร ของเรอัลมาดริดนะครับแล้วผลสรุปก็ออกมาแล้วว่าฟอเรนติโนเปเรสครับได้เป็นประธานสโมสรเรอัลมาดริดอีกหนึ่งสมัยนะครับแล้วก็เอาชนะนะเด็กใหม่อย่างลิโกเม่นะครับนักธุรกิจวัย30 ปี38 ปีนะที่มาลงท้าชิงเก้าอี้ประธานสโมสรเรอัลมาดริดกับทางฟอเรนติโนเปเรสนะครับแล้วก็นโยบายของทั้งคู่นี่ก็แตกต่างกันชัดเจนนะของเปเรสเนี่ยมันมีทิศทางให้เห็นมาแล้วนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการไปดึงเอาโกนาเต้มาจากลิเวอร์พูลได้นะครับการที่กำลังใกล้จะปิดดีลของดันเซลดูมฟรีแบ็คขวาเนเธอร์แลนด์จากอินเตอร์มิลานนะครับผมไม่แน่ใจว่าออฟฟิเชียลไปแล้วหรือยังนะแต่คิดว่าน่าจะใกล้บรรลุ100%แล้วแหละแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับที่ตอบรับแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือทางโจเซ่มูรินโญ่ในการกลับมาคุมทีมเรอัลมาดริดสมัยที่สองแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งหรือว่านโยบายนะครับแต่มันจะหลังจากนี้เนี่ยแหละเพราะทางนิเกลเม่บอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานสโมสรเนี่ยเขาจะไปดึงทางเจอร์เก้นครอปมาทําทีมแต่กลายเป็นว่าพอบอกนโยบายการทําทีมไปแล้วก็มีการปฏิเสธออกมานะครับจากทางเจอร์เก้นครอปว่าเปล่าเขาไม่สนใจที่จะคุมแล้วมาดิกนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้คะแนนเสียงตกลงไปนะสำหรับทางนิเกลเม่นะครับส่วนอีกหนึ่งดีลอันนี้น่าสนใจลิเกอร์แม่บอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานสโมสรเนี่ยเขาจะไปดึงเอาเออร์ลิงฮาแลนด์มาจากแมนซิตี้หลายคนก็น่าจะรู้สึกเอ๊ะจะได้หรือวะแต่อย่าลืมนะครับว่าในสัญญาของเออร์ลิงฮาแลนด์กับแมนซิตี้เนี่ยมันมีการระบุการฉีกสัญญาได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเลขก็น่าจะสูงหลัก100 ล้านขึ้นไปอยู่แล้วแหละนะนั่นหมายความว่าถ้าลิเกอร์แม่ได้เข้ามาเป็นประธานสโมสรจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับถ้าหากว่าจะเปิดโต๊ะเจรจากับเออร์ลิงฮาแลนด์ในการดึงจากแมนซิตี้มาร่วมทีมแล้วมาดริดแต่มันก็น่าจะไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะว่าเป็นทางฟอเรนติโนเปเรสนะครับที่ได้กลับเข้ามาคุมเป็นนายใหญ่ของเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับนโยบายที่เขาประกาศกล่าวไว้นั่นก็คือการจะไปดึงมิเกลโอลิเซ่มาจากบาเยิร์นมิวนิกอันนี้แหละต้องบอกว่าโคตรจะยากเลยเมื่อมิเกลโอลิเซ่มีสัญญาระยะยาวกับบาเยิร์นมิวนิกอยู่นะครับแล้วก็ทางบอร์ดบริหารของบาเยิร์นออกมาพูดชัดเจนแล้วว่านักเตะคนนี้ห้ามยุ่งห้ามแตะแม้ว่าคุณจะยื่นเงินมา150 ล้านเราก็ไม่ขายนะครับทีนี้แหละต้องมาดูว่าฟอเรนติโนเปเรสจะทำได้ตามสัญญาที่ให้ไว้หรือเปล่านะครับอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเฉินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปาทิเวเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นว่าสเพทตาลัทธะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากรรมัสสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกรรมังคริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเองนี่ก็หมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สารสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฏฐสัมปติโตมาวิกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสนานาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริตันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ขั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอันนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วแล้วก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีก็เลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอยู่นั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จะค่อยพากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอือกเกลือกเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนี่มันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่จะตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันน่ะจะตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาคราวอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้ง่ายคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วไปขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นจนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รุ่งให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห้ำหันกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นเนี่ยดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างว่ารูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิทยาชีพหายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่งอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมไม่ด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวเหตุล้มตายหายสูญด้วยประการต่างๆโอ้ยคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาให้ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ปิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความอิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสาทีมันนี่เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูง
แต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้นห้าไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: ทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.-19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น

0: FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดเพราะว่าเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์กลิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวก็เท่าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูธภะพระราชบุตรได้กิวิทูธภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์สากขจราชกุมกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทูธภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนาด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดวิทูธภะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิทูธภะจะไปรบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิทูธภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระองค์ไอ้วิทูธภะก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมคคัลลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไอ้จนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วมไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธาสการุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอบหนีมาครั้งไหนก็หอบหนีมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสียจนแหลกแล้วมั้งจะด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเจ้าให้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนา สอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังถ้าเมื่อเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนะการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันพวกเขาใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษอยู่เท่ามันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นไปเกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดกับพ่อใจจะมาเกิดกิเลสกับเพราะใจเป็นทุกข์กับเพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อย มันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอพุ่นแล้วมันดับปุ๊บมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแต่แล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดเนี่ยไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจนั่นนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่ท่านตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเลยเนี่ยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตนั่นสติควบคุมจิตนั่นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นแหละมันคิดอะไรมันส่งสายไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกแล้วตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะแกรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะชินทุกข์อยากชินทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางชินทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะก็ยังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะ หยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา
2: เอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันอาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกนั่นมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโน่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเลยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเลยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากเห็นรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆซะก่อนนั่นน่ะตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั้นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดแล้วจากเห็นง่ายอ่ะค่ะนี่พูดง่ายแล้วคราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาก็มันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนี้บ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะ อยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความทุกข์เลยเท่านั้นก็พอแล้วมาผลนิพพานอยู่ไหนจะช่างคือทำเลย
3: ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น. ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริง
7: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
6: คลื่นข่าว 97 FM
7: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
6: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
7: นยังไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: ณราพงศ์วัยวัฒน
11: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น. ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเศษคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัย และการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
10: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่9มิถุนายนครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะในการไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครับนายกบินเยือนอย่างเป็นทางการถกการค้ากับเวียดนามตั้งเป้าทะลุ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน Daily News ก็บอกว่าผู้นำไทยกับเวียดนามคุยชื่นมื่นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงตั้งคณะกรรมการการค้าร่วมครับก็ถือว่าเป็นคณะใหญ่นะครับที่ร่วมไปกับนายกรัฐมนตรีคือนอกจากเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังจะเข้าร่วมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ด้วยนะครับ8ถึง9มิถุนายนที่กรุงฮานอยครับนายกได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ครับหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามด้วยรวมทั้งได้พบปะกับเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามครับซึ่งนายกได้พบปะกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามครับย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินบอกว่าการเติบโตของทั้งสองประเทศส่งผลในเชิงบวกต่อกันเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกส่วนไทยก็มีความเข้มแข็งในด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคก็มีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามซึ่งก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ2 MOU ด้วยกันนะครับบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะกับอันที่สองก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่ม CP กับ FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับนั่นเรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรี ถัดมามีความเคลื่อนไหวของทางคุณทักษิณชินวัตรกรมคุมประพฤติเตรียมปลดกำไร EM ทักษิณวันที่9มิถุนายนครับหลังจากที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษในระหว่างการพักโทษคุมประพฤติก็จะมีคณะกรรมการ3ฝ่ายนะครับขึ้นมาพิจารณาเรื่องการปล่อยตัวนี่แหละคาดว่าจะปลดกำไร EM ของคุณทักษิณได้ในวันนี้แหละครับวันที่9มิถุนายนแล้วหลังการปล่อยตัวจากศาลได้รับใบบริสุทธิ์จากเรือนจำแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็จะไปที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพ1ตามกระบวนการปกติแล้วคุณทักษิณก็มีรายงานว่าเตรียมจะเดินทางไปดูไบครับสหรัฐอาหรับอิมิเรสเพื่อที่จะไปพักผ่อนส่วนประเด็นที่มีนักวิชาการออกมาวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณจะมีคนเขาขับเคลื่อนให้ได้รับพรบล้างมลทินเพื่อให้ผลผิดไม่มีมลทินจะได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนี่ยอันนี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของคุณทักษิณก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่มีครับไม่มีคุณทักษิณไม่คิดที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่คิดที่จะปูทางรับการสนับสนุนเพื่อล้างมลทินให้มีตำแหน่งทางการเมืองแต่อย่างใดแล้วแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าคุณทักษิณเตรียมที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปพักผ่อนแต่ข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะเป็นดูไบนะครับทีนี้ก็มาถึงข่าวใหญ่ของวันนี้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนหลังจากที่นายกอนุทินได้สั่งการให้เลิกมาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่แล้วมันมีปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดนั่นนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็มารับไม้ต่อครับอนุทินสั่งทบทวนให้เอกนิติปรับเกณฑ์บัตรคนจนปมตัดสิทธิ์ดูแลพ่อแม่กรรมการประชารัฐจะเคาะวันที่11มิถุนายนอันนี้พาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์มติชนไทยรัฐก็บอกว่าเอกนิติรับทบทวนใหม่เกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน2หรือว่าบน6ก่อนที่จะร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีไปเวียดนามนั่นแหละครับบอกว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายกในประเด็นที่สังคมและประชาชนเป็นห่วงเรื่องเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเอาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนายกและกระทรวงการคลังรับฟังความคิดเห็นของสังคมก็เป็นห่วงในประเด็นนี้และย้ำจะให้ความเป็นธรรมฟังเสียงของท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสครับ
5: คนที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็มาทบทวนว่าคนที่ยังไม่ได้รับการเดือดร้อนจริงๆเนี่ยมีใครบ้างและไม่มีใครดูแลอย่างไรก็ดีมีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการใ ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับคือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้เพราะว่ามันได้ดำเนินการผ่านไปแล้วนะครับสำหรับในปีหน้าก็คงต้องมานั่งทบทวนกันใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus 40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทย plus เพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ววันนี้คนที่เราทบทวนสิทธิ์นี้เนี่ยถ้าเขาตกหล่นจากบัตรสวัสดิการเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus คือเขาไม่ได้จนที่สุดเขาตัวเขาเองเขาอยากใช้ไทยช่วยไทย plus เพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus แต่คนที่จนที่สุดที่เดือดร้อนที่ไม่มีเงินแม้จะไปสมทบ40แล้วรัฐออกไป60เนี่ยคนกลุ่มนั้นน่ะเราถึงให้เติมเงินปกติเขาได้300บาทเราเติมอีก700เป็น 1,000 บาทเขาไม่ต้องสมทบเลยคือเราต้องการช่วยคนเดือดร้อนเพราะคน1คนเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังไม่มีเงินสมทบก็บัตรสวัสดิการก็คือจ่ายให้เลย 1,000 บาทนะครับสำหรับของจำเป็นของกินของใช้แต่คนที่ยังพอมีรายได้และตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ก็สามารถที่จะไปใช้ไทยช่วยไทย plusนะครับซึ่งสาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์ สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับก็คิดว่าตรงนี้คงเพื่อความเป็นธรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเขาไม่รู้อีโนอีเน่ที่ลูกเอาไปใช้สิทธิ์นะครับ
4: ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสครับอีกด้านหนึ่งครับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินครับขอให้ผู้ตรวจการเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาตรวจสอบเรื่องการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยเฉพาะในส่วนที่สนับสนุนและช่วยผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 18,800 บาทว่าเป็นการนำเงินกู้ไปใช้ในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำที่เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายหรือไม่ฟังการอธิบายเรื่องนี้ของคุณไหมสิริกัญญาว่าทำไมถึงไปยื่นให้ผู้ตรวจการให้ส่งสารปกครองในเรื่องนี้ครับ
6: ยื่นเรื่องร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะให้ยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติครม.นะคะอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของที่อนุมัติเงิน 18,800 ล้านบาทเพื่อใช้ในสวัสดิการตามปีงบประมาณ2569ตลอดปีนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นคนละกรณีกับการที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทนะคะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะที่เราทราบกันดีว่าที่กำลังมีดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะที่เติม300บาทนะคะบวกกับค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้ว

0: แผนงานช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรได้ค่ะเนื่องมาจากว่าในส่วนนี้เนี่ยในมาตรา5ของพรก.เนี่ยเขียนเอาไว้ชัดนะคะว่าจะใช้จ่ายได้เนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานนะคะไม่ใช่เป็นสถานการณ์ปกติดังนั้นเนี่ยแล้วก็ประกอบกับตัวเหตุผลแนบท้ายพรก.ก็ชัดเจนว่าจะเป็นเฉพาะเงินกู้ที่จะใช้ที่ใช้งบประมาณตามปกติไม่ได้นะคะแล้วก็จำเป็น เร่งด่วนนะคะในกรณีนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองก็ได้ให้มาออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่า เป็นการที่การกู้เงินเป็นเพียงแค่แหล่งเงินเพิ่มเติมแต่ถ้าเราไปดูในตัวพรก.ชัดๆเลยมันกำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา53ของพรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนนี้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมายื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้ฟ้องศาลปกครองนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีนะคะหรือว่าในฐานะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ อนุมัติโครงการตามมติครม.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องศาลปกครองได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นความข้อจำกัดที่เราไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเราได้อย่างเต็มที่ในฐานะผู้เสียภาษีค่ะในครั้งที่ยื่นศาลธรรมนูญนะคะมันตัวเฉพาะพิจารณาตัวพรก.ว่าสามารถออกพรก.ได้หรือไม่ตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญค่ะก็เลยใช้ช่องในการยื่นศาลธรรมนูญตามมาตรา173ซึ่งให้อำนาจศาลธรรมนูญเอาไว้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการตีความว่าพระราชกำหนดเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งพิจารณาเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทางศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องแล้วก็ทางครม.ได้ส่งหนังสือชี้แจงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีหนังสือคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะส่วนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่หลังจากที่พรก.ได้ผ่านครม.ไปแล้วเราก็มีผลบังคับใช้หลังจากนี้เนี่ยในการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามมติครม.ว่าจะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองนะคะในการอนุมัติโครงการต่างๆนะคะเราก็มาพิจารณาว่ามันชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งในกฎหมายนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตัวพรก.เองที่มีการระบุวัตถุประสงค์เอาไว้ตามมาตรา5นะคะแล้วก็ผิดทั้งพรบ.วินัยการเงินการคลังแล้วก็ผิดทั้งรัฐธรรมนูญด้วยนะคะก็เลยเป็นเหตุให้จำเป็นที่จะต้องมาใช้ช่องทางของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
1: ในความที่ทางรัฐบาลเขาไม่ได้จัดเงินโครงการไปแล้วค่ะในการเขาบอกว่าการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินจะร่วมทางหรือว่าในคำร้องจะต้องขอให้ทางผู้ตรวจเนี่ยต่างที่มีการคุ้มครองหรือว่าระดับ
0: ค่ะก็คงจะตรงนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นในเวลาต่อมาเมื่อยื่นศาลปกครองไปแล้วว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งระงับหรือไม่อย่างไรค่ะเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราก็เป้าหมายก็คือว่าเพื่อไม่ให้มีการใช้เงินกู้ในการใช้กับสวัสดิการประชารัฐครั้งนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเหตุให้ระงับยับยั้งการที่มีเริ่มการแจกเงินไปแล้วเพราะว่าพอเป็นเรื่องของแหล่งเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แหล่งเงินอื่นมาใช้ตรงนี้ได้นะคะซึ่งงบประมาณตามปกติเนี่ยก็กำลังดำเนินไปอยู่นะคะสามารถใช้จากเงินที่จะต้องได้รับจากการโอนผ่านตัวพรบ.โอนงบก็ยังทันนะคะหรือจะใช้ผ่านมาตรา45ของพรบ.วิธีการงบประมาณเนี่ยก็มีเงินสำรองฉุกเฉินอีก 50,000 ล้านบาทที่สามารถที่จะใช้ได้นั้นเนี่ยฉันไม่คิดว่าจะเป็นเหตุให้ต้องระงับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแหล่งเงินที่จะต้องใช้เท่านั้นเองใช่ค่ะทบทวนมติครม.ในส่วนของโครงการนี้นะคะในวันที่19พฤษภาเนี่ยมติครม.เนี่ยมีอนุมัติโครงการผ่านเงินกู้ไป3โครงการด้วยกันก็คือโครงการนี้ที่มีการมายื่นเรื่องร้องเรียน2ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเติมเงินอีก700บาทแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นเติมเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนใช้60 40นะคะก็จะเป็นแค่เฉพาะโครงการแรก 18,800 ล้านบาทเท่านั้นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ารัฐบาลยังมีแหล่งเงินตามงบประมาณปกติที่จะสามารถใช้ได้แน่นอน

0: ผู้บริโภคที่นำโดยคุณสาลีอ๋องสมหวังเมื่อวานนี้เขานำคณะไปฟ้องแพ่งครับที่ศาลแพ่งรัชดานะครับให้เอาผิดแพลตฟอร์มแล้วก็กลุ่มธนาคารครับก็คือแพลตฟอร์มนี้ก็มีทั้งบริษัทเมตาเจ้าของแอปพลิเคชัน Facebook LINE แล้วก็บริษัท Apple ที่เป็นเจ้าของ App Store Google เจ้าของ Play Store ในกลุ่มแพลตฟอร์มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสถาบันการเงินธนาคารครับฟ้องเพราะว่าปล่อยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาโฆษณาในแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับทำความเสียหายให้กับผู้ถูกหลอกลวงทนายผู้รับผิดชอบคดีนี้บอกว่าผู้เสียหายเข้าไปดูก็ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพก่อนที่ระบบจะนำไปที่ไลน์หลังจากที่มีการร้องเรียนหลังจากที่มีการเรียนการสอนในนั้นตามปกติก่อนที่จะให้ผู้เสียหายไปติดตั้งแอปที่อยู่ใน App Store และ Play Store แล้วแต่ระบบของมือถือผู้เสียหายพอติดตั้งก็กลายเป็นว่าเป็นกระบวนการของมิจฉาชีพทั้งหมดก็เลยมองว่า Facebook ปล่อยให้มีการปล่อยโฆษณาหลอกลวงนี้ได้ยังไงนี่ครับฟ้องแพลตฟอร์มนี่เรื่องของสภาผู้บริโภคครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับพิราบบานเย็นคอลัมน์สถานการณ์ร้อนของ Daily News เขาเขียนเรื่องเขากระโดงเขย่าค่ายน้ำเงินครับพิราบบานเย็นบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันข้อพิพาทนี้ยังคงมีการเดินหน้าดำเนินคดีและสู้รบกันทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิชาการด้านกฎหมายที่ดินมองว่าคดีเขากระโดงมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยความคลุมเครือมากกว่าการตีความตามคำพิพากษาเพียงฉบับเดียวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับประวัติการครอบครองที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์หลายยุคสมัยรวมถึงสิทธิของประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาถือครองและพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีคงต้องจับตาดูกระบวนการยุติธรรมจะหาทางออกให้มหากาพย์เขากระโดงอย่างไรเพราะหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรและชะตากรรมของชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับการดูแลด้วยวิธีใดแต่อีกมุมภาพลักษณ์ของรัฐบาลสีน้ำเงินเกิดวิกฤตเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมจนทำให้ถูกมองว่ารัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีหากเจอกระแสหนักในเรื่องนี้เมื่อไรเมื่อนั้นรัฐบาลจะอยู่ลำบากยิ่งมีต้นทุนเครดิตน้อยรับรองว่าอยู่ลำบากรอดพ้นได้ยากแน่นอนพิราบบานเย็นคอลัมน์สถานการณ์ร้อนหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเอารณรงค์กันต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมของกรุงเทพมหานครนะครับโดยการลงทะเบียนครับผ่าน4ช่องทางหลักด้วยกัน1แอปพลิเคชันBKK Westpay 2เว็บไซต์ BKK Westpay หรือไม่สะดวกทางออนไลน์เหล่านี้ก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของแต่ละสำนักงานเขตกับช่องทางที่4ติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะนั่นแหละครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะทั่วไปเมื่อคัดแยกขยะแล้วเนี่ยท่านจะได้2ต่อเลยนะครับต่อที่1ก็คือเสียค่าขยะในอัตราเดิมครับ20บาทต่อเดือนครับไม่ต้อง60บาทต่อเดือนตามอัตราใหม่ของกทม.ได้ต่อที่2ก็คือท่านจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อขยะครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านถึงหน้าบ้านท่านในหมู่บ้านในชุมชนของท่านครับได้2ต่อเลยนะครับ ข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะให้เป็นระบบและก็เกิดความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่และกลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มสว.สำรองนำโดยคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลเขาแถลงเรื่องกระบวนการโกงเลือกสว.มีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์หรือว่าพบเห็นการกระทำความผิดแล้วไม่ดำเนินการเอาฟังเสียงของคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองครับ
7: มีกกต.ท่านหนึ่งคือท่านทิติเชษฐ์นุชนาถท่านมีความแอคชั่นเป็นอย่างมากเดินตรวจทุกอย่างเดินเข้าไปปามไปพูดไปคุยเกี่ยวกับเรื่องใครมีใบโพยหัวสว.ใครเขียนอะไรมายังไงขอให้ยึดเอานำมาส่งเจ้าหน้าที่หากไม่ยึดก็จะทำการลงโทษนะครับถ้าไม่นำส่งหรือจับได้ก็จะทำการลงโทษแต่ว่าภาพที่ดูมันอาจจะดูสวยงามเหมือนเป็นนักปราบตัวยงเดินมามีองค์คาพยพติดตามใส่เสื้อเหลืองเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันกับคนที่นั่งอยู่ในคูหาเลือกตั้งเลยนะครับทุกอย่างทำให้พี่น้องประชาชนผู้ติดตามการเลือกอยู่เกิดความมั่นใจว่ากกต.นี่เอาจริงเอาจังนะครับแต่ตรงนั้นมันเป็นแค่ภาพที่เกิดขึ้นเฉพาะฉากหน้าเท่านั้นแต่ฉากหลังเกิดอะไรขึ้นครับท่านทิติเชษฐ์นุชนาถที่เป็นกกต.เป็นคณะกรรมการกกต.ในจำนวน7ท่านนะครับในวันนั้นท่านจับโพยไปเก็บโพยมาจากกลุ่มต่างๆได้อย่างมากมายแต่คำถามจนณปัจจุบันนี้ท่านทิติเชษฐ์ไม่เคยเอาโพยที่จับได้ไปดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในคูหาเลือกตั้งเลยไม่นำไปใช้ตามหลักที่ท่านสมควรจะทำนั่นนะครับการจับโพยได้มันหมายถึงว่าท่านเป็นเจ้าพนักงานความผิดซึ่งหน้าแต่ท่านไม่ปฏิบัติถามว่าการไม่ปฏิบัติเป็นการเอื้อประโยชน์หรืออุ้มใครเพื่ออยากให้ใครสมประโยชน์หรือไม่ตรงนี้ต้องติดตามอีกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มีเหตุเขาเรียกว่าสอดคล้องกันขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือไม่เราจะเห็นว่าก่อนเปิดการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกก็คือเลขาแสวงบุญมีมีคนแจ้งว่าจะมีการนำโพยเข้าไปในห้องคูหาเลือกนะครับโดยผู้ตรวจเขาเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกนะครับพันตำรวจเอกมนัสนครศรีเข้าไปแจ้งกับนายแสวงบุญมีว่าจะมีการนำโพยซึ่งจะเขียนไว้ในหลังสว.3เข้ามาในหน่วยเลือกตั้งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานะครับท่านแสวงตอบว่าเขาทำมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเอาไปใช้เถอะนะครับ นั่นหมายความว่าทั้งที่ตัวเองเป็นผอ.การเลือกแทนที่จะดำเนินการเลือกยับยั้งจับกุมหรือนำไปดำเนินคดีตามระเบียบของกกต.ในการเลือกว่าหากพบการทุจริตประพฤติไม่ชอบในการคดโกงในทุกรูปแบบท่านต้องนำเรื่องนี้เข้าไปเป็นคดีซึ่งจับได้ด้วยตนเองอยู่แล้วแต่กลับเป็นว่าอำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เตรียมตัวมาหรือไม่วันนั้นถ้าหากนายแสวงบุญมีและนายทิติเชษนะครับช่วยกันยับยั้งไม่ให้เกิดการนำโพยเข้าหรือจับบุคคลที่ถือโพยไว้ในคูหาเลือกทั้ง20คูหานี่จับได้ก็ต้องเอาเจ้าตัวออกไปด้วยก็คือหยุดการเลือกแล้วเอาคนที่มีโพยนี่ออกไปจากหน่วยตัดสิทธิ์เลยแต่กลับไม่ทำคนที่ถือโพยเป็นจำนวนมากแล้วมีโพยอยู่ในตัวตอนนี้ถูกรับรองไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากใบสั่งตารางมหัศจรรย์เรียบร้อยหมดแล้วนั่นคือผลพวงที่ทั้งสองท่านได้ทำสื่อให้เห็นว่านะครับทั้งสองคนนี้แบ่งหน้าที่กันทำหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้มีผู้ร้องเรียนมีผู้สมัครสว.ระดับประเทศร้องเรียนกับนายทิติเชษฐ์กับประธานอิทธิพรณขณะนั้นแต่ว่าผ่านมา2ปีแล้วครับขบวนการนี้กับการจับโพยได้ยังไม่ถูกนำไปดำเนินคดีหรือตีแผ่ให้กับสังคมได้รับรู้เลยชุดใหม่4ท่านและชุดเก่าอีก3ท่านหนึ่งในนั้นมีท่านทิติเชษฐ์ที่เป็นกรรมการที่จะพิจารณาอยู่ด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีนายแสวงบุญมีเลขาที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ผ่านการประเมินคนไม่ผ่านการประเมินยังจะมาดำเนินการในเรื่องคดีใหญ่ระดับชาติโดยที่มีข้อคารหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวพันหรือเอื้อประโยชน์ใดๆให้กับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเลือกในวันนั้นให้สมประโยชน์หรือไม่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนเห็นอยู่แล้วว่าขบวนการนี้เตรียมการกันมาเป็นอย่างดี
0: นี่คุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองนะครับในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้มีการพูดถึงผู้มีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ค้ำฟ้าไม่ชอบนุ่งกางเกงขายาวชอบนุ่งกางเกงขาสั้นมาคอนโทรเกมหัวสว.ด้วยนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็พาดหัวว่าแฉบิ๊กขาสั้นล้มคดีหัวสว.ครับเมื่อวานในที่ประชุมวุฒิสภามีการพิจารณากระทู้สดของสว.นันทนานันทวโรภาสถามเรื่องโครงการ TSAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport ถามรัฐมนตรีกระทรวง DE ชัยชนกชิดชอบแต่ว่าคุณชัยชนกมอบหมายให้คุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีมาตอบแทนก็ตั้งประเด็นถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่โครงการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมยังไงมีคำถาม 8-9 ข้อจากคุณนันทนามีลูกเล่นลีลาด้วยฉะนั้นฟังเสียงของสว.นันทนานันทวโรภาสครับ
8: ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีที่กรุณามาตอบกระทู้โครงการ THAI Passport แทนท่านรัฐมนตรีซึ่งหากถ้าท่านรัฐมนตรีมาตอบเองเดี๋ยวคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับท่านแล้วก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยแปลภาษาให้ผู้ฟังเข้าใจอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนเอ้ยไม่ใช่ภาษาไทยก็แล้วกันนะคะโครงการ THAI Passport นี้เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลามจะเรียกว่าอื้อฉาวเลยก็ว่าได้เพราะเป็นโครงการแบบเหาะมาเลยเร็วกว่าทุกกระทรวงแล้วก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวเน็ตอย่างมากเมื่อโครงการที่ใช้งบประมาณถึง 1,621 ล้านบาทแต่ใช้เวลาในการเขียน TOR และเสร็จสิ้นการประมูลในเวลาเพียง34วันช่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจปกติการที่รัฐบาลจะเสนอโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์ผู้คนก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญยิ่งถ้าได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วเช่นนี้ ประชาชนก็น่าจะชัยโยโห่ร้องแต่ทำไมโครงการนี้ตรงกันข้ามมีแต่คำถามมากมายเดี๋ยวจึงขอเป็นตัวแทนของประชาชนตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับโครงการนี้ให้หายสงสัยเดี๋ยวมีคำถามเรียบง่าย9ข้อรบกวนท่านรัฐมนตรีช่วยจดไว้ด้วยนะคะเนื่องจากดิฉันทำ PowerPoint ไม่ทันค่ะเพราะเป็นกระทู้สดประการที่1อยู่ๆทำไมกระทรวง DE คิดยังไงจึงออกนโยบาย AI Pro ที่จะแจกกับประชาชน5ล้านบัญชีทำไมต้อง5ล้านบัญชีซึ่งจำนวน5ล้านนี้ทางกระทรวงเอาฐานคิดมาจากไหนและจะใช้เกณฑ์ในการที่จะแจกจ่ายอย่างไรประการที่2การแจก AI Pro 1ปีคนไทยจะได้อะไรประเทศไทยจะได้อะไรจากการใช้เงินมากมายขณะนี้มันจะเป็นการสูญเปล่าหรือไม่ประการที่3เมื่อจะแจก AI Pro ทำไมไม่ซื้อตรงจากต้นทางเลยมันไม่ประหยัดกว่าหรือคะทำไมต้องไปซื้อแบบมีคนกลางมีคนเขาสงสัยว่ามีเงินทอนหรือเปล่าดิฉันไม่เชื่อค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยตอบด้วยนะคะประการที่4การจัดทำ TOR อย่างเร่งรีบผิดสังเกตและผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการจัดทำ TOR นี้ด้วยหรือไม่ประการที่5ในเนื้อหาแน่ใจหรือไม่ว่า AI Pro ที่แจกมันเป็นระดับโปรหรือจริงๆแล้วมันแค่ระดับพื้นฐานที่คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ฟรีๆแต่รัฐต้องมาจ่ายเงินประการที่6ทำไม TOR จึงระบุให้โฆษณาผ่านหน้าจอร้านสะดวกซื้อ 1,500 จอซึ่งในจำนวน 1,500 จอเนี่ยคนทั่วไปก็ทราบกันดีว่าในประเทศไทยเนี่ยใครที่ทำธุรกิจตรงนี้และมีจอในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 1,500 จอมันมีเจ้าเดียวใช่หรือไม่และทำไมถ้าเราจะแจก AI Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีออนไลน์ทำไมไม่โฆษณาออนไลน์แต่ทำไมไปโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันโบราณแล้วก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่กระทรวงกำลังแจกไม่ใช่หรอคะประการที่7ทำไมบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นบริษัทที่ทำราคากลางของกระทรวงอว.กระทรวงสาธารณสุขและก็ได้ต่อสัญญามอเตอร์ GP อันนี้ก็ช่างบังเอิญอย่างร้ายกาจประการที่8ทำไมจึงรีบร้อนผลักดันโครงการนี้ใช้เวลาเพียง34วันกับงบประมาณ 1,600 กว่าล้านไม่เร็วไปหน่อยหรือมีคนพูดว่าเป็นการเร่งรีบถอนทุนจากการเลือกตั้งไม่จริงใช่ไหมคะดิฉันไม่เชื่อค่ะประการที่9ขณะนี้มีเสียงคัดค้านอย่างอื้ออึงท่านรัฐมนตรีก็คงเห็นจากในโลกโซเชียลมากมายขอถามว่ากระทรวงจะทบทวนโครงการนี้หรือไม
0: ่คุณนันทนานันทวโรภาสลุกขึ้นมาถามเอาฝ่ายตอบคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีตอบว่ายังไงฟังกันครับ
9: พวกเราคุ้นเคยกันค่ะใครชอบการเมืองติดตามการเมืองจะทราบดีค่ะว่าเราเรียกวุฒิสภาว่าสภาสูงเห็นก็คงค่อนข้างตกใจเล็กน้อยที่เมื่อสักครู่มีคำเสียดสีมาพอสมควรซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจพอสมควรนะคะที่ท่านประธานก็ไม่ทักท้วงอะไรด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะฉันจะขออนุญาตตอบคำถามซึ่งจริงๆคำถามทั้งหมด9คำถามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้ตอบไปแล้ว และที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านปลัดกระทรวงก็ได้ตอบคำถามครบหมดทุกคำถามในประเด็นนี้ในรายการทีวีและในรายการทีวีนั้นให้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆด้วยค่ะในการตอบคำถามทั้งหมดฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่านี่คือเป็นตัวเรื่องเร่งด่วนที่ไม่มีใครรับรู้ข้อมูลนี้เลยหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่เพราะทุกคำถามนี้มีคำตอบไปแล้วหมดทุกข้อค่ะหมดทุกข้อเลยค่ะท่านบอกว่ามันเร่งด่วนอย่างไรดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะมาถึงวันนี้ทำไมยังติดหล่มกับคำว่า34วันเมื่อมีการชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่เริ่มกระบวนการเนี่ยจนถึงวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่34วันค่ะมันมากกว่านั้นไปเป็นหลักเดือนเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยที่ไม่ได้เอาตัวไทม์ไลน์ขึ้นมาโชว์ให้ดูว่ามันเริ่มตั้งแต่ไหนมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีนั่งคิดแล้วก็ประกาศแล้วก็ทำได้เลยมันต้องเริ่มตั้งแต่มีกระบวนการในการพิจารณาโครงการมีคณะกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในการมาพิจารณาโครงการต่างๆที่ขอมาผ่านทางกองทุนนี้อย่างชัดเจนค่ะไม่ได้ทึกทักขึ้นมาแล้วก็ผ่านกันได้ง่ายๆเลยทั้งต้องมีทั้งคณะกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผ่านทั้งบอร์ดแล้วก็ผ่านทั้งบอร์ดใหญ่ด้วยในการที่จะผ่านแต่ละโครงการซึ่งแน่นอนค่ะระยะเวลาทั้งหมดฉันเสียใจจริงๆที่ไม่ได้เอาตัวไทม์ไลน์ขึ้นมาโชว์ให้ดูระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปเหมือนโครงการอื่นๆค่ะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากการพิจารณาเรื่องโครงการอื่นๆเลยนะคะ
0: คุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีที่มาตอบกระทู้แทนรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:54 นแล้วครับกลับมาช่วงนี้ยังมีประเด็นเรื่องเขากระโดงไม่จบไม่สิ้นครับผู้จัดการเขาพาดหัวว่าจี้เพิกถอนโฉนดเขากระโดงฝ่ายกรมที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดทวีสอดส่องย้ำคำพิพากษาศาลชัดที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟเรียกร้องให้รัฐเพิกถอนโฉนดย้ำคำพิพากษาศาลปกครองกลางระบุการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้การรถไฟไปฟ้องดำเนินคดีเป็นลายแปลงนันคุณทวีสอดส่องเอาอีกคนหนึ่งทนายอันบุรีรัมย์หรือว่าพัทรพงษ์สุภักษรก็มาที่ DSI ครับยื่นหนังสือถึงอธิบดีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาณาจักรทับถมทับคลองน้ำห้วยทางซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฟังเสียงของทนายอันบุรีรัมย์ครับ
11: ความจริงอย่างที่ผมบอกว่าผมตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้นนะครับใช้ระบบGoogle Map นี่แหละนะครับของกรมที่ดินมันสามารถแล้วมันขึ้นระวางแล้วตอนนี้จำได้ไหมครับว่าผมเนี่ยเคยมาร้อง DSI ให้ทำคดีเขากระโดงผมเชื่อว่าใน DSI เนี่ยนะครับน่าจะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในที่ดินในแยกเขากระโดงตรงนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าถึงไอ้ประเด็นที่ผมชี้มานะครับมันน่าจะเห็นเลยแหละวันนี้ผมยื่นคำร้องแล้วถ้าท่านอธิบดีจ่ายสำนวนให้สำนวนก็ต้องไปตกที่หน่วยงานของกรมทรัพยากรธรรมชาติถูกไหมฮะเขาดูวันนี้พรุ่งนี้นะแล้วก็เรียกกรมที่ดินออกมายืนยันผมว่าอาทิตย์หนึ่งต้องรู้ผล ต้องทำความเข้าใจว่าที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนนะถ้า1ใน4เนี่ยมีโฉนด1ส่วนอีก1ส่วนเป็นสค1กับนส3อีก1ส่วนอีก2ส่วนหรือ 50% ไม่มีเอกสารสิทธิ์ฉะนั้นถูกต้องครับไม่มีเอกสารสิทธิ์โทษทีไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนหนึ่งกับมีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าคุณไปสร้างนี่ไงครับสร้างทับทางไงต่อให้จะเป็นเอกสารสิทธิ์ของคุณเนี่ยนะครับเป็นโฉนดก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทับทางสาธารณะฟ้องลายแปลงนะเนื่องจากตรงนี้แหละนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยมันส่วนที่9เนี่ยมันไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วศาลก็บอกว่าคุณจะยึดคืนไหมล่ะนะเพราะว่าเขาเข้าไปครอบครองก็เลยนะครับในทีมของการรถไฟขอรางวัดบริเวณนี้เพิ่มเติมก็เลยว่ามีการเลื่อนนะครับจะขึ้นศาลอีกครั้งน่าจะเดือนหน้าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดยังไงเสียศาลน่าจะมีคำพิพากษาปลายปีหรือไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นต้นปีผมให้กรอบระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน5ปีได้คืนแน่นอนนะครับตอนนี้ผมเข้าใจผมทราบว่ามีการใช้สิทธิ์มีการต่อสู้แนวทางในการต่อสู้ของฝ่ายนั้นเนี่ยฝ่ายที่ครอบครองอยู่เนี่ยอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเขาบอกว่าแผนที่สู้กันอยู่เนี่ย
0: ทนายอันบุรีรัมย์นะไปยื่นจี้ให้ DSI ดำเนินการเรื่องเขากระโดงสวกลุ่มหนึ่งครับนำโดยสวปริญญาวงเชิดขวัญก็ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเรียกร้องให้ตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับรัฐสภาครับโดยการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเพราะปัญหาตามแนวชายแดนให้มีการงดหรือว่าปรับลดงบประมาณการช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่กัมพูชาอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
12: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับ